0: ใจว่าเป็นนโยบายช่วยประชาชนในช่วงวิกฤตของแพงวิกฤตพลังงานแต่เราได้เห็นแล้วว่าขั้นตอนการได้รับเงินของประชาชนมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขและทำให้หลายคนเข้าไม่ถึงโครงการนี้เห็นได้จากตามหน้าธนาคารต่างๆคุณสิริกัญญาระบุนะครับว่าเมื่อรัฐบาลยืนด้วยเป็นการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็ควรจะทำขั้นตอนให้ง่าย
1: เพราะว่าประชาชนมีหลากหลายกลุ่มค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือถ้าจะมีสมาร์ทโฟนก็เป็นรุ่นเก่ามันก็ประสบปัญหาการลงทะเบียนดังนั้นคุณศรีกัญญาเชื่อว่ายังมีกลุ่มที่เข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐในครั้งนี้ค่ะ
0: เมื่อต้องการเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก็ไม่ควรต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมาย
1: นอกจากจะลงทะเบียนยุ่งยากแล้วการเอาเงินไปใช้จ่ายก็มีข้อจำกัดอย่างเช่นเอาไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันค่าเทอมค่าเช่าบ้านไม่ได้ทั้งที่ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพง
0: เช่นเดียวกันก็ตรงกันร้านค้า
1: ที่เข้าร่วมโครงการมีจำกัดค่ะเพราะว่ารัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้มีเงินเสริมสภาพคล่อง
0: ขณะที่ร้านบางรายก็ไม่กล้าเข้าร่วมรายการแล้ว
1: ก็กังวลเรื่องจะถูกภาษีย้อนหลังมากกว่าการเสียภาษีรายปี
0: ถ้าย
1: อดขายทั้งปีมากกว่า1.8 ล้านหรือพูดง่ายๆก็คือขายเกินวันละ 5,000 นะต้องชำระภาษีค่ะ
0: แล้วก็จะกลายเป็นว่าถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง
1: แล้วต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนมากดังนั้นร้านก็เลยเข้าร่วมโครงการไม่มากนักนอกจากนี้คุณสิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลนะมีประสบการณ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วก็ควรจะเอาข้อเสียมาปรับปรุงมาดึงร้านค้าเข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นทั้งที่มีตัวช่วยก็คือนกกระซิบ
0: นกกระซิบนี่คือ AI นะ
1: เป็น AI ที่จะมาช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าแต่ก็ประชาสัมพันธ์น้อยมากก็เสียดายโอกาสในการจะดึงร้านค้าเข้าร่วมระบบค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวท่านผู้ชมคือเข้าใจว่าคนที่ไปที่แบงก์กรุงไทยที่ทำให้สำเร็จมีเยอะไห
1: ม
0: อาจจะมีจำนวนหนึ่งก็ไม่ร่วมเลยก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่บอกไปนะครับตุ้ยชมพอยังเหลืออยู่แล้วจบแล้วคือไม่เปิดเพิ่มไม่ขยายเวลาเกือบ4ล้านสิทธิ์จากที่เปิดมา30ล้านสิทธิ์เดี๋ยวเราติดตามดูกันต่อไปเงื่อนไขนะครับตุ้ยชมทบทวนอีกทีนึงก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าจริงๆบอกไปเกือบหมดแล้วล่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ท่านผู้ชมหน่อยเผื่อมีปัญหาในการใช
1: ้ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนค่ะ
0: ขึ้นข้างจอไปเลยก็ได้เดี๋ยว
1: แล้ว
0: ทำตัวหนังสือชัดๆเผื่อท่านผู้ชมจะแคปเอาไว
1: ้ค่ะ
0: เพราะจะมีคนไปประมาณ7ล้านคน
1: ค่ะ
0: ถ้ามีปัญหาจะได้ช่วยสนับสนุนไหนๆได้เงินมาแล้วเนี่ยและเราปิดท้ายลำปางเมื่อวานนี้เจดาผลไม้ซิ่งจำได้ใช่ไหมที่มีโปรโมชั่นขายทุเรียนลูกระบาดโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าได้สิทธิ์ลูกระบาดจะต้องซื้อทุเรียนในราคาปกติก่อน1ลูกและเจดาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยนะจะบอกให
1: ้ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เป็นยังไง
1: ก็พร้อมจะรองรับผู้ใช้สิทธิ์ที่จะเริ่มวันนี้ขนทุเรียนระยองหลายตันมาเปิดขายค่ะเห็นว่าจะขายถึงวันที่3มิถุนายนนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: คือเปิดขายมาตั้งแต่29พฤษภาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุด3มิถุนายนนี้ใช้เวลา6วันสำหรับโปรโมชั่นนี้
0: โปรโมชั่นลูกเรียนทุเรียนลูกระบาด
1: กำหนดวันละ200สิทธิ์เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่10โมงเช้าของทุกวันค่ะ
0: แต่เงื่อนไขอย่างที่บอกไปนะ
1: ต้องซื้อทุเรียนราคาปกติก่อน1ลูกนะคะถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อทุเรียนลูกละ1บาทได
0: ้และตั้งแต่วันนี้เจดาผลไม้ซิ่งไทยช่วยไทยพัฒน์เริ่มใช้สิทธิ์แล้วท่านผู้ชม
1: ติดตั้งป้ายแล้วค่ะวันนี้พร้อมเลยค่ะ
2: หนูสั่งทุเรียนขึ้นมาจากตากจันทร์ระยองมาอีก2ลำรถค่ะก็จะเป็นรถ600อีกประมาณเกือบ30ตันเนาะมาสต็อกไว้ให้ลูกค้าแล้วก็ด้านนู้นสต็อกรอไว้แล้วค่ะจะสต็อกรอไว้แบบแน่นๆเลยนะคะก็มีมากกว่า40ตันค่ะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่3นะคะ3วันเลยเอาแน่ๆว่าเราอยู่ลำปาง3วันเลยค่ะก็อยากให้ชาวลำปางนะคะมาอุดหนุนเจดาค่ะทุเรียนหมอนทองหมอนเจดาเนี่ยมีตั้งแต่โล179นะคะแล้วก็โลละ99และแพงสุดในร้านขอย้ำว่าเป็นเกรดระยองส่งออกนะคะแพงสุดในร้าน119บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถมาสแกนแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยได้เลยค่ะเรารับสแกนด้วยมารับ4เดือนก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปจังหวัดไหนแต่วันที่1หรือวันที่3นี้บอกได้เลยว่าชาวลำปางได้สแกนแน่นอน
0: นี่ถือว่าช่วยชาวสวนไปด้วยกันมั้งทุเรียนที่เป็นประเด็นก่อนหน้าถูกไหมแล้วนี่ก็มาเจอกันกับไทยช่วยไทยพัฒน์จัดรายการ7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV D7 หอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
5: ช็อคถึงโลกแรงจัดรับสิ้นเดือนที่บิ๊กซีบิ๊กซีแฮปปี้ไพรส์โปรน้ำมันปาล์มที่47บาทลินวังขนายน้ำตาลทรายขาวราคาเดียว24บาท50สตางค์ไฮยินน้ำยาปรับผ้านุ่มแพ็คคู่เหลือเพียง188บาทถึง1มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
6: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
7: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
9: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรผู้ช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
11: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
12: ร้อนเหนียวเนอะลองโปรเทคไอซี่คูลเย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แต่งเย็นโปรเทคไอซี่คูลลองเลย

0: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
1: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องรูโทจิน่าสูตรเรติโนด้วยเฮียร์เรติโนและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้

0: 7เวลา10นาทีเรื่องเราเช้านี้แจกดีกว่าแจกมั่ง
1: วันนี้ดีน่าฝากดีน่านมถั่วเหลืองรสออริจินอลมามอบให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้มูลค่า 1,500 บาทจำนวน5รางวัล นะคะล่าสุดดีน่านมถั่วเหลืองเขาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ค่ะน้องแบมแบมนั่นเองดีน่านมถั่วเหลืองรสออริจินอลเป็นนมถั่วเหลืองผสมนมผงมีโปรตีน7กรัม
0: ย้ำว่า7กรัมเลยนะ
1: อร่อยอิ่มท้องคุ้มค่าด้วยปริมาณ250มิลลิลิตรในราคากล่องละ10บาทค่ะ
0: อย่างที่ทราบกันช่วงนี้เทรนเรื่องโปรตีนกำลังมาเนี่ยพี่เป็นคนที่ต้องการโปรตีน
1: ใครอยากอิ่มท้องแต่ว่าได้โปรตีนด้วยมีดีน่าออริจินอลกล่องฟ้าพกติดตัวไว้ไม่ว่าเวลาไหนก็อิ่มท้องพร้อมไปต่อได้ทันทีนะคะ
0: ดีน่าออริจินอลมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและ
1: ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะดีน่าออริจินอลกล่องฟ้า10บาทค่ะ
0: อ้าวกี่ท่านนะ
1: 5ท่านค่ะ
0: 5ท่าน
1: มูลค่าท่านละ 1,500 บาท
0: มูลค่าท่านละ 1,500 บาท5ท่านอ้าวถ้าไม่ต้องควักออกมาครึ่งนึงด้วย มอบให้เลยท่านละ 1,500 บาทเป็นดีน่าที่ว่านี
1: ้ดีน่านมถั่วเหลืองรสออริจินอลค
0: ่
1: ะ
0: ให้วงเล็บว่าอะไรดีให้วงเล็บว่าเริ่มแล้วเป็นเงื่อนไขเริ่มแล้วเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจคงรู้ใช่ไหมเริ่มแล้วคืออะไรเริ่มแล้ว เหมือนกับตอนที่ตอนเสื้อก็บอกว่า
1: ออกแล
0: ้
1: วออกแล้ว
0: ตอนนี้เราบอกว่าเริ่มแล้ว
1: ค
0: ืออะไรแต่ประเด็นไหนท่านผู้ชมแสดงความเห็นได้ตามปกติเลยนะ5ท่านนะอย่าลืมวงเล็บว่า
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: มาดูการบ้านการเมืองกันสักหน่อยท่านผู้ชมมีประเด็นน่าสนใจก็คือพลตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านผู้ชม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปแล้ว
1: ถึงเรียบร้อยแล้วบุรีรัมย์ค่ะ
0: เป็นยังไง
1: คุณเสรีพิสุทธ
0: ิ์ภาพเลย
1: ค่ะโพสต์ภาพนี้เมื่อตอนประมาณทุ่ม6นาทีนะคะยืนอยู่ตรงหน้าปากทางเข้าบ้านคุณเนวินและคุณกรุณาชิดชอบข้อความที่เขียนประกอบภาพก็คือถึงแล้ว 30/2 หมู่4ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านของเจ้าสัวเนวินชิดชอบกับนายอนุทินชาญวีรกูลผู้อาศัย
0: คือก่อนหน้าพลตรีเสรีพิสุทธิ์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านอื่นไม่ได้รวมลงชื่อเพื่อจะดำเนินการไปถึงศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องจริยธรรมเรื่องเกี่ยวกับเขากระดงคนอนุทินชาญวีรกูลกับคุณชัยชนกชิดชอบเจ้าตัวก็เลยบอกเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณเนวินเลยเปิดออกคุยกันเลยทำไมไม่คืนที่เขากระดองเนี่ยท่านผู้ชมไปจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยมีชื่อคุณอนุทินนายมตีแล้วตีว่าการกระทรวงการไทยเป็นผู้อาศัยในบ้านแต่คุณอนุทินก็เคยบอกแล้วว่าผมเข้าไปมีชื่อเท่านั้นเองเนื่องจากกฎเกณฑ์การเลือกตั้งเมื่อครั้งรัฐนูลที่มีการยกร่างกันอาจต้องมีพื้นที่เพื่อจะลงบัญชีรายชื่อในขณะนั้นซึ่งมีการแบ่งโซน
1: ค่ะ
0: แต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ที่แน่ๆเป็นบ้านคุณเนวินเป็นบ้านคุณเนวินชิดชอบการเดินทางมาครั้งนี้ย่อมถูกจับตาว่ายังไง
1: ว่าที่พลตรีเสรีพิสุทธิ์ท่านประกาศว่าจะแจ้งความดำเนินคดีอะค่ะท่านจะแจ้งความกับเฉพาะครอบครัวของคุณเนวินครอบครัวเดียวหรือจะดำเนินคดีทั้งหมด995รายชื่อผู้อยู่อาศัย
0: เพราะก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: คือพลตรีเสรีพิสุทธิ์โพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะบอกจันทร์ที่1มิถุนายนไปบุรีรัมย์10โมงจะไปพบเนวินขอให้มาพบคุยมาพบพูดคุยอย่างลูกผู้ชายแล้วจากนั้น11โมงจะไปกองบังคับการแจ้งความดำเนินคดีกับนายเนวินชิดชอบและครอบครัวโดยกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง
0: อ้าวท่านผู้ชมคุณเนวินอยู่ไหมไม่อยู่เมื่อวานนี้อยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์นะสนามฟุตบอลท่านผู้ชมการแข่งขันช้างเอเปคัพ2025-2026รอบชิงชนะเลิศที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมซึ่งประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าพบกับต่อพิฆาต PT ประจวบ FC PT ด้วยนะผลการแข่งขันก็เป็นว่าบุรีรัมย์ชนะ1ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาพิเศษป้องกันแชมป์และจบฤดูกาลด้วย3แชมป์ต่อจากแชมป์ไทยลีกและแชมป์สโมสรอาเซียนท่านผู้ชมนี่เนวินอยู่นี
1: ่ค่ะ
0: คุณเนวินอยู่นี่ คุณเสรีอยู่โน่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจะได้เจอกันไหมเดี๋ยวตามดูว่าวันนี้พลเอกเสรีพิสุทธิ์อาจจะไปแจ้งความที่กรมกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมเราตามกันดูแล้วกลับมาท่านผู้ชมดูการบ้านการเมืองก็ต้องมาดูเมื่อวานเป็นวันเลือกตั้งไม่ใช่หาเสียงผู้ว่ากทมต่อเนื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีกิจกรรมซึ่งทำให้3ผู้สมัครไปร่วมในกิจกรรมนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ World Pride Month ค่ะ
0: World Pride Month นี่คือชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังใส่ลักษณะเหมือนเครื่องแบบอะแต่ติดสีรุ้ง
1: นี่ค่ะเป็นการเดินขบวนพาเหรดในงาน Bangkok Pride Parade 2026นะคะ
0: ขบวนนี้จากแยกนารรมไปยัง BTS สนามกีฬาแห่งชาติแม้ช่วงบ่ายจะฝนตกแต่เมื่อฝนหยุดตกช่วงกิจกรรมเย็นก็สามารถจะเคลื่อนขบวนได้ตั้งแต่4โมงเย็นคุณชัดชาติบอกว่ายังไง
1: บอกกิจกรรมนี้เป็น1ใน4เทศกาลที่อยู่ในนโยบายหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะเพราะเชื่อว่ากทมมีจุดแข็งสามารถโอบกอดเพื่อนๆของเราทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายต้อนรับทุกคนที่มากรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะเพราะว่าเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Pride 2030ค่ะดังนั้นนโยบายที่จะอบกอดผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญค่ะทั้งการปูทางเพื่อเราจะได้สมัครเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030รวมถึงการจัดไพร์มันให้เป็นกิจกรรมประจำปีนะคะ
0: โดยที่นโยบายคุณชัชชาติบอกพอดีเลยใช่ไหม
1: มีหลายโครงการเพื่อกลุ่มหลากหลายสำหรับทุกคนทั้งการจ้างงานกิจกรรมด้านต่างๆการรณรงค์ไม่ให้เ

0: เกิดการบูลลี่หรือว่าเหยียดกันรวมถึงเปิดเป็นไพรคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลุ่มหลากหลายเปิดให้บริการสาธารณสุขสำหรับคนที่ทำงานกลางคืนเพราะบางคนไปพบแพทย์กลางวันลำบากเชื่อว่าเหล่านี้แหละคือจุดแข็งของคนไทยจุดแข็งของกทม.
1: งานภายในคือการดึงเศรษฐกิจด้วยนะครับ
2: อันหนึ่งใน4เทศกาลที่อยู่ในนโยบายของเรานะกรุงเทพเราเนี่ยมีจุดแข็งที่เราโอบกอดเพื่อนๆ เราที่ความแตกต่างหลากหลายไว้ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นการที่จะเสนอตัวเป็นเวอร์ไพร์ในปี2030ด้วยการทำในเวอร์มันให้เป็นกิจกรรมประจำปีเลยเฟสติวัลเป็นหนึ่งใน4ประจำปีเรามีโครงการที่ดูแลเพื่อนของเราทุกคนก็เชื่อว่านี่คือจุดแข็งของกรุงเทพจุดแข็งของสังคมไทยฮะที่เรามีการยอมรับความแตกต่างความเสมอภาคกันในทุกมิตินะก็ทำให้ผมว่าหลายคนรู้สึกว่าเรามีเป็นมิตรแล้วก็มาเที่ยวมาอยู่ที่กรุงเทพกันมากขึ้น
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่พรรคประชาชนคู่แข่งสำคัญในนามผู้ว่ากทม.ด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแต่พรรคประชาชนเขาขนทัพสสมาร่วมเดินขบวนพาเหรดงานบางกอกพาย2026ที่ว่านี้นี่นำโดยหัวหน้าพรรคคุณณัฐพลปัญญาวุฒิกับคณะสสเนี่ย
0: ค่ะมีคุณวีรยุทธ์การชูฉัตรนะคะมีคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์แล้วก็คุณช่อพนิกาวานิชค
1: ่ะคุณช่อมาในลุคแปลกตาทีเดียวใส่สูท
0: ใส่สูทผูกไทยนี่ค่ะคุณช่อ
1: นี่มีเสียงคุณจะวัดสักหน่อยไหมเรื่องงานพลายเจ้าตัวบอกไหมจะเรียนโรงเรียนชายล้วนแต่เพื่อนเยอะมากเลยที่เป็น LGBT หลากหลายเนี่ย
3: ตัวผมเองนะครับเรียนโรงเรียนชายล้วนมามีเพื่อนที่เป็น LGBT ก็เยอะ LGBT ครับเขาก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรที่แตกต่างไปจากชายหรือหญิงแท้นะครับความต้องการพื้นฐานเนี่ยก็คือการอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกเลือกปฏิบัติครับสำหรับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยกรุงเทพมหานครเราก็มีนโยบายนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตง่ายเพื่อที่จะให้คนกรุงเทพทุกคนนะครับรวมถึง LGBT ด้วยเนี่ยใช้ชีวิตนะครับได้อย่างปลอดภัยเราจะนำระบบแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆครับเข้ามาใช้กทม.จะเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมข้อมูลระหว่างกล้อง CCTV ทั้งของกทม.เองทั้งของหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ของทั้งภาคเอกชนและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเลือกปฏิบัติเราจะรณรงค์ครับให้กทม.เนี่ยเป็นเมืองที่มีค่านิยมรองรับความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศนะครับความหลากหลายทางศาสนาความหลากหลายทางเชื้อชาติการปลูกฝังเรื่องเหล่านี้จะทำให้การใช้ชีวิตของคน LGBT ครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนในที่ทำงานหรือว่าการติดต่อกับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัตินะครับ
1: ก็คงจะสื่อความหมายความหลากหลายที่กว้างกว่าเรื่องเพศขณะที่หัวหน้าพรรคณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกนะครับว่าพรรคประชาชนยังต้องผลักดันด้านความเสมอภาคต่อเนื่องยังมีกฎหมายอีกกว่า50ฉบับที่ต้องปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นพรบ.อุ้มบุญให้ครอบคลุมคู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงการขยายความของความหลากหลาย
4: ก็บรรยากาศคึกคืนครับแต่ผมว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้เนี่ยนอกจากการออกมาเฉลิมฉลองแล้วก็คือในเรื่องการที่เราต้องผลักดันเรื่องความเสมอภาคให้ไปไกลกว่านี้นอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังมีกฎหมายอีกประมาณ50ฉบับที่ต้องมีการปรับปรุงตามยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประมวลรัษฎากรนะครับในเรื่องของพรบอุ้มบุญแล้วก็ในส่วนของพรบสัญชาติอีกอย่างนึงที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญของนโยบายเมืองเช่นเดียวกันเราต้องมองให้ใหญ่กว่าในเรื่องของความหลากหลายระหว่างเพศสำหรับผมเองเนี่ยเมืองควรจะต้องตอบโจทย์ universal design นะครับเรายังมีกลุ่มเปราะบางอีกหลายกลุ่มคนพิการนะครับแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มที่เราจำเป็นที่จะต้องให้เมืองเนี่ยง่ายกับชีวิตทุกคนมากขึ้นกว่านี้
1: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่พรรคประชาธิปัตย์อนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร่วมในกิจกรรมพร้อมด้วยทีม2กของพรรคมาร่วมเรพาเรตนี่เป็นอีเวนต์สำคัญพลาดไม่ได้อย่างแน่นอนช่วงหนึ่งเหมือนเจอคุณชัดชาติไหมใช
5: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: อาจารย์เขาหัวใจคู่หน่อยนะครับเขาหัวใจคู่หน่อยนะครับ
0: ช่วงในงานพรายมันนี่แหละค่ะไปเจอกับคุณชัดชาติก็ทำสัญลักษณ์หัวใจกัน
1: ท่านผู้ชมขณะที่จริงๆก่อนหน้าท่านเราติดตามลักษณะงานพรายเนี่ยเราเห็นผู้นำพรรคการเมืองรอบนี้พรรคประชาชนซึ่งเดิมไปก้าวไกลเขาก็มาร่วมกิจกรรมต่อเนื่องพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกันยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกและรัฐมนตรีอว.เมื่อวานนี้ก็ร่วมมีกิจกรรมด้วยนะครับคุณเชนยศชนันท์เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้น้องไบร
0: ท์เนี่ยคุณเชนก็บอกอะค่ะว่าต้องการจะส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมในทุกๆด้านนะคะมีความรู้สึกว่าความเท่าเทียมน่าจะต้องขยายผลในทุกมิติทุกรูปแบบค่ะ
1: นี่คือในส่วนของผู้นำพรรคการเมืองขนาดที่จริงๆพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาไม่ได้แปลว่าเบียร์อะไรนะแต่หมายถึงว่าอที่มีกิจกรรมก็ไม่ค่อยได้เห็นอยู่เพราะท่านนายกเมื่อวานนี้ไปทำบุญ
0: ที่กระบี่ค่ะ
1: วันวิสาขบูชา
0: ไปทอดผ้าป่าไปเป็นประธานค่ะที่กระบี
1: ่ท่านน้ำตีอนุทินชาวเรือกูลเมื่อวานนี้ไปที่เมืองกระบี่วัดถ้ำเสือที่นี่เนี่ยท่านนายกศรัทธามาก
0: ค่ะ
1: ไปมาหลายครั้งไปเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการท่องเที่ยววัดถ้ำเสือของกระบี่อันนี้แปลว่าท่านนายกเมื่อวานนี้เลือกไปกระบี่กับภรรยาคุณพิพัฒน์จิตกับประการไปด้วยนี่มีบรรยากาศสักหน่อยไหมตอนที่พระท่านให้พรน่ะขอให้อยู่เป็นนายกไป4ปีเลยนะงานใหญ่เลยไม่มีเราก็พูดให้ก็ได
0: ้ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรากรค่ะท่านให้พรกับท่านนายกนะคะให้บริหารราชการแผ่นดินประสบความสำเร็จตลอด4ปีเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประเทศชาติและประชาชนค่ะ
1: เป็นพระป่าใหญ่เลยนะครับตัวชมเมื่อวานนี้เนี่ยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาพระป่าสามัคคีร่วมบริจาคสมทบโพลวนทั้งสิ้นเนี่ย
0: 8,118,899 บาท
1: เพราะเมื่อวานนี้ก็วันวิสาขบูชาด้วย8,118,899 บาทพระป่าวัดถ้ำเสือและเราก็จะปิดท้ายเรื่องเกี่ยวกับดุสิตโพท่านผู้ชมฮะ
0: ค่ะ
1: ดุสิตโพเมื่อวานนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองประจำเดือนพฤษภาตกเกือบทุกตัวเลย
0: ใช่ค่ะคะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเนี่ยค่ะพฤษภาคมคือ 3.66 คะแนนถ้าไปเทียบกับเมษาเนี่ย 3.79 นะคะก็คือลดลงค่ะ
1: ไปดูหน้าแรกก็จะเห็นนะครับตัวชมดัชนีการเมืองไทยเรียงจากมากไปหาน้อยถ้าผู้ชมดูตารางตั้งแต่กุมภามีนาแล้วก็มาเมษาลดต่อเนื่องถึงพฤษภาทุกตัวเลยหน้าหนึ่งลดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานฝ่ายค้านสิทธิเสรีภาพประชาชนสภาพสังคมโดยรวมเสถียรภาพทางการเมืองผลงานของรัฐบาลเนี่ยยกตัวอย่างการปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมืองลดลงหมดและเป็นการลดต่อเนื่องเลย
0: ค
1: ่ะหน้าที่สองก็ยังเป็นลักษณะการลดซะเป็นส่วนใหญ่มีเท่าเดิมอยู่2ตัว
0: ก็คือเรื่องการบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้กับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความโปร่งใสอันนี้เท่าเดิมค่ะนอกนั้นคือลดลงหมดนะคะ
1: แต่เท่าเดิมที่ว่านี่ก็คือเท่าเมษา
0: ค่ะ
1: ถ้าไปเทียบกุมภามีนาก็ลดอยู่ดีนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฮะแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังต่อรัฐบาลและฝ่ายค้านความคาดหวังของรัฐบาลของประชาชนคนไทยในเดือนพฤษภาที่ประชาชนตอบดูสิโพลคือ
0: 56.83% บอกไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได
1: ้แน่นอนอันดับ2ห่างออกมาหน่อย
0: รัฐบาลทำได้จริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ 23.42% ค่ะ
1: ข้อสุดท้ายก็ยังคาดหวังรัฐบาลจะลดค่าไฟค่าน้ำมันนะ
0: 19.75%
1: ให้แก้ปัญหาพลังงานด้วยการลดค่าไฟ
0: และค่าน้ำ

0: ันค่ะ
1: ส่วนความคาดหวังต่อฝ่ายค้าน
0: อันดับหนึ่งคืออยากให้ติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลค่ะ 49.87% นะคะอันดับ2ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36% และอันดับ3ร่วมกันแก้ไขพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 20.77%
1: ดูสิโพเขาจะถามแยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
0: ค่ะ
1: เขาไม่ถามรวมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดของเดือนพฤษภาคมอันดับหนึ่งยืนหนึ่งมาตลอด
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะ 37.07%
1: ตามมาติดๆด้วยคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
0: ์ 29.06%
1: แล้วก็เป็น
0: คุณเอกนิติธรประภาสค่ะ 16.09
1: แล้ว
0: คุณสาบิดาไทยเศษ 10.76 และตามมาด้วยคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้ว 7.02%
1: ส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในเดือนพฤษภาคมพรรคประชาชนจี้คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับดูจากคะแนนแทบจะไม่ต่างในทางระยะแล้วตอนนี้
0: คือคุณอภิสิทธิ์ในอันดับ1นะคะ 25.19% แต่ตามมาติดๆด้วยคุณรักชนกศรีนอก 24.96%
1: ก็เรียกว่าแทบจะไม่ต่างแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตามมาก็แทบจะไม่ต่างเหมือนกัน
0: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะ 24.59%
1: ถัดไป
0: คุณสิริกัญญาตันสกุลค่ะ 13.98% แล้วก็คุณไอติมภริศวัชรศิลป์ 11.28% ค่ะ
1: 7:28 น.เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเรื่องที่ยังร้อนอยู่เอาอะไรดีระบอบสีน้ำเงินเอาอะไรดี Thailand AI Passport หรือแชทช่วยน้องเหมือนด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: โอ้โห
5: คิดถึงซุป
6: กระดูกหมู
7: ผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาทั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
8: อร่อย
7: ครับ
9: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
10: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
9: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
11: พ่อเวยกบ้าน
12: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
13: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดไวท์ลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่ไวท์ลีนกันแดดลองเลย
14: คำแนะนำจากกรมอนามัย
15: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
16: เด็กบีบนิดเดียวได้
17: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
18: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
19: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
3: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
12: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
8: อ
12: าจหลังใช้ยา
18: ปวดหนักแกนั้น
2: คนยังปล่อยเลย
18: ผมรอเล่น
0: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
6: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
4: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
13: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โอ้หนุ่มตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร
5: ่500กว่าบาทค่ะ
7: ใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรมันให้เพิ่มแล้ว
5: บ๊ายบายเฮ้ยน้าจะทำเดินอ่ะ
9: น้าเดิน
5: โอ้โหนุ่มๆคุณแจ๊ะรถไม่ได้ทางนั้นค่ะ
1: นี่สินะที่เขาเรียกว่า

0: ความเจ็บปวดที่งดงาม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข

0: ยายเรานุ่งอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วแบบมันเกิดความแบบเสียดายที่วันนึงมันอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ค่ะก็เลยนำมาทำแต่ว่าแรกๆจะเป็นแบบสำหรับใส่ทำงานแล้วก็ค่อยปรับมาเป็นแอคเซสซอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นราชการ
1: ผู้ใหญ
2: ่
1: ค่ะก็มันจะ
2: แล้วผ้าเนี่ยมันต่างจากผ้าสิ้นผ้าถุงที่เราเอามานุ่งเป็นกระโปรงไหมคะที่เอามาตัดเป็นแบบสิ่งของต่างๆ
0: จริงๆผ้าที่ใช้อะค่ะจะเป็นผ้าที่พบได้ทุกจังหวัดในภาคใต้เลยเพราะว่าเป็นผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ค่ะมันจะเป็นผ้าที่เราเห็นจนคุ้นตามาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราหยิบมาเล่าใหม่เพื่อให้มันดูแบบเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปรับให้เข้ากับยุคสมัยค่ะ
3: ก็คือมาตัดเย็บ
2: ใช่แล้วนี่เห็นนี่ทำงานกับ
3: นอกจากพัด
0: รุ่นเก่าใช่ค่ะก็คือช่างเราเนี่ยเด็กสุดคือ50ต้นๆค่ะรอบนี้ก็คือ
2: ไปทำได้
1: บอกไปแล้วว่าเด็กสุด
2: นุ่งผ้าถุงกับคอนเซปต์ของเขาที่อยากให้ใส่ได้ทุกคนใช่ไหม
3: คะ
2: เชิญทางด้านนั้น
0: อย่างอันนี้รุ่นนี้จะเป็นเสื้อสำหรับผู้หญิงที่ใส่ทำงานแต่มันจะอาจจะครอบนิดนึงก
2: ็คือ
0: ใช่ค่ะอาจจะเหมาะกับกระโปรงหรือกางเกงเอวสูงแล้วก็คู่กับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเผื่อแบบอยากใส่เป็นทีม
3: คู่เสื
2: ้อพอจริงๆอ่ะท่อนล่างเป็นกางเกงขาสั้นน่ารักนะ
0: ก็ได้ค่ะก็ได้
3: ก็ได
0: ้ค่ะ
3: นี่หรือจะเป็นอย่างที่แพทใส่นี่ย่า
1: แล้วสีแดงสวยสดใสสีดำก็ดีนะ
3: ตอนนี้ก็คือใส่คลุม
0: รุ่นนี้จะเป็นคอลเลกชันใหม่ที่ทำมาเพื่อที่นี
2: ่
0: เลยค่ะ
2: โอ้แล้วนี่คอจีนน
0: ี่จะเป็นคอจีนสำหรับคุณผู้ชายคือเราไม่ได้มีแค่ของผู้หญิงค่ะก็คือมีของผู้ชายด้วยใช่ค่ะ
3: เออแต่สวยจังเลยนะ
0: อันนี้จะเป็นถุงผ้าค่ะ
2: อ๋อช้อปปิ้งแบ๊ก
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็พับเก็บได้พับเก็บได้ก็จะเหลือแค่นี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
3: เหลือแค่นี้เลย
0: เหลือแค่นี้เลย
3: น่ารักหรือนี่อันนี้ยางมัดผม
0: ค่ะ
2: ยางม
3: ั
2: ด
3: ผมก็จะเป็น
0: จนถ
3: ึ
0: งมันจะมีตั้งแต่แบบของชิ้นเล็กๆน้อยๆไปจนถึงของชิ้นใหญ่ค่ะ
1: พี่เน็กไทก็มี
0: ใช่
3: พ
0: ี่
3: เน็กไท
1: โอ้โห
3: แต่เน็กไทดีจังเลยบู
2: เ
3: น็
2: กไทเก๋อุ้ยแล้วลายสวยมากสิ
0: แต่ว่าแต่ละเส้นจะมีเฉพาะของเขาเลยค่ะก็คือ1เดียวเท่านั้น
3: 1
1: ไม่3
3: ไม่3
1: ลายมี3สวยสวยสวย
3: เดี๋ยวเขาเอาเน็กไทอย่างเงี้ยมา
2: เป็นแบบ
3: เข็มขัด
2: ผูกเอว
3: แล้วก็จะมีกระเป๋าหลายทรงด้วย
0: ใช่ค่ะกระเป๋าก็คือจะเป็นมีถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะเป็นกระเป๋าใส่ iPad ที่เราเพิ่งทำเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าเขาแนะนำมาว่าอยากได้แบบใส่ของไปทำงานใส่ iPad ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะ
1: น่ารักอันนี
2: ้นี่น่ารักมาก
1: ทีเนี้ยอันเนี้ย
3: ใส่แล้วเป็นหมวกมันน่ารักดูหมวกสีนี้สวยดูลองสิ
1: หมวกก็ดี
3: หมวก
2: อุ๊ยเขามีตะมูตะมีตรงนี้รัดด้วย
1: นี่เรามีช่างตัดเย็บของเราเฉพาะที่กำลังมองว่าการตัดเย็บของเราเนี่ยโหเนี๊ยบมากเลยนะการเดินได้การวางแพทเทิร์นของเขาจริงๆ
2: ยังคุยกับพี่ปออยู่ในห้องแต่งตัวเลยว่าเฮ้ยเขาคัตติ้งดีเพราะบุ้มเป็นคนที่เขาใส่เสื้อแขนตุ๊กตาหรืออะไร
3: ดีมาก
2: คัตติ้งดีแบบดีมากๆแล้วก็คือบางทีเราใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนส์เกงขาสั้นง่ายๆแต่ว่าแมทชิ่งกับหมวกผ้าถุงถือกระเป๋าผ้าถุง
3: เออเป็นคนเก๋ไปเลยอ่ะ
2: แล้วเนี่ยอันนั้นเป็นสีเข้มๆแนวค
3: ุณย่าลองสิย่าเซตนี้
1: อันนี้กระเป๋าเนี่ยคะ
3: เซตนี้เลยมีหมวกมีอะไร
1: อันนี้ก็เข้ากับสีชุดที่ชีวิตคือน้ำเงินหมดเลยอย่างเงี้ย
3: น้ำเงิน
1: เออลายไปหมดทั้งตัว
3: แล้วถ้าเกิดตอนนี้หลายๆคนดูแล้วแบบว่าอุ๊ยเทรนด์นุ่งผ้าถุงหรือแบบว่าผ้าถุงกำลังมาเราจะไปซื้อได้ยังไงคะพี่กิ๊ฟ
0: ก็คือนุ่งผ้าถุงในทุกช่องทางได้เลยค่ะนุ่งผ้าถุงเป็นภาษาไทยได้ทุกช่องทางค่ะ
1: มานุ่ง
0: แล้วก็ปกติเราไม่ได้มีหน้าร้านค่ะจะเน้นเป็นออนไลน์แต่ว่าจะมีไปออกบูธที่ตลาดกำแพงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 ถึง 3:00 ค่ะจะเป็นตลาดวัฒนธรรมทุกคนจะได้เจอกับสินค้าแบบวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชแบบน่ารักน่ารักเลย
2: แล้วอย่างเงี้ยอยากทราบราคาเริ่มต้นเท่าไหร่
1: ยังไงคะ
0: เริ่มต้นแค่หลัก10ค่ะก็คือ49บาทก็คือจะเป็นตัวยางรัดผม
2: นี่อ่ะ49อ่ะอย่างเสื้ออย่างเสื้อบูมเนี่ยค่ะดีมากเลยดีแบบดีไม่ไหว
1: ผู้ใหญ่บางทีสัปดาห์นึงต้องใส่ชุดแบบออกผ้าไทยแล้วก
2: ็
1: ปาเต้ได้
2: อย่างเงี้ยคือดีมากอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะคือแบบเข้าเอวทุกอย่างคือแบบเลิศ
0: ของคุณบูมอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษที่เพิ่งทำมาค
2: ่
0: ะ
2: ยังไม่ได้คิดราคาเลย
3: เสื้อของคุณย่ากับของแพทด้วยไหมคะ
0: อันนี้จะเป็นราคา690
2: ฮะ
1: ไม่จะตัดดีมาก
2: อัดกาวด้วยมันเนี่ย
1: มีโบ
0: ผ่านเลย
2: อัดกาวเอ้าเออแล้วบูมอยาก
1: มีอะไรอย่างง
2: ี้ใช่แล้วบูมอยากรู้ว่าอย่างผ้าถุงอ่ะเราปกติเรายิ่งซักยิ่งนิ่มแล้วก็เป็นแบบสิ้นนุ่งไม่ได้อะไร
3: รีดส่วนใหญ่เน
2: า
3: ะ
2: รีดตรงธรรมดาอย่างเงี้ยพวกเนี้ย
3: ม
2: ันดูแล
3: มันจะนิ่มลงหรือมันต้องรัก
0: ษาในส่วนของถ้าเป็นการอัดผ้ากาวอะค่ะแนะนำว่าซักมือสีมันอาจจะซีดลงในระดับนิดนึงค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วอย่างเงี้ยทุกคือจริงๆส่วนใหญ่ให้ซักมือ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอัดกาวก็คือแนะนำว่าให้ซักมือจะโอเคกว่ารีดได้ซักรีดได้

0: ติแต่แนะนำซักมือไม่ซักเครื่องเพราะว่ามันจะยับง่ายอะค่ะมันจะยับง่ายแล้วมันจะค่อนข้างที่จะคืนทรงยากถ้าอัดผ้ากาวแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้ค่ะก็คือซักเครื่องได้เลยไม่มีปัญหา
1: เออเอ๊ะขอกระบุคนที่ตัดเย็บนี่คือแม่ๆอายุน้อยสุด50
0: ใช่ค่ะน้อยสุดคือ50ต้นๆค่ะ
2: ซีเนียร์สุดๆเลยล่ะ
0: ก็คือตอนนี้74ค
2: ่
0: ะ
2: 74
0: ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะ
3: คือจริงๆนะคือเป็นการให้คุณค่าของผู้สูงอายุจริงๆทำงานแบบนี้ได้ดี
0: แล้วทำได้ดีมาก
3: ทำได้ดีด้วยสวยด้วย
2: นี่รอนะพี่กิ๊บนี่พูดจริงว่าตอนนี้เขาฮิตกันจริงๆญาติที่เอาผ้าถุงอะใส่แต่ว่าชายผ้าถุงอะเขาจะทำเป็นไม่เป็นระยะเป็นห้อยๆก็เป็นลูกไม้
0: ลูกไม้ค่ะ
2: ไอ้เด็ดมา
1: เอาหรู
2: ข้างบนขอเป็นสามเหลี่ยมเลยขอเป็นสามเหลี่ยมเลย
3: สั่งเลยทำให้ได้เลยนะคะแล้วนี่เดี๋ยวเอากระเป๋าไปใส่ขวดนมนะของเซย่านี่เขาบุอย่างน
2: ี้ย่ารู้ใจ
0: ใส่ได้เยอะ
3: ใส่ได้เยอะมากของใส่ได้เยอะอันน
2: ี้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่กิ๊ฟค่ะขอบคุณค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปคาเฟ่เก๋ๆบ้างเพราะอันนี้เก๋แล้วใช่ไหม
0: เก๋
2: คาเฟ่นี้ก็เก๋ค่ะพิกอัพคาเฟ่นอกจากจะมีบริการชากาแฟนะคะที่นี่ยังรวมของสะสมของสะสมแนววินเทจจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
4: ทางร้านเราจะมีอยู่2ชั้นชั้นแรกคือบริการเมนูน้ำคือกาแฟแล้วก็สครับโซดาชาไทยทั่วไปชั้นที่2คือจะเป็นเสื้อผ้ามือ2แบรนด์ที่บางตัวหายากบางตัวเป็นเสื้อวงราคาก็จะสูงหน่อย wow. และมาอุดหนุนได้ Pick Up Cafe
2: Pick Up Cafe เปิดมาแล้ว3ปีค่ะเป็นแหล่งรวมของสะสมแล้วก็การ์ตูนเก่าๆไว้เยอะมากอันนี้ดูอย่างหน้าร้านสิ wow. ตุ๊กตาตัวการ์ตูนวัยเด็กซึ่งล้วนเป็นของรักของห่วงที่เจ้าของร้านเนี่ยนะคะนำมาจัดวางไว้เพื่อแชร์ความทรงจำค่ะสร้างบรรยากาศให้คนที่เข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมันวินเทจมันเก๋ wow. พื้นที่ชั้น2ของร้านเนี่ยจะถูกนำไปให้เป็นโซนขายเสื้อผ้ามือ2โดยเฉพาะเสื้อวง wow. และเสื้อยืดสไตล์วินเทจที่หายากในส่วนของคาเฟ่เขาก็มีชาแล้วก็กาแฟไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่ลาเต้ชาไทยหากใครที่ไม่กินกาแฟไม่กินชาก็จะมีพวกเมนูโซดาให้เลือกด้วยร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 1:00 นปิดทุกวันจันทร์อยู่ซอยเฉลิมราษฎร์ถนนพญาไท
0: ค่ะค่ะ
3: และในช่วงนี้นะคะเรามาร่วมฉลอง20ปี #easy กันค่ะวันนี้เราขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปฟังความประทับใจของคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ #easy มากเพราะว่าเขาเป็นตัวจริงเรื่องซักผ้าเราไปฟังความรู้สึกของเขากันเลยค่ะ
5: Actag Easy ตัวจริงเรื่องซักผ้ามีโปรครบรอบ20ปีออกมาคุ้มมากค่ะชอบมากค่ะ
6: Actag Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันขอบคุณที่ให้ Actag Easy เคียงข้างคุณ
2: หุยน่ารักมากเลยนะ
7: เอาไหม
2: อ่ะเนี่ยเข็มกัด
7: คอแล้ว
2: เข็มกัดของขอเป็นเซย่าไปเลย
7: เซย่าแซดตัวแซดอะไรนะแซ
2: ด ZAYZEYA
7: อุ๊ยได้3คำอ่ะเอาตัวแซดละกันแล้วก็
2: ตกแต่งเอานี่สำหรับใครนะคะบอกเลยว่าชอบเครื่องประดับเหมือนเราที่ตะมุตะมิแบบนี
0: ้
2: รอช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาแนะนำร้านนี้คุณเลิศจริง
7: ว้า
2: วเลือกงั้นฉันเอาเส้น
8: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
9: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
8: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
10: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
11: นอนมากไปก็ไม่ดี
12: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
10: ยืดเส้นไปทางแรง
13: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ลูกคนที่2เรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
17: ปีม้าไง
18: น้องม้า
17: น้องม้าต้องผู้ชายแล้วเฮ้ย
18: ถ้าผิดล่ะ
16: ถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง
19: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แล้วก้าวผ่านมันไปเหมือนในทุกครั้งที่เราเคยได้ผ่านมันมา
1: ผู้หญิงทุกคนเหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
9: คุณรักคาสิกาจริงเหรอคะ
2: เ
9: จ
2: ้าพี่คาสิกามันจบการกินนี้แล้วจะนำพาไปที่ตักมาสู่กาสิก

0: ำขยายน้ำมาสู่ตัวพี่กันถึงชีวิต
1: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาทีเริ่ม9มิถุนายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์ Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
9: ่อร่อยมากสะดวกมาก
8: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็มๆ
10: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
13: เธออันไหนฉันเอาเธออุ๊ยอันนี้
14: ดอกลักกี้
13: ฉัน
14: เอาเมล
13: แต่ฉันก็ไม่รู้ฉันเลือกไปไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่เขาดูอีกทีด้วยกัน
14: อ
13: ันนี้เธอมันมีถ้วยกระฟงกาแฟสำหรับแบบว่ากาแฟเลเวอร์
4: อุ๊ยตายแล้วเครื่องประดับตะมูตะมีค่ะ
14: มันเป็นมือมากเลยค่ะแบรนด์นี้
13: คือแบรนด์ทิ้งมันเดย์สวัสดี
4: คุณหนูสวัสดีค่ะน่ารักมาก
14: เลือกกันใหญ่เลยกลัวจะไม่ทัน
13: เนี่ยเดี๋ยวให้พี่เขาดูคือจุดเริ่มต้นพี่อู๋ทำไมเราถึงมาทำแบรนด์เป็นแบบเครื่องประดับแบบนี้คะ
15: ต้องบอกว่าพิงค์มันเดย์เนี่ยตอนแรกคืออัวเริ่มต้นจากการแบบว่าชอบทำของขวัญให้กับคนอื่นชอบแบบคอสตอมของขวัญให้คนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๋ก็เลยแบบทำเป็นกิฟต์ติดชื่อก่อนตอนแรกแล้วก็มีห้อยชามแบบนี
14: ้
15: ซึ่งรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆก็เลยพัฒนามาเป็นแบบข้อมือสร้อยคอทำแบบเข็มกลัดคนท้องหรือว่าพวงกุญแจก็เลยเป็น
13: เข็มกลัดคนท้อง
15: ชามซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ตัวชามแล้วก็เลือกตัวเบสโซ่เองได้ทั้งหมด
4: อันนี้น่ารักมากเดี๋ยวขอเดี๋ยวหันหลังนะเดี๋ยวทำให้ดู
13: อันไหนบุ้มทำซีนี่โอ้โห
4: แล้วก็จะมีนี่เลย
13: อันนี้คือทำให้เป็นของขวัญเพื่อน
15: ใช่แล้วก็เลยเหมือนแบบพอเพื่อนชอบอะไรเงี้ยเพื่อนถ่ายลงสตอรี่ไอจีแล้วแบบคนก็แบบเหมือนรีพลายมาถามเพื่อนว่าเอ้ยมันน่ารักมากซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นไอเดียว่าอยากลองทำขายดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอทำมาเรื่อยๆแล้วมันก็ลูกค้าก็ชื่นชอบใช่หนูก็เลยพัฒนามาเป็น DIY ชามค่ะซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าชามแล็บค่ะที่ลูกค้าสามารถเหมือนแบบมาทำคัสตอมไมซ์ตัว
13: ได้เอง
14: มันคือคอนเซ็ปต์ไหมคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราเลยก็คือชามแล็บนี่แหละ
15: ใช่ค่ะเราตั้งใจทำให้มันเป็นของขวัญที่มีแค่ชิ้นเดียวบนโลกที่ลูกค้าสามารถแบบคัสตอมไมซ์ได้เองทุกอย่าง
4: น่ารักอุ้ยตายแล้วแล้วอย่างเงี้ยแต่ละคอลเลกชันเห็นบอกว่ามีแรงบันดาลใจที่แตกต่าง
14: แรงบันดาลใจ
15: ใช่ค่ะคอลเลกชันที่เป็นของแบรนด์เองก็จะมีแบบการทำชามที่มีแรงบันดาลใจแตกต่างกันอย่างเช่นอันนี้ค่ะจะเป็นชื่อว่า Wing Necklace ค่ะซึ่งแรงบันดาลใจจากคอลเลกชันเนี้ยคืออู๋อ่ะแบบมันมีวันที่อู๋ไปออกบูธแล้วอู๋ขายไม่ได้เลยแล้วเหมือนแบบมีลูกค้าเก่าคนนึงเดินมาหาเราแล้วก็มาเติมมาซื้อชามเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วอู๋ก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันฟูลฟิลใจมากเลยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของการเป็นลมใต้ปีกอู๋ก็เลยเอาเป็นชามที่เป็นหัวใจแล้วก็ติดปีกค่ะเหมือนแบบเป็นแทนคำขอบคุณจากเราให้ลูกค้าว่าแบบการได้มีลูกค้าที่ซัพพอร์ตมันแบบมันเป็นลมใต้ปีกที่แม้จะเป็นแค่คนเดียวแต่เรามีแรงที่จะเดินต่อไปได้อะไรอย่าง
14: เงี้ยแล้วใครมีความรู้สึกแบบนี้มาใส่ไว้ได้เห็นมันก็จะนึกถึง
15: ใช่เราก็จะมีดีเทลน้องดาวอยู่ตรงนี้แบบว่าเหมือนแบบเป็นเป้าหมายหรือความฝันของเราอะไรแบบเนี้ยทุกคอลเลกชันของเราจะสามารถคัสตอมไมซ์ตัวชื่อตัวอักษรเข้าไปได้ด้วยค่ะใช่ก็จะยังเป็นคอนเซปต์ความเป็นแบบของขวัญชิ้นเดียวบนโลกที่พิงค์มันเดย์ตั้งใจที่อยากจะแบบเป็นแบรนด์ที่มันเกิดมาจากความรักแล้วก็มันคงอยู่ด้วยความรักแล้วอุ๋ก็อยากให้มันส่งต่อความรักให้กับคนอื่นผ่านชิ้นงาน
4: โอ้โหแล้วเริ่มต้นล่ะคะราคาเริ่มต้นเท่าไหร
15: ่ราคาเริ่มต้นตัวโซ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่150บาทค่ะแต่ละแบบจะแตกต่างกันแต่ว่าแบบเริ่มต้นเลยคือ150แล้วก็ชามสแตนเลสเริ่มต้น80บาทค่ะลูกค้าก็คือเลือกตัวโซ่เลือกชามเองได้ความยาวคือสามารถตัดได้เลยค่ะที่ร้านคอสตอมไมซ์ใช้ได้เลย
13: โซ่ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเรานึกว่าข้อมือเปล่าแต่ว่ามันคัสตอมไมซ์คือต่อได้อะไรได้
14: เขาขยับเขามี
13: แค่เลือกลายก่อนตอนนี้เราเลือกลายว่าสมมติเราเอาลายนี
15: ้
13: แต่เราอยากได้เป็นสร้อยคอ
15: ทำได้เหมือนกัน
4: ทำได
15: ้แล้วก็ความยาวสามารถทำได้หมดอยากจะทำเป็นเลเยอร์จะเอาโซ่สองแบบมาต่อกันก็ได้
4: ครึ่งหนึ่งเป็นแบบนึงอีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบ
15: ใช่ค่ะเราก็เลยเรียกว่าชามแล็บเพราะว่ามันเหมือนลูกค้าได้มาแบบทำแบบ
14: แบบของ
15: ทำแบบจิวเวลรี่
14: สักเท่าไหร่จำได้ไหมแบบ
15: ตัวชามมีมากกว่า 1,000 แบบ

0: ค่ะแล้วก็โปรโซ่เนี่ยมีมากกว่า30แบบค่ะก็คือแบบคัสตอมไมซ์ได้เลยถ้าสร้อยคอจะเริ่มต้นที่250บาทค่ะใช่ซึ่งความยาวก็คือทำได้อย่างของอูอย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันคืออยากจะทำเป็นสร้อยคอเปล่าๆหรือเป็นแบบมีห้อยเลเยอร์ลงมาก็ได้เป็นราคาเดียวกันเลยไม่ได้เพิ่ม
1: อย่างชามเราคิดยังไงคะ
0: ตัวชามก็ราคาเริ่มต้นที่80บาทค่ะราคาจะแล้วแต่แบบจะมีตั้งแต่80บาท100 120 150ค่ะใช่ซึ่งวัสดุที่เราใช้จะเป็นสแตนเลส304ทุกอันเลยค่ะก็จะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็สามารถใส่แบบอาบน้ำออกกำลังกายได้โดนน้ำหอมได
2: ้ไม่ดำ
0: ใช่ค่ะจะไม่ดำแล้วก็ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ด้วยค่ะ
1: นี่แหละโซ
2: ดนี่เราเลือกแล้ว
0: ตัวชามที่เรามีเนี่ยมันก็จะเราพยายามหาเอลิเมนต์ที่มันรีเลทกับแบบหลายๆในชีวิตคนอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบดวงดาวหัวใจหรือน้องหมาน้องแมวหรือว่าแบบ
3: ชอบคนที่มีแบบสัตว์
2: เนี่ยของบูมเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเนี่ยแฮปปี้ฮันนี่น้องแ
1: มวทะลงทะเลเธอมีหมด
2: จะไปทะเล
1: หรือเธอจะเป็นฟิลออกกำลังกายยกเวทเล่นสเก็ต
2: หรือจะเป็นสายกินเนี่ยครัวซองกาแฟ
3: มีหมด
2: หรือจะเป็นแบบว่าสาวอบอุ่นมีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยงั้นลองทำนี่บุ๋มขอเลือกให้คุณแม่เป็นเข็มกลัดคนท้อง
3: จะเห็นเขาติดเข็มกลัดคนท้องเขาติดกันเยอะแล้วเขาทำน่ารักแบบนี
2: ้ใช่
3: เลือกได
2: ้คุณเลือกคุณจะเอาอะไร
1: เข็มกลัดคนท้องก็ต้องเป็นตัวแซดมีตัวแซดไหมคะอันนี้
0: มีค่ะ
1: อันนี้ไงนี่แพทได้แล้วแซด
3: คือเวลาลูกค้าทำเราก็รอรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะที่ร้านก็จะประกอบแล้วก็รอรับได้เลยค่ะ
1: 3ชิ้นเนาะหลายๆคนดูแล้วบอกว่าสนใจอยากจะไปทำบ้างเราต้องไปติดต่อตรงไหนยังไงหรือติดตามได้ยังไงคะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้พิงค์มันเดย์กำลังจะเปิดหน้าร้านที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนค่ะกำลังจะเปิดหน้าร้านที่เป็นสาขาแรกเลยค่ะทุกคนก็สามารถ walk in เข้าไปที่หน้าร้านได้หรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ
3: แล้วว่าแต่ละคนเข้าไปอยู่ในร้านคงใช้เวลาพอสมควรเลยแหละ
0: ใช่
3: เพราะว่ามันโอ้โหมันน่ารัก
2: จริง
3: ชามเขาน่ารัก
0: ปกติเวลาออกบูธลูกค้าก็จะแบบยืนเลือกกันค่อนข้างนานเลยค่ะ
3: น้องมันมีให้เลือกเยอะจริงๆ
1: นี่นะบางทีเราอยากจะหาของขวัญอย่างเงี้ย
3: ใช่
1: สมมุติอ้าวเพื่อนเราอยากเพื่อนเราเกิดแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้
3: พอดีเลยวันนี้มันเกิดลูกสาว
1: เนี่ยทำเลยมาทำมาแบบออกแบบดูว่าเพื่อนเราชอบอะไรแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทหรือคุณจะซื้อเนี่ยอ่ะคริสต์มาสเป็นธีมแล้วทะเล
2: ระหว่างนี้นี่ฉันเลือกอยู่นะฉัน
1: เธอของเธอสวยแล้วอะทั้งเส้นเลยอะ
2: ใช่ไหมฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะเอาวันนี้เอาตรงนี้เป็นอะไรดีเป็นหมาหรือว่าไงแต่หมามันจะใหญ่เกินไป
1: แล้วอย่างเข็มกลัดเท่าไหร่อะคะ
0: เข็มกลัดอันนี้150บาทค่ะเป็นวัสดุสแตนเลสเหมือนกันค่ะ
1: แล้วก็ชามก็แต่ละช
0: ิ้
1: น
0: ใช่ชามก็แต่ละชิ้น
2: แล้วอย่างนี้คนที่ซื้อไปการดูแลรักษาเราต้องรักษาเขายังไงคะ
0: อันนี้จริงวัสดุสแตนเลสคือมันสามารถแบบใส่โดนน้ำโดนเหงื่อได้แล้วก็ถ้าน้องแบบเป็นคราบแบบโดนคราบครีมน้ำหอมอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้น้ำล้างสบู่อะค่ะแล้วก็ใช้แปรงแบบขนนุ่มๆขัดแล้วก็ใช้ผ้านาโนเช็ดก็น้องก็จะกลับมาเงาปกติเลยค่ะ
3: โ
0: อ
3: ้โหเลิศ
2: ง่ายอุ้ยก็ต่ายใหม่จานแล้วจ้า
0: เข็ม
2: จ
0: ้
2: าเสร็จแล้ว
1: อุ้ย
3: คุณแม่แล้วแม่ลองมาติดที่ปุงเซแซ่เซย่า
1: แซ่เซย่า
2: น้ำสับถ้าสมมติว่าคนอยากอุดหนุนแต่ว่าไม่ได้ไปที่เซ็นทรัลที่กำลังจะเปิด
0: สามารถสั่งออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ Instagram จะเป็น pinkmonday.official ค่ะแล้วก็ TikTok pinkmonday.official นะคะสามารถสั่งได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวปิดรายการวันนี้นะคะจะพาไปร้านนานาพันธ์ค่ะที่แฮปปี้มากๆนะคะกับ Attack Easy เพราะลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาซื้อแบรนด์ Attack นะคะต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเฮ้ยเธอซักสะอาดหอมแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำค่ะเราไปฟังความแฮปปี้นี้ค่ะในช่วง Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันค่ะ
4: ลูกค้าชอบ Attack Easy มากครับบอกว่าซักสะอาดหอมและกลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆครับ
5: Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันขอบคุณที่ให้ Attack Easy เคียงข้างคุณ
1: เอาเป็นสั้นๆเลยนะคะนี่หนูใส่ใต้น้องได้เลยค่ะโอ้ยนี่เลยกับกั้นตรงนี้ประมาณนี้เลยค่ะได้เลย
0: เซตนี้ก็ความ
2: อันนี้เซตนี้หนู complete แล้ว
0: เซตนี้
1: ความยาวนิดหน่อย
3: ความมืออ
1: ยากได้สีม่วงแบบนี้เลยค่ะ
2: ได้ complete แล้ว
6: จบแล้วจ
1: ้
6: า
1: จบแล้วครับหมดเวลาพอดีเลย
2: ใช่วันนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนทั้ง2ร้านเลยนะคะ
1: อัน
2: นี้คือนุ่งผ้าถุงนะคะ
1: ใช่จ้ะ
2: นี่แล้วก็อันนี้พิงค์มันเดย
1: ์ถูกต้อง
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราลากันไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะ
6: จบรายการ
1: เอาสีม่วง
3: จบรายการช็อปต่อค่ะ
1: แต่ทั้งหมดเอาเป็นสามเหลี่ยมเลย
7: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง

0: จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
0: นอนมากไปก็ไม่ดี
4: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
3: ยืนเซฟไปทางแรง
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
4: ้อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาเลยนะคะใครชื่นชอบขนมปังและก็นมสดต้องลือดูปังมี3สาขาแล้วแต่ตอนนี้หลิดอยู่สาขาภายในตลาดกัลปพฤกษ์โซนฝั่งขาออกอยู่ชั้น1มาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณโมนาลิซาเขียวสีหมอดีจ้า
6: สวัสดี
4: หอมมากหอมอะไรเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลย
6: ร้านลือดูปังตัวธีมร้านเราจะเป็นสไตล์ Chinese Modern ตอนนี้มีทั้งหมด3สาขานะคะจะเป็นร้านขนมปังปิ้งนมสดโทสเราจะเป็นโชกุปังเนยแท้จากฝรั่งเศสค่ะไอศกรีมและซอสนะคะก็จะเป็นโฮมเมดสูตรพิเศษจากทางร้านทุกเมนูเลยค่ะราคาเป็นกันเองสุดๆ
4: เป็นกันเองด้วยนะคะไปเมนูแรกเลยอันนี้
6: โทสต์บัวลอยไข่เค็มลาวาค่ะจะใช้ตัวโชกุปังพรีเมียมเนยสดท็อปปิ้งด้วยซอสไข่เค็มลาวาซึ่งเป็นสูตรพิเศษจากทางร้านค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะจะเป็นไอศกรีมโฮมเมดแล้วก็จะมีตัวบัวลอยมะพร้าวอ่อนมาจากจังหวัดราชบุรีเลย
4: มีอะไรไม่ชอบไหมไม่มีชอบหมดเลยมารวมอยู่ในจานเดียวกันไปเมนูที่2ค่ะ
6: เมนูหว่อไอหนี่ค่ะ
4: หว่อไอหนี่ฉันรักคุณนะ
6: จะเอาตัวขนมปังค่ะมาเสียบไม้จากนั้นเราจะเอาไปอบให้มีความหอมเนยกรอบนอกนุ่มในค่ะราดด้วยซอสเผือกนะคะท็อปปิ้งด้วยแปะกล้วยแล้วก็พุทราจีนมะพร้าวอ่อน
4: ต่อเลยจ้า
6: เมนูต่อไปนะคะจะเป็นปังดิบสี่เซียนค่ะเราจะใช้เป็นขนมปังหั่นเป๋านะคะแล้วก็เอาไปอบโดยปกติแล้วดิบทางร้านเราค่ะจะมีถึง10ดิบแต่วันนี้เรายก4ดิบอันแรกจะเป็นดิบสังขยาใบเตยค่ะมีสังขยาชาไทยแล้วก็มะพร้าวลาวาแล้วก็จะมีดิบเผือกค่ะส่วนเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูขนมปังปิ้งครีมสดฝอยทองค่ะโดยขนมปังเราจะมีความกรอบนอกนุ่มในท็อปด้วยครีมสดจากนั้นเราก็จะเอาฝอยทองท็อปปิ้งไปบนหน้าอีกทีนึงเมนูต่อไปนะคะชื่อว่าโวฟูดูปังจะเป็นตัววอฟเฟิลใบเตยวอฟเฟิลเราจะมีความเหนียวหนึบแล้วตัวใบเตยก็จะหอมใบเตยเพราะเราคั้นน้ำใบเตยสดค่ะ
4: ยังไม่จบไปกันต่อ
6: จะเป็นเมนูปอเปี๊ยะกุ้งชีสค่ะเวลาเรากัดไปเนี่ยค่ะเราจะได้รสสัมผัสของตัวกุ้งและชีสแต่ที่ขาดไม่ได้ซอสซัมเมอร์ซึ่งเป็นซอสสูตรพิเศษจากทางร้านของเรา
4: เครื่องดื่มของเราจ้ะ
6: วันนี้อยากจะนำเสนอเป็นตัวสเลิร์ฟบี้นมสดแล้วก็ชาไทยค่ะเนียนนุ่มเนื้อละเอียดนะคะตรงนี้จะเป็นตัวนมอัญชันนมชมพูตัวนมสดก็จะมีเป็นตัวน้ำพันด้วยค่ะ
4: แวะมาจะไปสาขาไหนก็ได้หรือดูฟังหลีการันตีให้เป็นอร่อย
6: เลิศค่ะ
7: เชิญมาได้ที่ร้านหรือดูปังตั้งอยู่ที่ถนนกัลปพฤกษ์ร้านอยู่ภายในตลาดกัลปพฤกษ์อาคารโซนฝั่งขาออกชั้นที่1และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านหรือดูปังคือเมนูนี้เลยครับ
4: วันนี้อยากชวนมาเลยใครชื่นชอบขนมปังแบบพรีเมียมมากๆนมสดก็สดของจริงหรือดูปังอะไรเล่นกับผลิตลี่เมชื่ออีติ้งเย่าเพียงต้องกินนะครับ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้ตอนนี้นะครับเราอยู่กับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถครับสินค้าขายดีที่มีการสั่งซื้อซ้ำอย่างบ่อยครั้งของ Happy Shopping ของเรานะครับเพราะว่าหลายคนที่ได้ลองกินไปแล้วเนี่ยชอบแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองครับเพราะว่า Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถที่ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3 EPA และ DHA กินง่ายไม่คาวกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ให้คุ้มไปเลยนะครับถึง400แคปซูลครับแล้ววันนี้เราจะ

0: พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถที่มาพร้อมกับของแถมให้คุณไปอีกเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่นะครับเรามาอยู่ในบรรยากาศของใต้ท้องทะเลนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือนี่เลยครับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถนั่นเองครับมาพร้อมกับกระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้แบบนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าขายดีมากๆกับทาง Happy Shopping ของเราครับและรอบนี้คุณป๋อมาทั้งทีพลาดไม่ได้เลยนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะให้คุณป๋อตอกย้ำด้วยโปรพิเศษนะครับที่เรามีของแถมเพิ่มไปให้อีกด้วยเพื่อเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับ
1: แน่นอนครับโปรโมชั่นนี้ที่คุ้มค่าจริงครับกระปุกใหญ่มี200แคปซูลนะครับ200แคปซูลแต่แคปซูลมีน้ำมันปลาฟิชออยล์ถึง 1,000 มิลลิกรัมและทุกๆ1แคปซูล 1,000 มิลลิกรัมมีโอเมก้า3 300มิลลิกรัมครับผมที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้นะครับขวดใหญ
0: ่
1: ซื้อ1แถม1ได้ไป2ขวดเท่ากับ400แคปซูล
0: 400
1: แคปซูลเยอะขนาดไหนปกติฟิชออยล์เนี่ยครับผมมีขายกระปุกเล็กด้วย400แคปซูลเท่ากับ13กระปุกนะครับซึ่ง400แคปซูลเนี่ยคุ้มค่ามากๆปกติ13กระปุกกระปุกนึง390บาทรวมมูลค่าทั้งหมดนะครับเกือบ 4,000 บาท13กระปุกนี้รวมกันทั้งหมดได้แค่390แคปซูลเองนะครับซึ่งโปรโมชั่นวันนี้คุ้มค่าจริงๆครับ1กระปุก200แคปซูลแถมอีก1กระปุก200แคปซูลรวมกันเป็น400แคปซูลโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าจริงๆครับ
0: โอ้โหคุณชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
1: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
0: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happych3 ครับ
0: โอ้โหคุณชมทั้งหมดทั้งมวลนี้ 1,090 บาทเท่านั้นเองนะฮะรีบโทรมาเลยครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับแล้วก็สับสนไม่เข้าใจนะครับว่าระหว่างน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับคุณป๋อ
1: ครับตัวน้ำมันตับปลาเราจะได้ยินกันเล็กๆนะครับ แต่ต่างกับน้ำมันปลาน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์จะมีสารสำคัญคือโอเมก้า3
0: ครับ
1: ซึ่งโอเมก้า3นะครับจะประกอบด้วย DHA และ EPA
0: ซึ่งในฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพโอสถนะฮะก็เรียกได้ว่าคัดสรรมาอย่างคุณภาพดีเลยใช่ไหมครับก็มีส่วนประกอบของอะไรบ้างครับคุณป๋อ
1: เราคัดสรรมาจากแหล่งปลาทะเลจากเขตทะเลแปซิฟิกนะครับเราเลือกชนิดปลาเป็นปลาเล็กอยู่ในเขตจำกัดและกระบวนการสกัดจะได้ฟิชออยล์คุณภาพดี1แคปซูลนะครับประกอบด้วย EPA 18% หรือ180มิลลิกรัม
0: ครับ
1: และ DHA 12% หรือ120มิลลิกรัมโดยตอบโจทย์ทุกข้อสำหรับคนที่ต้องการใส่ใจตัวเองครับ
0: คุณบอกว่าแล้วฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพโอสถเนี่ยเหมาะกับใครบ้างครับ
1: ผู้หญิงผู้ชายสามารถทานได้สามารถทานตั้งแต่วัยรุ่นหนุ่มสาววัยเรียนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่จนถึงพ่อๆแม่ๆครับผู้สูงอายุทุกคนที่อยากใส่ใจตัวเองสามารถทานได้เก็บตัวนี้ไว้กินไว้ใส่ใจตัวเองได้ทุกคนทุกวันเลยครับ
0: นี่ทุกคนทุกวันจริงๆนะฮะแล้วก็คุณป๋อเนี่ยทราบมาว่าให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวกินเองด้วยใช่ไหม
1: แน่นอนครับอย่างคุณแม่ผมท่านจุงตนาท่านประธานสุภาพโอสถนะครับปีนี้หม่าม้าอายุเข้า70แล้วนะครับเป็นคนชอบทำงานชอบทำกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็อยากให้หม่าม้าใส่ใจตัวเองที่สำคัญคือปัจจุบัน70หม่าม้ายังทำงานอยู่ไปทำกิจกรรมตอนนี้หม่าม้าไปเข้าค่ายทหารไปอบรมไปทำกิจกรรมเสียสละต่างๆนะครับคือคุณแม่เนี่ยมีแผนงานแผนการที่ต้องคิดต้องวางแผนทำสิ่งสำคัญสิ่งต่างๆตลอดเวลา
0: ซึ่งผู้ชมที่อยู่ตอนนี้นะฮะเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของสุภาพโอสถเนี่ยคุณภาพเขาดีจริงๆมาตรฐานแน่นอนแน่นๆเลยนะครับเพราะว่าเขาการันตีชื่อเสียงมายาวนานนะกว่า75ปีแล้วใช่ไหมครับคุณป๋อ
1: ครับแน่นอนครับสุภาพโอสถอยู่หุ้นไทยมาปีนี้เป็นปีที่75นะคร
0: ับ
1: เราพัฒนาต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งที่สำคัญคือ
0: ค
1: นที่ไปไหนก็เจอแบรนด์ของสุภาพโอสถไปที่รถไฟ BTS ไปเจ
0: อ
1: รถเมย์บิลบอร์ดนะครับผมอยากย้ำทุกท่านนะครับให้ใส่ใจตัวเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสุภาพโอสถและโรงงานของเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP จำกัดมหาชนนะครับเป็นโรงงานที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: และเรายังมีมาตรฐาน GMP ISO แล้วก็มีฮาลาลด้วยครับพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจทุกคนเลยครับและฟิชออยล์น้ำมันปลาของสุภาพโอสถเราผ่านกรรมวิธีการสกัดเย็นเพราะเนื้อทุกๆแคปซูลนะครับจะได้ของคุณภาพดี
0: โอ้โหคุณชมอย่าฟังเพลินนะฮะได้เยอะนะครับคุ้มถึง400แคปซูลโปรโมชั่นคุ้มมากๆเฉพาะนาทีทองนี้เท่านั้นต้องมาแล้วนะครับคุณป๋อขอโปรมาเลยครับ
1: ได้เลยครับสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพโอสถ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุก ได้ทันทีรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับ
0: แต่คุณบอกครับเจ้าของแบรนด์มาเองทั้งทีเนี่ยขอของแถมเพิ่มอีกได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุขภาพสดอีก1ใบครับจากมูลค่ารวม 2,699 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย 02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ครับ
0: แล้ววิธีกินกินยังไงครับตอนไหนยังไงบ้าง
1: ครับน้ำมันปลานะครับสามารถทานวันละ1แคปซูลแต่ทานเวลาไหนก็ได้ทานหลังมื้ออาหารก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้นะครับที่สำคัญคือของเราคุณภาพการสกัดดีมากๆ1เม็ดนะครับจะมีสีใสสีเหลืองทองที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นคาวเลยบางคนสามารถกลืนเอาก็สามารถทานได้แต่คนที่กลืนไม่ได
0: ้
1: อย่างเช่นวัยเรียนหรือผู้สูงอายุนะครับสามารถเคี้ยวได้เลยเดี๋ยวผมเคี้ยวให้ดูเลยนะครับจะได้การันตีมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนครับ
0: เคี้ยวเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้เคี้ยวจริงนะคุณผู้ชม
1: นี่ครับเปลือกก็ทานได้เพราะเป็นเจลาตินมั่นใจฟิชออยล์ของสุภาพบุรุษได้เลยครับ
0: ครับคุณปอครับแต่ว่าบางคนบอกว่ากินฟิชออยล์แล้วกลัวเรือออกมาแล้วมีกลิ่น
1: ครับตัวนี้เราพัฒนาคุณภาพเพราะฉะนั้นลองทานได้เลยครับผม
0: นี่ไงเดี๋ยวผมจะลองนะครับรับประทานฟิชออยล์ให้คุณผู้ชมดูแบบไม่มีน้ำก
1: ็
0: คือกัดให้กินสดๆตรงนี้เลยนะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือต้องบอกก่อนคุณปอคือปกติเนี่ยผมเป็นคนที่แบบไม่กินอาหารที่มีกลิ่นคาวอ่ะคือจะเซนซิทีฟกับความเป็นกลิ่นคาวมาก
1: ๆ
0: เดี๋ยวลองดูนะฮะ
1: ทุกคนมั่นใจเลยนี่ลองเคี้ยวดูเลยเป็นไงครับ
0: คุณผู้ชมสอบเจลออกมาแล้วเห็นไหมผมกัดจริงๆกินจริงๆนะคุณผู้ชม
1: น้ำมันปลาที่คุณภาพดีจะมีกลิ่นสดชื่นอย่างน
0: ี้ใช
1: ่แต่คนที่ทานได้ปกตินะครับก็ทานกลืนกับน้ำได้เลยคร
0: ับ ใช่อันนี้คือมันไม่เหม็นคาวไม่เลี่ยนอันนี้คือลองเคี้ยวให้ดูว่ามันไม่คาวจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่กินปกติอยู่แล้วก็คือสามารถกินแล้วก็พร้อมกับน้ำได้เลย
1: ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวปากไม่กลิ่นคาวนะครับตัวนี้เราคัดสรรมาอย่างตั้งใจจริงๆครับผมและผมเองก็ทานทุกวันเลยครับ
0: จริงผมเองก็รับประทานทุกวันเหมือนกันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้คือดีจริงๆและไม่ขาวด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคุณป๋อเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถมาเองทั้งทีนะฮะก็มาพร้อมกับของแถมครับเอาใจทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แต่ว่าเฉพาะคุณชมที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับคุณป๋อ
1: นี่ครับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของสุภาพโอสถนะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยแต่ผมให้เฉพาะ100เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ
1: ขนาดกำลังพอดีใส่น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้ใส่น้ำแข็งใส่น้ำดื่มชากาแฟน้ำหวานใช้แทนแก้วน้ำประจำตัวลดโลกร้อนด้วยจะได้ทานน้ำเยอะๆครับ
0: อันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่แบบทำงานอยู่ออฟฟิศนะครับก็ต้องมีกระบอกน้ำส่วนตัวตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงานนะฮะหรือถ้าเกิดใครไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะครับอย่างเช่นเข้าไร่เข้าสวนไปเที่ยวเดินทางไปแบบต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้สามารถติดรถไปได้เลยนะครับ
1: พกสีไปให้เลยครับ
0: คุณบอกครับตัวนี้ตอนแรกเราบอกว่า100สายแรกเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมงานบอกว่า100สายแรกเนี่ยหมดไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหลายคนบอกว่าขอเพิ่มอีกได้ไหมคุณบอกมาทั้งทีขอเพิ่มอีกได้ไหม
1: ครับดีใจกับร้อยสายแรกด้วยนะครับแต่ว่าสายที่กำลังต่อสายอยู
0: ่
1: ไม่ต้องกังวล นะครับผมเพิ่มให้อีก100สายนะครับแล้วคนที่ยังไม่โทรมารีบโทรนะครับร้อยสายสุดท้ายแล้วจริงๆครับ
0: ตอนนี้รีบโทรสุดท้ายแล้วนะไม่เพิ่มให้อีกแล้วนะฮะอ่ะสั่งซื้อตอนนี้วินาทีนี้เท่านั้นนะครับกับ Fish Oil น้ำมันปลาสุภาพโอสถปกติ1กระปุกใหญ่ไซส์จัมโบ้ราคา 1,200 บาทนะครับแต่ว่าเฉพาะ100สายสุดท้ายนี้ที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีไปอีก1กระปุกใหญ่ทันทีครับคุณจะได้ไปถึง2กระปุกใหญ่ทั้งหมดก็คือ400แคปซูลนะครับยังไม่หมดครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพโอสถอีก1ใบจากมูลค่ารวม 2,699 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรได้เลยครับ02-161-3233หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ line @happy4h3 ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป๋อมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำสิ่งดีๆกับเราขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฟิชออยล์น้ำมันปลาสุภาพบุรุษเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกรวมกันทั้งหมด2กระปุก400แคปซูลครับแถมเพิ่มแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิสุภาพบุรุษอีก1ใบครับคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ 1,090 บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: เขาบอกว่าแอร์เคยเจอแบบเหตุการณ์ระทึกขวัญพายุเหมือนเรากำลังถ่ายทำ
5: กับตะลุ่มเร็วเร็วเร็วเร็วต้องออกเร็วเร็วเร็วต้องออกไม่ได้เดี๋ยวติดฝนอะไรเงี้ยเด็กแต่ละคนน่ะเอาผ้าปิดหัวแล้วก็ร้อง
4: ออกตัว
5: อยากกลับบ้าน
6: สมัยก่อนตอนที่หนูแบบว่าขับรถผ่านปั๊มแล้วมันจะชอบมีเขียนชื่อหนูแอร์ไดนาโมหนูคิดว่าเขาเขียนชื่อหนูเฮ้ยหนูว่า

0: งการบันเทิงแล้วง่วง
1: ลูกคนที่สองเรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
2: ปีม้าไง
0: น้องม้า
2: น้องม้าต้องผู้ชายแล้ว
0: ถ้าผิดล่ะ
1: ถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง

0: เป็นพิเศษ
1: เออเนี่ยจะไปผับอยู่แล้วเนี่ยได้เวลาจบรายการทอล์กโชว์สุดป่วนค่ะที่จะทำให้คุณนั้นมาชวนรู้เรื่องราวเบื้องหลังจังหวะชีวิต
0: ใช่ทั้งเรื่องดีๆเรื่องป่วงๆอาจจะมีดวงดาวซ่อนอยู่ไปรู้เรื่องดาวของพวกเขากันในรายการ
1: หอมกระหอยโชว์วันนี้นะคะนอกจากแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราแล้วอย่างที่บอกรู้เรื่องดวงดาวเช็คซะหน่อยก็ไม่เสียหาย
0: นิดนึง
1: จะเดินทางไปดูก็ไม่ต้องจัดให้แล้วในช่วงพิกคาร์ดค่ะช่วงนี้มาดูดวงกันค่ะอยู่กับแม่หมอบิวตี้ฮอโรปรินเซสค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ขอเป็นเรื่องทำยังไงให้ปัดเป่าเรื่องร้ายให้มันกลายเป็นดีในช่วงครึ่งปีหลัง
3: ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมหา3ใบกองที่1กองที่2กองที่3เลือกกองไหนอ่ะเดี๋ยวเลือกเลย
2: ครับ
3: กองที่1ค่ะ
2: จ้าก
3: องที่2กองที่3อ่ะมาพี่หอมเลือกกองไหนดีคะ
1: เอ้ย
3: แล้วพี่หอมนะพี่หอยเลือกกองที่2นะคะงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันค่ะว่าทริคในการปรับเปลี่ยนเรื่องใดให้กลายเป็นดีของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะอันแรกทริคแรกนะคะก็คือให้ไปช่วยบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาล
2: ใน
3: พวกสถาบันต่างๆโรงพยาบาลเนี่ยทำบุญกับโรงพยาบาลเนี่ยทำไปเถอะแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันร้ายๆเนี่ยขอให้มันพลิกผันดีขึ้นเหมือนกับที่เราบริจาคเงินรักษาให้เขาดีขึ้นนะคะ
2: จ้
3: าต่อไปกองที่สองค่ะให้ทำอะไรพระพิคเนศค่ะองค์พ่อพระพิคเนศจะช่วยนะคะวิธีการนะคะไปเล่าให้ท่านฟังเหมือนแบบเหมือนคุยให้เพื่อนฟังเหมือนคุยให้พ่อฟังอ่ะเพราะแบบองค์พ่อหนูอ่ะมีเรื่องนี้ไม่สบายใจเลยองค์พ่อช่วยหนูหน่อยบลาบลาบลาคุยกับท่านค่ะแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยปกป้องแล้วก็ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีจากตัวหลอกไปนะคะต่อไปกองสุดท้ายค่ะเจ้าแม่กวนอิมค่ะเมื่อสักครู่นี้พระพิคเนศไปแล้วคนที่เลือกกองที่3เนี่ยองค์เจ้าแม่กวนอิมไปเลยหรือว่าถ้าไม่มีเจ้าแม่กวนอิมใกล้บ้านนะคะเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงก็ได้อย่างเช่นพระแม่ลักษมีก็ได้นะคะหรือจะเป็นพระแม่อุมาก็ได้เป็นเทพผู้หญิงได้หมดเลยค่ะไปขอท่านนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยให้ท่านปัดเป่าให้ท่านช่วยค่ะ
2: ครับ
1: รู้เรื่องดวงกันไปแล้วนะคะมาเจอกับแขกรับเชิญของเราเป็นระดับตำนานของสตรอเบอรี่ชีสเค้ก
0: ตอนนี้ดุ่งดังมากที่ช่อง3
1: โอ้โหใครทำก็ดังกันหมดแต่ปัจจุบันคุณแม่ลูก2แล้วนะ
0: แป๊บๆนะตอนแรกเห็นลูกครึ่งเฮ้ยทำไมอ่ะ
1: มันยังไม่ครบลูกดี
0: ตอนนี้มันมี
1: ครบลูก
0: อ๋อโอเค
1: ยังมี
0: อยู่ข้างในแต่ยังไม่ได้ออกมา
1: ต้องให้เขาค่อยๆเดิน
2: ครับ
1: พบกับคุณแอร์พันธิลาค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: นั่ง
0: ก่อนเลยนะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วดูไม่ค่อยออกนะดูผิวเผินนะไอ้นี่
5: อ่ะนะ
0: ทำไมเราไปปองหัวเขาอ่ะ
1: 20กว่าปีแล้ว
0: 20กว่าปีแล้ว
3: เฉลยเลย
1: ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งค่ะ
2: ครับผม
1: มีคนเคยทักกับแม่เราว่าเราจะได้วงการเข้าวงการไหม
3: ใช่ค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเรียกได้ว่าแบบที่บ้านแบบสนับสนุนเลยล่ะเอาไปเรียนร้องเพลงเรียนรำเรียนเต้นแจ๊สเรียนทุกอย่าง
0: เราชอบไหมเรารู้สึกสิ่งที่แม่ให้เนี่ยชอบไหม
3: หนูรู้สึกว่าหนูชอบแต่บางครั้งมันก็มากไป
0: ในวันเรียนอะไรบ้างอ่ะเรียนอะไรบ้าง
3: เรียนเรียนร้องเพลงเรียนทุกอาทิตย์เรียนรำเรียนเต้นแจ๊สเรียนเปียโนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักๆที่ไม่ได้อยู่ในแบบว่าวิชาการเราก็จะเรียนอยู่4อย่างแล้วก็ไม่รวมกับที่เราจะต้องไปทำกิจกรรมด้วยแม่ส่งประกวดทุกเวทีสโมสรพึ่งน้อยก็ไป
0: ที่รู้ไหมทำไ
1: ม
3: สโมสรพึ่งน้อย
1: พอหอมเด็กมากเลยนะสโมสรพึ่งน้อย
0: ใช่ไหมที่เอามาเต้นใช่ช่องห้าช่องห้า
3: เออสมัยนั้นหรือว่าพี่เคยได้ยินรายการคิตตี้แคทไหมที่แบบว่า
1: พี่เคยแคท
3: เ
1: อริยาอิง
3: ใช่หนูก็ไปหนูไปเป็นเด็กอยู่ในรายการใช่หนูทำทุกอย่าง
0: คิตตี้แคท
3: เฮ้ยหนูมีลูกกับพี่ด้วยหนูไป

0: วดร้องเพลงแล้วพี่หอยไปเป็นพิธีกร
1: รอ
0: ตอนหนูเก้าขวบพี่ไปไหม
1: เอ้ยฉันอยู่มานานแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ปีแล้วนะ
1: เออ30อ่ะมี30ปี
0: ใช่30ปีเพราะหนูมีอยู่39แต่หนู9ขวบหนูประกวดร้องเพลงอ่ะ
1: 30
0: ปีพ
1: ี่
0: หอยเป็นพิธีกร
2: เธอเรียนร้องเพลงด้วยถึงว่าแอมมันร้องเพลงดี
1: ร้องเพลงดี
0: คือแบบแม่ใช้คำว่าปลุกปั้นส่งเสริม
2: มากเลยว่าวางทางเวลายายนี่ต้องเป็นดารานักแสดง
0: เขาชอบคือแม่ตัวแม่เองอ่ะชอบแต่เขาบอกว่าเด็กๆ เขาไม่มีโอกาสทำความฝันให้แม่หน่อย มีลูกสาวอยู่4คนให้ทำแบบเนี้ยทุกคนแต่ไม่มีใครแบบเอา
1: ไม่มีใครได้เลย
0: ไม่มีใครเอาเลยคือแบบว่าจะไม่ตื่นจะกระมิดกระเมียนคือหนูก็รู้สึกว่าเออก็เราก็ไม่ได้แบบขัดขืนอะไรมากเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยทำแบบว่าทำอ่ะแม่ทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือมีหมอดูอ่ะก็คือแบบเหมือนนั่งนั่งอยู่แล้วหมอดูก็โอ้เจ๊เนี่ยลูกเจ๊โตขึ้นไปเนี่ยคนนี้จะได้เป็นดารานะ
3: สนับสนุนโดยเจอแล้วซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ Colgate Optic White Purple
4: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
5: เปิดเลย
6: เนสกาแฟกระป๋อง
5: เปิดแล้วไปต
7: ่อลูกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เกลือเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ถ้าเกิดไปฉะเชิงเทราแล้วไม่ไปร้านนี้
11: ถือว่าผิด
10: มันอร่อยจริงๆนะครับ
12: อันนี้เป็นร้านลับจริงๆโอ้โห
10: ท่านไปไม่มีคำว่าผิดหวัง
12: อร่อยจริง
10: ๆคุณลองไปกินนะผมทำให้ดูอีกทีก็ได้ฮะดูนี่ท่านผู้ชมดูเลย
13: มีกระทิยวนครับ
14: มันอุดมวนมากรสชาติ
15: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีเป็นในน้ำเดือดท่า
16: อร่อยมาก
14: มันจัดจ้าน
15: เด็ดจริง
16: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
14: นี่บีบมะนาวนะฮะ
17: กลัวคุณไป
3: วิก3เคาะทาติลงจอผลจีนะเคมีใหม่ที่รอคอย
18: เด็กแกแดดเป็นคนหลงตัวเอง
19: บังเอิญจังเลยนะครับจูนเสื้อเราก็ใส่สีเขียวเหมือนกันซะด้วยเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้
7: จูนชอบคิวที่ต้องบอกเนี่ยเพราะคุณออกตัวแรงมาก
9: นี่เธอแต่งหน้าเหรอ
4: น้องจูนแนะนำเลยลองแต่งดูนะคะ
9: ขอแนะนำนะ
3: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: กินแบบไหนดีนะ
8: กาแฟดำ
0: ลาเต
8: ้ม็อกค่ะ
0: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัวหอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
3: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นเยโรโฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
2: พี่โนตัวจริงใช่ไหมครับพี
3: ่เอาใช่สิครับ
2: นี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
3: ร้านพี่จริงๆครับ
2: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยพี
3: ่ดีกว่าดีกว่าอีกครับเอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
2: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงของถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
3: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอด
2: มีโปรพิเศษให้ผมไหมครับ
3: ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจัดโปรพิเศษ5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilatinabrand 2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด4ชิ้นจริงๆ 9,790 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นใช้เวลายาว 3-4 เดือน
2: โอ้พี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือแม่พี่โนดีมากจริงๆตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะครับ
3: ไปไปกินเยโรโฟกัน
2: มาแล้วครับ
3: ขอบคุณมากครับพี่โน
2: ผมเพิ่งรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
3: โอ้ยขอบคุณมากครับ
2: มากเลยครับพี่
3: ร้าน
2: อร่อยมากครับ
3: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
2: พี่โน่ผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
3: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเรามันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
2: ถ้าพี่โน่ท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี
3: ่เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilatinabrand นะครับ2กระปุกใหญ่1พกพา1กันแดดทั้งหมด4ชิ้นจริงๆ 9,790 บาทจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจ

0: ทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @strateginabrand
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple
3: หอมกระหอยช่อ
4: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
5: ปลามัทเทอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
6: แต่ว่าก็คือมีหมอดูอ่ะก็คือแบบเหมือนนั่งอยู่แล้วหมอดูก็โอ้เจ๊เนี่ยลูกเจ๊โตขึ้นไปเนี่ยคนนี้จะได้เป็นดารานะ
7: แม่ไม่ยิ้มแก้มปีเลย
6: โอ้ดีใจเมื่อไหร่ต้องทำยังไงเนี่ยนึกออกไหมเขาก็ชอบอะไรเงี้ยแต่แอบฟังแล้วก็แบบเขินปะเอาดีๆ
8: สมัยก่อนนะพูดไม่อยากเป็นดาราเป็นเรื่องน่าอาย
6: อายพี่โอ้
8: ม
6: ัน
8: จะเขินหน่อยใช่ไหม
6: มันเป็นเรื่องแบบหีอยากดังอ่ะอีอยากดังเหรออี
7: เราเป็นไหมแบบเราอยากแบบ
8: พี่แต่เราเปิดตัวเลยว่าเราอยากเป็นดาราน
6: ะแต่ของแอร์ก็จะรู้สึกว่าตอนที่หมอดูพูดอ่ะมันดูไกลตัวมากมันดูเวอร์ดูเกินจริงดูแม่ที่ทำอยู่มันไม่ได้เห็นวี่แววเลยเนาะป่ะแล้วคนอื่นเขาสวยกันไปหมดอ่ะสมัยหนูเด็กๆที่สมัยหนูแคสต์นะจริงๆหนูเล่นละครเนี่ยพี่หอมเล่นละครเล่นหนังเนี่ยตั้งแต่แบบ7ขวบ5ขวบหนูเข้าวงการแล้วนะหนูเป็นแบบว่าแคสงานไปเป็นแบบว่าถ่ายโฆษณาแล้วอ่ะพี
7: ่แคสตอนนั้นอ่ะมีระดับแบบที่ไปแคสด้วยกัน
6: อ่
7: ะมันอยู
6: ่รุ่นไหนรุ่นไหน
7: รุ่น
6: ไ
7: หนรุ่นเน
6: าะเอารุ่นก่อนนะถ้าตอนเด็กๆเลยนะมีเป็นขวัญอุษามณีที่ไปเมื่อไหร่อ่ะ
8: พ
6: ิ
8: งกี
6: ้พิงกี้ขวัญหยาดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นรุ่นนั้นแต่ว่าหนูจะเป็นตัวจ่อยลงมาพี่เข้าใจมั้ยแล้วพอหนูเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงพอเริ่มจะใกล้จะเป็นสาวหนูก็จะเจอแพทณปภาอย่างเง
8: ี้
6: ย
8: มีทันมีชนแพทณปภา
6: เ
7: จอมีมั้ย
6: แพทเตอร์จริงใช
7: ่
6: หลายคน
7: อ
6: ่ะ
7: คือเวลาไปแคสกับพวกเนี้ยพอเราไปเห็นปุ๊บเห็นเนี่ยเรียงเนี่ยเรารู้สึกไง
6: หนูกลับบ้านก่อนนะคะ
8: ไม่ไปแล้วค่ะซ้ำเลยที่แคสก
6: ันอ
8: ยู่อ
6: ่ะคือสมัยก่อนก็คือไปปุ๊บรู้เลยว่าโอ้โหแบบแต่ถ้าสมมติไปปุ๊บแล้วเขาพูดจะเอาใส่ลูกครึ่งเรารู้เลยว่าอ่ะหมวยหลบถ้างั้นหมวยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นงานงานไปซึ่งเรารู้สึกว่ามันดูแพ้ยามันดูเหนื่อยจังเลยแล้วมันดูแบบ
8: มันท้อนะเพราะมันไปมันเอาคนเดียวอย่างเงี้ย
7: มีได้มั้งไหมมีแบบได้หลุดมันได้เรา
6: หนูหนูจะได้งานแบบว่างานพิธีกรไม่เน้นแบบว่าไม่เน้นแบบ performance หน้าสวยจะเน้นแบบเจ๊แจ้วยังไงนะคะยังไงร้องเพลงหนูก็ทำได้นะคะหนูจะรำหนูจะเต้นหนูทำได้หมดทุกอย่างเลยคือจะเป็นแบบพี่นึกออกไหม
7: เป็นสายนี
6: ้จะเป็นใส่ละเริงแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาหน้าสวยหันมาเป็นเด็กหน้าสวยหนูจะไม่ได
7: ้
6: อะไรอย่างเงี้ย
7: แต่แอนก็น่ารัก
6: พี่หนูมีเรื่องนึงที่หนูอยากจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนที่หนูแบบว่าพอหมอดูจุดประกายแล้วใช่ป่าวว่าแบบว่าคนนี้จะได้เป็นดาราอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็อุ้ยอายๆอะไรอยู่เงี้ยปรากฏว่าหนูอ่ะขับรถผ่านแบบว่านั่งรถเนาะนั่งรถพ่อแม่ผ่านปั๊มแล้วมันจะชอบมีเขียนชื่อหนูอยู่ในปั๊มแอร์ไดนาโมหนูอ่ะ
7: แอร์ไดนาโม
6: หนูคิดว่าเขาเขียนชื่อหนูหนูพูดจริงๆหนูว่าเฮ้ยหนูว่าเราจะเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแล้ววาย
7: ด้วยฉายาแอร์ไดนาโม
6: จริงอันนี้หนูไม่กล้าบอกใครเลยเนี่ยหนูแบบเป็นความภูมิใจเล็กๆเวลาขับผ่านปั๊มแล้วแบบอุ้ยตาละชื่อเราอีกละปั๊มนี้ก็มีชื่อเรา
8: ใส่คำว่าไดนาโมอะไร
6: ไม่รู้จักแต่เด็กๆไม่รู้จักคำว่าไดนาโม
7: มันเหมือนเป็นชื่อฉายาเสนาหอยอะไรอย่าง
8: เ
7: ง
8: ี้ยแล้วเขาจะมาเขียนชื่อเราทำไม
6: หรือว่าแบบบางทีพ่อแบบแอร์เสียไปยื่นหน้าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทักเราวะเขาเขียนชื่อเราหรือเปล่างง
7: เราดังซะแล้วแอร์ไดนาโม
6: สมัยก่อน
8: อะไรทำให้เราได้มาเป็นพิธีกรสตรอเบอรี่ชีสเค้กก็แคสติ้งนี่แหละ
6: โมเดลลิ่ง
8: ใช่
6: คือจริงๆระยะทางกว่าที่จะเดินทางมาถึงตรงที่แบบเป็นแบบพิธีกรสตรอเบอรี่ชีสเค้กแอร์ว่านานนะพี่เพราะจริงๆแอร์เล่นหนังเยอะมากเล่นหนังเรื่องกล่องเล่นภาพยนตร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆผลงานหนูเยอะมากแต่ว่ามันก็ยังไม่มีใครรู้จักอยู่ด
8: ี
6: ไ
8: ม่
6: ม
8: ีตาหรอเอ็กซ์ตร้าไหมหรือเมน
6: จริงๆแล้วแอว่าอาจจะเป็นเอ็กซ์ตร้าแบบเดรสอย่างเช่น
7: มีบทพูดไหม
6: มีบทพูด
8: เอ็กซ์ตร้าเมน
7: เอ็กซ์ตร้าเมน
6: ถ้าโฆษณาเมนก็มีเมนเลยต้องวนขวาแบบ3รอบก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นไปแล้วก็ลงท้าย
7: นั่นเมนที่ผมชอบเฮ้ย
6: คือแอจะบอกว่าถ้าเป็นโฆษณาเนี่ยหนูได้เป็นตัวเมนเยอะแต่ไม่มีใครจำหนูได้อยู่ดี
7: ไม่มีประโยคเด็ดหรืออย่างที่หนูบอกไหม
6: ไม่มี
8: มันต้องโดนโฆษณาสักตัวหนึ่ง
6: แล้วพอเล่นไปสักพักหน้าช้ำก็ไม่เอา ฆษณาก็จะมีจุดแบบ

0: ตายอยู่ตรงนี้แต่ว่าของแอร์ที่แอร์เคยเล่นคือพี่แอร์เล่นเป็นแบบพิธีกรเยอะมากพิธีกรเด็กโอ้โหตอนนั้นหนูกวาดแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นหนังเรื่องกล่องอย่างเงี้ยเล่นเรื่องมันยาลิสยาเล่นเป็นเพียงดาวตอนเด็กเล่นแต่อะไรอย่างเงี้ย
1: คือหนูเพียงดาวตอนโตใครเล่น
0: พี่นกสินใจดังมากดังมากดังมาก
2: เธอน่าจะดังนะตอนนั้นอะ
1: ไม่หรอกบทมันไปเททางพี่นก
0: ใช่เขาแบบแฟลชแบ็กกลับมาว่าหนูเป็นเด็กอย่างงู้นนี่แล้วหนูเล่นเป็นแบบหนูเล่นกับพี่บุ๊กพี่กบสุวรรณนันท์เล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เล่นแบบห
1: ู
0: ดังมากแล้วสมัยก่อนน่ะเวลาละครดังมันดังมากแต่ก็ไม่มีใครจำหนูได้อยู่ดีพี่นกไหมมันยังไม่ได้
2: มันยังแบบมันยังไม่โดนใจ
0: มันยังไม่โดนจำยังไม่เกิดจนได้แบบโมเดลลิ่งนี่แหละเอาหนูเข้าไปแบบว่าสมัครเป็นแบบสตรอเบอรี่ชีสเค้กซึ่งตอนนั้นอะหนูอะกำลังจะได้เป็นนักแสดงของอีกช่องหนึ่งจะจับหนูเซ็นสองที่เลยตอนนั้นเริ่มแบบอุ๊ยฉันเริ่มสวยแล้วแล้วก็ได้ไปเล่นละครด้วยแล้วก็ได้เริ่มเข้ามาในสตรอเบอรี่ชีสเค้กด้วยแต่วันนั้นเป็นอะไรไม่รู้พี่หนูรู้สึกว่าหนูอะปฏิเสธการเซ็นสัญญาของละครไปหนูรู้สึกว่าใจหนูมันรู้สึกว่าอยากเป็นแบบพิธีกรมากกว่าเห็นหน้าตัวเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแกฉันจะเป็นนางเอกไม่ได้หรอกฉันเป็นนักแสดงไม่ได้แน่ๆเลยฉันมาทางนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทางแบบพิธีกรอย่างเต็มรูปแบบเลย
2: ตอนที่เขาคุยเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กเขาบอกไหมว่าต้องไปทำอะไรบ้าง
0: ไม่บอกค่ะ
2: แค่บอกว่าเป็นพิธีกร
0: ใช่
2: รู้ไหมว่าเยอะขนาดนั้น
0: ไม่รู้ค่ะคือเขาบอกว่าเป็นรายการไม่บอกด้วยว่าแอร์จะเข้ามาเป็นอะไรคือจริงๆอ่ะตอนแรกแอร์จะบอกว่าจริงๆอ่ะแอร์ไม่ได้ไปแล้วรอบหนึ่งคาแรคเตอร์มันดูแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆมากเกินไปเลยเงี้ย
2: ส่วนใหญ่เขาจะ
0: 13 13 14 15 16ไล่มา
1: ตอนนั้น
0: หนูประมาณ18
2: โอ้เยอะเลย
1: แล้วยี่แพ้ล่ะยี่แพ้
0: เจ๊แพ้ตอนนั้นประมาณเจ๊แพ้มากกว่าหนู5ปี23คือตกรอบคู่แอร์แพ้คือตกรอบคู
2: ่อายุ
1: ผมว่าอายุเอามาจะว่ายายแพ
2: ้
1: น่าจะ
0: ใช่
2: ที่เรา
0: ตกรอบคู่แต่ประเด็นคือพอเขาถ่ายทำรายการไปได้4เทปปรากฏว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้พิธีกรที่มันเป็นพิธีกรผู้ชายแล้วก็มีเด็กๆ12คนแต่ตอนหลังเขาบอกว่าองค์รวมมันดึงดูไม่ใช่เขายังอยากได้หัวหน้าเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงอีก2คนม
2: า
0: ก็เลยเรียกหนูกับเจ้าแพ้กลับมา
2: เป็นรอบคู่เข้ารอบคู่
0: ก็เลยกลับเข้ามาเข้ารอบคู
2: ่หอมกระหอยช่อ
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
5: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
4: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
5: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
4: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
6: ไม่ทน
7: ร้าวรูรั่วซึมสุขภัณฑ์ไม่แน่นใช้ TOA Sealant อุดรอยรั่วประสานรอยร้าวช่วยจัดการรอยซึมให้คนไทยไม่ต้องทนร้าวเจอร้าวซิลเลย TOA Sealant
6: ไม่ต้องทนร้าว
8: เราตั้งใจทำลูกชิ้น
9: ป้าก็เราทำลูกชิ้น
8: เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
10: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้อนเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมากมาก
11: ถ้าพี่ป้าตอบไม่ชอบตกแล้วไม่ตกมือตกมือการแสดงออก
12: ข้อเอร็อกข้อ B แร็ปและข้อ C รัม
13: รายการที่เขามาถ่ายเฮียเนี่ยเขาจะขอไปถ่ายต่างจังหวัดเราจะได้ไปค้างที่ต่างจังหวัดกันแล้วนะโมโอเคไหม
14: ถ่ายมาไปโดน
13: งั้นถ้าเฮียมั่นใจอ่ะเฮียมองไปที่มู่นะ
14: แล้วเฮียจะมองไปที่มู่ทำไมมู่ไม่อยู่ในรายการกับเฮียสักหน่อย
13: ก็เพราะว่าความมั่นใจของเฮียอยู่ที่มู่แล้วไง
15: ไม่มาละ
16: ผู้ใหญ่รับเงินนี้กลับไปเถอะ

0: ฉันรับรองนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงตรงนี
1: ้ผมกับเรารักกันมาถึงนี่เลยครับผู้ใหญ
2: ่ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
5: เปิดเลย
6: เนสกาแฟกระป๋อง
7: เปิดแล้วไปต่อ
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
8: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
9: นู่น
10: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
8: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
11: ต้องซักซ้ำ
12: หอมกระหอยช
13: ่อสนับสนุนโดย
14: บ้านกรองน้ำ
15: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
16: องค์รวมมันดึงดูไม่ใช่เขายังอยากได้หัวหน้าเด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงอีก2คนม
17: า
16: ก็เลยเรียกหนูกับเจ้าแพรกลับมาเป็น
17: รอบคู่เข้ารอบคู
16: ่ก็เลยกลับเข้ามาเข้ารอบคู่แล้วนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วหลังจากนั้นนะพี่โฆษณาก็เริ่มติดต่อจากการเป็นพิธีกร Strawberry Cheesecake มีการไปเดินสายพี่มีการโชว์ตัวไว้ตาแล้วเรามีป้ายไฟพี่นึกออกไหมโอ๊ยตาแล้วทำไมอันนี้ของจริงไม่มีไดนาโม
17: ไม่มี
16: ไม่มีไดนาโม
17: ไม่มี
16: แอร์ไดนาโมไม่มี
17: มีมาแย้ม
16: ใช่หนูก็เลยรู้สึกอ๋ออันนี้แหละแบบเริ่มรู้สึกว่าเข้าใกล้จุดเปลี่ยนที่หลายๆคนไปไหนแล้วอุ๊ยแอร์หรือเปล่าอันนี้พี่นึกออก
17: สตรอเบอรี
16: ่แอร์สตรอเบอรี่ชีสเค้กเลย
14: ใครยังเหลือบ้างแอร์ในสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่ยังอยู่ในวงการ
16: วงการหรอออมสุชา
14: อ๋อ
16: สุชาจริงๆเอ๊ะไงเอ๊ะกลับมาเล่นละครแล้ว
14: มากี่คนนะ12คนมาถึงจําได้ว่า
16: ทั้งหมดเนี่ยประมาณแอว่าน่าจะประมาณสัก30 40 เป็นรุ่นรุ่นแรก12คน
14: รุ่นเธอ
16: 12คนแต่ว่าก็มีบางคนที่ออกไปสายป่านอภิญญาก็เคยอยู่
14: อยากอยู่บ้างอ
17: ่
14: ะ
17: อะไรนะ
14: อยากอยู่สตรอเบอรี
17: ่มันไม่มีรายการชื่อว่าจ่างหรอกช่วงที่มันมีแค่เค้กดีกว่าไอ้นั้นส่วนนั้นบ้าจ่าง
14: อยากอยู่ใน
16: เขาหลอม
14: อยู่กับผู้หญิงอ่ะ
16: พี่ไม่ได้พี่อยู่ผู้หญิง
14: แต่ผู้ชายอย่างนี้มาตลอดเลยเข้าวงการน่ะทรงอย่างเงี้ยหอยป๋องอ่ะอยากอยู่ผู้หญิงอย่างเงี้ย
16: ทำไมพี่อยู่ทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงแบบมันจูนติดกับแบบเคมีแบบนี
14: ้แล้วก็อยู่มานานตลอด
17: น่าจะเพราะเงินเราจูนกัน
16: ด้วยเงิน
17: เฮ้ยแต่ตอนนั้นต้องบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของเรายังไม่เคยมีรายการที่มีผู้หญิงเด็กๆเยอะขนาดนั้น
14: แล้วแบบดูเนาะ
17: เฮ้ยสนุกนะตรงนั้นแบบ
16: ตอนนั้นน่ะหนูจำได้ว่าก็มีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบเพราะว่ากระแสลบก็คือจะมาเลยแอร์น่ารำคาญมากพูดเสียงดังมากอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องที่เขาพูดเช่นแย่งกันเด่นแย่งกันทำอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่มันตลกมันเล่นกันแล้วแบบมันแย่งกันแบบ
17: มันสนุก
16: ก็คงชัดหรืออะไรเงี้ย
14: มันจะรกในทีวีเพราะคนมันเยอะด้วยคนมันเยอะ
16: อยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกมากพี่หอยเวลาเขาเล่นกิจกรรมแล้วเราได้แกล้งเพื่อนแล้วเราได้เล่นกับเพื่อนอ่ะ
14: เขาบอกว่าแอร์เคยเจอแบบเหตุการณ์ระทึกขวัญคือเหมือนพายุเหมือนเรากำลังถ่ายทำอะ
17: ไรที่ไทยสตรอเบอรี่อ่ะ
14: แล้วต้องออกทะเลหรอหรือว่าไง
16: ใช่คือจริงๆอาจจะบอกว่าหลายๆคนอาจจะมองวงการบันเทิงเนอะว่ามันแบบอุ๊ยดูสบายอูไปไหนก็มีแต่คนถือร่มถือน้ำเสิร์ฟนะถูกไหม
14: แล้วแต่งาน
16: แล้วแต่งานแต่แอร์จะบอกว่าพอเป็นเด็กสตรอเบอรี่ชีสเค้กคนเยอะมากที่แบบเวลาออกกองทีอ่ะเด็กอย่างเดียวอ่ะ12ถึง14คน
17: แล้วทีมงานอีก
16: ทีมงานอีกช่างแต่งหน้าช่างผมอ่ะทีมกล้องที่ไวเลสมีถือบูมถือ ทุกอย่างถูกไหมสวัสดิการอะไรเงี้ยพอเราแบบว่าเราจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่มันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยมากๆแบบว่า
17: แต่งหน้าตั้งแต่กี่โมง
16: ปลุกมาแต่งหน้าตีสอง
17: ขายตอนเช้า
16: เพื่อที่จะแบบเหมือนบางทีไปเอาแบบแสงพระอาทิตย์ขึ้นไปถ่ายแบบตามภูเขาหรือไปถ่ายคอนเทนต์แบบที่มันแบบว่าต้องเช้าตรู่หรืออะไรอย่างเงี้ย
17: กี่คนออกไปประมาณ14-15คน
16: คืออ่ะ3คนแรกถูกปล่อยตัวไปตอนประมาณสักตีสองเราก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ง่ายและประเด็นคือวันนั้นอะเป็นการที่ไปถ่ายทำที่ทะเลแล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าเหมือนพี่เขาก็พูดว่าเอ้ยเหมือนเขาบอกว่าวันนี้จะมีแบบพายุเข้านะเดี๋ยวเราต้องกลับเข้าฝั่งมาเร็วปรากฏว่าวันนั้นอะพี่อะไรมันก็ไม่เป็นใจแดดโดดเดี๋ยวอะไรมันดูครึ่งฟ้าครึ่งฝนแสงไม่สวย
14: ได้
16: ไม่ค่อยจะได้ปรากฏว่าเลยก็เลยเลิกช้าพอเลิกช้าเสร็จปุ๊บมันเริ่มมีเขาแล้วว่าท้องฟ้าเริ่มแบบมืดครึ้มมาละ เราก็อุ๊ยจะเอายังไงดีแต่ด้วยความเราเป็นแบบเด็กๆเนาะเดี๋ยวทีมงานก็เห็นเราเองอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไปเราต้องมีแบบว่าอุปกรณ์กล้องโอ้โหอุปกรณ์กล้องแล้วก็หนักน้ำข้าวกล่องหรืออะไรต่างๆเยอะมากปรากฏว่า

0: ะเลี้ยงง่ายเป็นอภิชาตบุตรพี่จะไม่เหนื่อยหนูก็เลยรู้สึกเอาวะก็เลยปรึกษาหมอคะหนูพร้อมแล้วค่ะคุณหมอใส่ตัวอ่อนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกินเดือน7เดือน8ที่หนูจะคลอดภายในปีนี้เท่านั้น
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: แต่พอเป็นเรื่องของเธอหมด
1: อยากได้แฟนฉันไปเป็นแม่แกมากเลยหรือไงฝากบอกผู้ใหญ่ลีพ่อของแกด้วยนะว่าฝันไม่ได้เว้ย
2: หายไปแวบเดียวเองได้คุณมาเป็นแม่เลยแล้วหวะ
3: เราสองคนเนี่ยตกลงกันเป็นแม่ลูกแล้วจ้ะผู้ใหญ่ทำหุ่นไล่กายฉันสักร้อยตัวได้ไหม
2: ฮะร้อยตัว
4: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน

0: ้ยหิวภาษาอะไรวะเซ่อซ่าชิเป๋งเลยนี่มันน้องสาวใหญ่ลีบ้านหรือวะเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับมาครับผมช่วยเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณถึงบ้านเลยก็แล้วกันนะ
1: คุณรู้จักบ้านรวยด้วยเหรอคะ
0: รู้จักสิครับคุณก็คือน้องสาวที่น่ารักของผู้ใหญ่ลีไม่ใช่เหรอครับมาครับเดี๋ยวผมช่วยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เจ็บมากไหมครับเนี่ย
1: เหนื่อย
0: ค่ะค่อยๆครับค่อยๆ

0: โชคดีนะครับที่ขาคุณไม่เป็นแผลมากถ้าขาสวยๆแบบนี้แล้วเป็นแผลเป็นคงจะแย่เลยนะครับ
1: คุณชมว่าขาเลยสวยเหรอคะ
0: สวยสิครับขาคุณนี่สวยพอๆกับนางแบบหลายๆคนเลยนะครับ
1: แหมคุณนิดล้อเหลยเล่นแน่ๆเลยใช่ไหมคะเนี่ย
0: ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมคลุกคลีอยู่ในวงการนางแบบมาก็หลายปีอยู่ขาคุณเนี่ยสวยพอๆนางแบบหลายๆคนเลย
1: จริงเหรอคะแล้วหน้าอย่างเหลยเนี่ยพอที่จะไปเป็นนางแบบอะไรกับเขาได้หรือเปล่าคะเนี่ย
0: ทำไม่เล่นไปครับ

0: หน้าเก๋ไก๋แบบคุณอย่างเงี้ยถ่ายรูปออกมาน่าจะถ่ายขึ้นหน้าดูเลยนะครับพิษอย่าเผลอไปเดินในกรุงเทพคนเดียวเชียวนะครับ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็พวกแมวมองเกรดต่ำๆก็จะมาชักชวนคุณเข้าสังกัดพอคุณเผลอเข้าสังกัดมันโมเดลลิ่งเกรดสูงๆแบบผมก็จะไม่ค่อยสนใจแล้วแหละ
1: แหมคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับวงการนี้ดีจริงๆเลยคะเนี่ย
0: คุณนี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับนั่งแบบดังๆหลายคนผมเป็นคนชักชวนเข้าวงการทั้งนั้นแหละรวมไปถึงคุณมารินีด้วย

0: นางรวยไปไงมาไงถึงได้นั่งรถคุณเขามาได้ล่ะเนี่ย
1: คือรถรวยล้มน่าจะแม่คุณเขาก็เลยอาสาขับพามาส่ง
2: เรียบร้อยแล้วนะครับอ้ออย่าลืมล้างแผลใส่ยาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะอักเสบ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบใจนะจ๊ะที่อุตส่าห์มาส่งนางรวยมัน
2: ไม่เป็นไรหรอกครับเราคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
0: จ้า

0: ยิ้มอะไรอยู่ได้วะนางรวย
1: คุณแกใจดีดีนะแม่มีน้ำใจมีน้ำใจ
2: วันนี้เลยยายมา
1: อะไรทำไมล่ะ
2: ไม่ต้องทำไมล่ะเลยบอกมาตกลงเรื่องแกกับผู้ใหญ่ลีเนี่ยเป็นยังไงถึงไหนแล้ว
3: ก็ดีย
4: ังไงของแกก็ดีเนี่ย
3: ก็ฉันว่าฉันได้เรียนรู้อะไรที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนจากเขาอีกเยอะนะสิ
2: อุ้ยไอเรียนรู้อีกเยอะเนี่ยรวมไปถึงเรียนรู้ความเป็นผู้ชายด้วยหรือเปล่ายะ
3: ก็คงงั้นมั้ง
4: เฮ้ยวิโอ้โยนี่แกศึกษาดูใจถึงขั้นหรือว่ามีอะไรกันแล้วเหรอโ
3: อ้ยโอ้ยบ้าเหรอฉันกับเขาเนี่ยยังไม่มีอะไรกันซะหน่อยนี่แล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ล่วงเกินฉันนะยะ
5: แกขนาดเขาจะจับมือฉันนะเขายังขอโทษแล้วขอโทษอีกเลยอ่ะ
3: เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหนี่ยังมีผู้ชายอ่อนโยนสุภาพแบบนี้หลงเหลืออยู่บนโลกอีกเหรอเนี่ย
4: แกนี่นะอาจจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดแล้วก็ได้ที่ได้มาอยู่ที่นี่ได้เจอคนดีๆแบบนี้อ่ะ
5: นี่แกจะเลิกขยันขยอให้ฉันกลับกรุงเทพใช่ไหม
4: ก็ใช่และตอนนี้เนี่ยนะฉันอยากจะอยู่ที่นี่แบบถาวรเลยด้วยซ้ำได้ปะ
3: แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะ
2: ว้าวแกไม่โกหกหักเลยยายมาถ้าเกิดวันดีคืนดีผู้ใหญ่ลีมาชอบฉันสองคนมากกว่าแก
3: บ้าแล้วพวกแกนี
1: ่อ้าวไม่แน
4: ่นะเออนี่แล้วในนี้ก็ไม่ชักดิ้นชักงอแล้วเหรอยะ

0: นายดิ๊กยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอ
1: พวกคุณดูแล้วกันว่ามาทำไงกับผมไปบ้างเขาให้ผมมาอยู่ที่นี
0: ่อ๋อนี่มันก็น่าอยู่ดีนะคะคุณดิ๊ก
1: น่าอยู่บ้าอะไรคุณหมอนแอร์ก็ไม่ติดน้ำอุ่นก็ไม่มีแถมตอนคืนยุงยังเยอะ
0: ก็คิดว่าที่นี่เป็นรีสอร์ทตากอากาศสิคิดอะไรมาก มียุงก็อย่างเดียวมีงูนะมีน้ำอาบก็ดีถมไปแล้วที่นี่อากาศเย็นสบายจะตายไม่ถึงติดแอร์เลย
1: ผมรับไม่ได้หรอกนะคุณวลัยและที่เจ็บมากกว่านั้นอีกนะมาเขาไล่ผมทางอ้อมเขาบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่แล้วถ้าจะอยู่ก็ต้องทำงานคุณสองคนลองคิดดูซิว่าคนระดับอย่างผมเนี่ยนะจะต้องมาขุดดินถอนหญ้าบ้าบอคอแตกได้นั่นน่ะผมทำไม่ได้หรอกมันทุเรศ
0: คุณดิ๊กทำไมจะทำไม่ได้ล่ะคะก็ที่ยายมายังทำได้เลยไม่ใช่หรอ
1: นี่คุณหมอนผมเป็นใคร
0: ฮะแล้วคุณเป็นใครอะคะ
2: ใช่คุณเป็นใคร

0: แม่
1: แม่บอกเลยว่าต้นมันเล็กไป
0: โอ้ยคุณป้าขาถ้าเกิดว่าต้นมันใหญ่กว่านี้เนี่ยสองคนนั้นเขาจะได้เบียดไหล่ชนไหล่กันอย่างนั้นเหรอคะเนาะไม่ห่างเลยนะจ๊ะ
2: พ่อมาช่วยเปิดพับนกหน่อยตอนเนี้ยเปิดพับไม่ทันแล้ว
3: โอ้โหเปิดแล้วใครเข้าไปเล่งเองล่ะนะฮะ
0: เดี๋ยวมาไปช่วยเองค่ะมาเดี๋ยวให้แม่มาช่วยนะจ๊ะปื๊ดนี่แต่ปื๊ดต้องสอนแม่มาพับนะเพราะว่าแม่มาพับไม่เป็นนะจ๊ะ
2: นะ
0: ไหน
4: ปื๊ดช่วยสอนป้าหมอกับดับอะไรเนี่ยพับนกไหนสิจ้าจะได้พับเป็น
0: อะไรยะอย่าเวลาแกให้จะเป็นป้าแล้วแกเป็นน้าเนี่ยนะสายตาเด็กอย่างปื๊ดเนี่ยแยกแยะอะไรต่ออะไรได้อย่างที่เขาว่ากันไงแกเด็กอะโกหกไม่เป็นใช่ไหมปื๊ด
2: ใช่จ้าป้าวันไหล
4: ป้าวันไหลป่าไว้ก่อนนะปื๊ดไม่ช่วยแล้วโอ้ยอย่างงั้นนะป้ามาทำต่อเลย
0: นี่เหรอ
1: โอ
2: ้ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่ง

0: ลื่นค่ะโทษค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตส่งคุณมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้พบกันที่วัดนะ
2: ค่ะพี่ใหญ่ลี
1: คุณมาครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับเลยดีกว่านะครับ
2: ค่ะพี่ใหญ่ลีพี่ใหญ่ลีคะ
1: ครับ
2: น่ารักฝันดีนะคะไอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ยโอ้ยมาค่ะโอ้มองสะพานค่ะมองสะพานนี่อะไรอ่ะแกล้งเขาทำไม
3: เอ้านี่ยายมาแกรู้เปล่าตั้งแต่เกิดมาแล้วฉันไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนขี้อายเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะหาได้อีกสักคนไหมอ่ะหาคนดี
2: นี่ฉันจอกเฮ้ยเอ้าเย้มาอย่าเผลอนะ
4: มีอะไรเหรอพี่ว่าว
5: คืนนี้สามทุ่มพี่จะคอยหลังนี้หลังจินช้าสวรรค์นะจ๊ะ
4: สามทุ่ม
6: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิยายกับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิยาย
7: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
8: พบกับพวกเรา
9: พบพวกเรา
10: พบพวกเรา
11: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
10: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
12: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CS3 คดีนี้มีคำตอบ
9: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 Minute Office Challenge
10: พบกับพวกเรา
9: ทางโซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
10: เจอกันจ้า
13: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
14: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
15: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
16: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
15: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
17: ทีเด็ดลูกนี
18: ้คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
19: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
3: ก็แค่ทำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
4: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
0: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
5: พี่ว่าฉันพี่สว่าเด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
7: นารีคิดว่าที่มาเตลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
9: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
18: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น.เริ่ม8มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
13: ให้ตายฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
10: ฉันว่านะหย่าเถอะ
13: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้2คนนั้นมันมีความสุขล่ะ
11: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
14: พี่ปันวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภัยฟังได้ไหมคะ
18: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ดื่ม S26 Omega Plus
15: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
16: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
15: ต้องเลย
18: สนับสนุนโดยToyota Fortuner Naturally Endless Ultimate Lifting and Anti-Wrinkle Eye Treatment จาก Oriental Princess Nescafe Brand and Brew

0: กระทิ่งผู้ใหญ่โมดมาแล้วจ้า
1: ใครอ่ะโอ้ย
2: โหมดนะมันมีร้านค้าอยู่ในตลาด
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มาอยู่นี่ได้ไม่นานอ่ะรู้จักคนเยอะเลยนะเนี่ย
2: นี่ที่ฉันรู้จักเขาเนี่ยเพราะฉันเสียทางโง่สุยาคาย่าเขาอยากแล้วนั่นน่ะลูกสาวเขาคนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นแฟนพี่อย่างนี
3: ้ฮะไอ้ทองใบน้อยนั่นมันคิดจะสนุกอยู่คนเดียวหรือไงเออมาขออนุญาตนะคะ
1: คุณค่ะสู้สู้ไอ้ทำไมไอ้ทำไมแกจะสนุกอยู่คนเดียวล่ะแล้วชาติล่ะ
4: คนเดียวนี
5: ่แม่เราว่าต้นกระถิ่นเราเก่งแล้วนะแม่เจ้าของผู้ใหญ่หมอนเนี่ยสีเลยนะแม่
1: แม่แม่แม่ว่าต้นนั้นอะกี่หมื่นเ
3: นอะหืมหมื่นอะไรล่ะแบงค์พันเนาะเพิ่มขึ้นหน้านั้นน่ะแย่งบ่อบ่อจะไม่แซ่เหรอวะโอ้แม่เข้าทำบุญด้วยอะไรนะทำไมถึงได้รวยเอารวยเอา
5: เพราะก็แสดงว่าผู้ใหญ่หมดจะได้บุญมากกว่าหลังเสียเลยเพราะ
6: เออไอเรื่องของบุญเนี่ยนะจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะว่าเราต้องทำบุญด้วยเงินมากหรือด้วยเงินน้อยมันอยู่ที่ใจมากกว่าเป็นทำบุญบาทเดียวเนี่ยเผยได้บุญมากกว่าทำบุญร้อยบาทด้วยซ้ำถ้าเองตั้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องเป็นน้อยใจหรือว่ากลัวน้อยหน้าใครแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครด้วยมีแค่ไหนก็ทำไปแค่นั้นเข้าใจไหม
5: เข้าใจแต่พอ
3: เอา
0: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่หมด
7: สวัสดี
1: โอ้โหผู้ใหญ่หมด
7: ไร
1: นี่ต้นนี้นี่ถึงแสนไหม
7: นี่พูดอย่างนี้มันดูถูกกันแสนได้ไงระดับผู้ใหญ่หมดมันต้องสามแสน
0: สามแสน
7: นี่น้อยไปหน่อยนะเนี่ย
0: โอ้โหนี่ผู้ใหญ่พูดแล้วขนลุกขนล
7: ุ
0: กถ้าเป็นไปได้ถ้าผู้ใหญ่ขึ้นสวรรค์แล้วก็อย่าลืมพ่วงชั้นไปเป็นขี้ข้ารับใช้ทุกคนนะจ๊ะ
7: แต่นี่ปากหวานมามาเอาข้อมาข้อ
8: ม
7: าม
9: าจ้ะ
8: นี่ครับผู้ใหญ่หมด
1: คอยฉันนี
9: ่มาพ่อให้หนูช่วย
0: ไหวไหมไหวไหม
7: ไหวไหวนี่เองเอาโต๊ะนั้นไป
0: เออเลยเออเชิญฉันเลยได้โอ้ยไปถึงเลยระวังระวังระวังระวัง

0: มแม่ปุ๋ยเนี่ยช่วยฉันยกกระถิ่นของฉันด้วยนะ
1: ผู้ใหญ่ก็ยกของผู้ใหญ่ไปสิของฉันก็มี
0: ก็แม่ปุ๋ยไม่เห็นต้นกระถิ่นฉันมันมากเงินไม่เยอะแยะไปหมด
1: ถ้าอยากได้คนช่วยเดี๋ยวฉันเรียกเด็กมาช่วยแล้วกันผู้ใหญ
0: ่แม่ปุ๋ยฉันไม่อยากแต่แม่ปุ๋ยช่วยคนเดียวเด็กๆฉันไม่เอาหรอกเฮ้ยว่าแม่ปุ๋ยไม่อยากขึ้นสวรรค์กับฉัน
1: ไม่หรอกจ้ะขอบคุณที่ผู้ใหญ่อุตส่าห์มีน้ำใจเชิญผู้ใหญ่ตามสบายนะจ๊ะ

0: ี่ลีจ้ะ พี่ลีจ๋าพี่ลีว่าถ้าเกิดพ่อของปทุมลงสมัครสจเนี่ยพ่อของปทุมจะได้ไหมจ๊ะ
1: ก็ถ้าตั้งใจเข้าไปทำงานช่วยเหลือคนอื่นเขาจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก
0: ปทุมว่าต้องได้แน่นอนเลยจ๊ะดูพ่อของปทุมทำบุญทีสิจ๊ะมีอันเลยนะจ๊ะใครไม่เลือกพ่อปทุมอย่างโง่เต็มที
1: ปทุมจะไปเชื่อว่าคนอื่นเขาโง่ไม่ได้หรอกนะแต่ต่างคนเนี่ยเขาก็มีความคิดของตัวเองมันไม่เหมือนกันปทุมจะไปบังคับหรือไปด่าเขาโง่เพราะว่าเขาเลย
0: แต่ถ้าเกิดพี่ลีไม่เป็นหัวคะแนนให้พ่อของปทุมอ่ะปทุมโกรธจริงๆด้วยนะ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแล้วกัน
0: พี่ลีจ๋าคืนนี้พี่ลีไปดูคอนเสิร์ตสตริงจากกรุงเทพกับปทุมนะ
1: พี่เป็นกรรมการงานนี้นะปทุมพี่ไม่มีเวลาลงไปดูหรอก
2: งานวัดมีอะไรเล่นบ้าง
1: ก็มีหลายอย่างจ้ะ
2: ก็มีหลายอย่างเนี่ยฟังกันน่าสนุกจังเลยนะคะหมอนเองเนี่ยไม่เคยเที่ยวงานวัดจริงๆเลยสักครั้งค่ะพี่ใหญ่ลีนี่มีชิงช้าสวัสดีคะ
1: มีครับ
2: มีชิงช้าสวรรค์ด้วยถ้างั้นคืนนี้พี่ใหญ่ลีขึ้นไปนั่งชิงช้าสวรรค์กับหมอนได้ไหมคะ
3: เขาต้องนั่งกับฉันต่างหาก
2: อยากก็ยังไงก็ขึ้นไปนั่งสามคนก็ได้นะคะ
1: ผมว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยเขาให้ผู้ใหญ่ขึ้นได้แค่ทีละสองคนครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววะไลนะคะเสียสละให้ผู้ใหญ่ลีนั่งตักวะไลโอเคไหมคะ
2: ก็ผัดจะนั่งตักกันได
3: ้ดูดีที่สุดค่ะ
2: การจะมาอุตส่าห์มา

0: ืนนี้3ทุ่มพี่จะคอยหลังนี้หลังจริงช้าสวรรค์นะจ๊ะ
1: 3ทุ่ม3ทุ่มเรายังอยู่บนศาลาอยู่เลย
0: ไม่รู้ล่ะถ้าเราไม่มายังไงพี่จะคอยจนถึงสว่างเลยนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพี่ว่าว

0: ขาตามหาไม่มาสะทั่วเลยจ้า
1: คุณตามหาฉันทำไมล่ะคะ
2: นั่นน่ะสิตามหาทำไมล่ะคะผู้ใหญ่ลีคะ
3: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
4: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
5: ต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร
6: ผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์นะผมต้องการท้าทายตัวเองเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมชอบท้าทายตัวเองหลายเรื่องสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมอยากจะทำในวันนี
7: ้บ่อนพนันทำให้แม่กลายเป็นผีพนันฉันอยากได้แม่คนเดิมกลับมาบ่อนพนันต้องไม่มีในทุ่งตาลตะโนดอีก
8: เรื่องนั้นไม่เป็นหน้าที่ของพี่
9: ขอให้ตำรวจด้วยนะครับไม่มีปัญหาแต่ที่เองฝากข้าเป็นธุระให้เนี่ยเพราะคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
10: แม่
11: แม่ทำ
10: เป็นไรอะแม่
11: แม่เป็นไงบ้าง
10: บอกขอขึ้นมา
11: ลูกแม่
10: ขอขึ้นมาร
12: ักท่วมทุ่งจันถึงอาทิตย
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โคนักแกนั้น
15: คุณยังปล่อยเลย
14: ผมรอเล่นผมรอเล่น
16: ขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
17: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
18: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
12: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: โกงคนโกง
20: เท่ากับไม่โกงเว้ย
21: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปเลย
22: ทำมาแล้ว
23: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
24: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
25: ่นเราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
26: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไหม
27: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
28: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
29: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
30: โอนหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
31: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
12: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 เริ่ม 18 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
32: ผมชื่ออะไรอ่ะ
28: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
32: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
26: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
28: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
26: มึงคนเดียวเท่านั้น
28: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
26: ลูกมานะ
12: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลา

0: S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
3: ้สวัสดีครับพ่อแม่คุณผู้ชมครับเรียกกันเข้ามาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับชุดผลิตภัณฑ์พิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการให้ของขวัญปีนี้บอกเลยนะครับว่าถือเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยต่างก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับโอกาสนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะให้ทุกคนครับมาร่วมแชร์โมเมนต์แห่งความสุขให้แก่กันและกันนะครับเราก็เลยจัดหาเซตของขวัญแทนใจนะครับที่จะมอบให้กับคุณผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นเซตของขวัญจากสุกายะนะครับแน่นอนครับพูดถึงสุกายะเราต้องเจอคนนี้เลยครับคุณป้องณัฐินันท์ครับสวัสดีครับคุณป้องครับผม
4: สวัสดีค่ะ
3: จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขแบบแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับแพ็คเกจสวยมากๆนะฮะคือแค่เห็นกล่องก็คืออยากได้แล้วอ่ะข้างในบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นกิฟต์เซตมีอะไรบ้างครับคุณป้อง
4: คือต้องบอกว่าป้องเนี่ยนะทำเซตของขวัญแบบนี้ทุกปีเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนสุกายะและในเมื่อเป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษแล้วขอบอกว่าลดครั้งเดียวในรอบปีและทั้งปีมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วเป็น limited edition ไม่ได้ทำมาเยอะด้วยทำมานิดเดียวเองเพราะฉะนั้นในกล่องที่ต้องเลือกต้องเป็นของที่ดีเป็นของที่ขายดีที่สุดลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดลูกค้าสั่งซื้อกันมาต่อเนื่องแล้วถามหากันมาเป็นประจำรวบรวมไว้ในกิฟต์เซตนี้เลยอ้าวไปดูกันอย่างแรกนี่ยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นแบบหัวลูกกลิ้ง
3: ครับ
4: อันนี้หลายคนชอบมากเพราะว่าเป็นหัวลูกกลิ้งใช้งานง่ายเพราะเขาเป็นหัวเหล็กเขาจะผลักตัวเนื้อน้ำมันเข้าผิวเข้าเส้นดีมากปวดกลิ้งกลิ้งเบาๆบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วใน1กล่องบรรจุตั้ง4ขวดเลยแล้วยังไม่จบนะคะยังมียาบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพกพาอีก2ขวดอันนี้หลายท่านใช้เป็นประจำพกใส่กระเป๋าเอาไปใช้ได้เลยทุกที่และยังมียาดมสมุนไพรสุกายะอันนี้ตอนนี้ไม่มีขายแยกนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยได้ไปถามหาตลอดบอกกลิ่นหอมมาก
3: อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าขอคอนเฟิร์มนะฮะยาดมสมุนไพรสุกายะเนี่ยคือที่นะครับคือหลายคนเนี่ยโทรมาสอบถามตลอดนะครับว่าเรามีขายแยกหรือยัง
4: จริง
3: นะตัวเนี้ยคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็น limited edition ไม่มีขายแยกนะครับใครติดใจวันนี้ในเซตนี้เนี่ยมีมาให้เราด้วยครับ
4: แล้วยังไม่หมดอันนี้ทีเด็ดค่ะเรายังมีไม้กลาวไว้นวดด้วยมี2ฝั่งแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายมาก
3: บอกเลยคุณผู้ชมครับเป็นกิฟต์เซตที่จัดหนักอัดแน่นเต็มๆกล่องจริงนะฮะหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ายาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเนี่ยคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับของวัดโพนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในด้านของการบรรเทาเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายมาอย่างยาวนานนะครับหลายคนใช้แล้วก็ชอบติดอกติดใจนะครับถือว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆของแฮปปี้ช้อปปิ้งของเราอยู่แล้วจนผลเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าในยาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นน้ำมันนวดที่สกัดจากสมุนไพร9ชนิดด้วยกันครับ9ชนิดมีอะไรบ้างครับคุณป้องฮะ
4: ตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเป็นสมุนไพรไทยแท้อย่างเช่นถาวันเปรียงกลาวเครือแดงไพรขันทองพยาบาทพลูข่าวท้องพันช่างมายราบใบแก้วรังจืดของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับแล้วเห็นเป็นสมุนไพรแบบนี้แต่กลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ฉุดเลยนะฮะเรื่องกลิ่นนี่ผมแบบอยากจะพูดให้เลยนะเพราะผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นกาสลองหอมสดชื่นนะครับจะทาก็สบายจะดมก็ผ่อนคลายมากๆเลยอัน
4: นี้คือทีเด็ดค่ะอันนี้คือความที่เราไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้เราใช้กลิ่นดอกปีกหรือดอกกาสลองนะคะบางท่านเนี่ยเขาใช้ทาผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนแล้วที่สำคัญเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันหอมทุกขวด
3: จริง
4: กลิ่นเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบหัวลูกกลิ้งหรือว่าหัวเหล็กทาง่ายมากสมมติว่าเราปวดตรงบริเวณข้อมือแบบนี้แล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งทาไปแบบนี้ความเหล็กความจะเย็นเข้ามานะคะและที่สำคัญเนี่ยทาปุ๊บตรงเนื้อน้ำมันซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นทาปุ๊บจะรู้สึกว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตรงไหนตรงๆดึงลังนะคะให้ทาไปเลยเพื่อคลายเส้นค่ะและตัวเนื้อน้ำมันสังเกตเขาจะมีความใสใช้งานง่ายมากปวดเมื่อยตรงไหนหยดตรงนั้นปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หยดที่คอบ่าไหล่ปวดเมื่อยที่ขาทาที่ขาแบบนี้โอ้โหซึมสบายผ่อน

0: ลายมากค่ะ
1: อันนี้ก็คือพบประจำเลยนะฮะเป็นปวดลูกกิ้งแบบนี้คือเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยผมชอบแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือเข่าอะไรแบบนี้ใช่มันเกร็งจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดปวดปุ๊บนี่เลยผมก็แค่เอาเนี่ยนะฮะกลิ้งลงไปแบบนี้นี่เบาๆแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็ดีมาก
1: ใช่แล้วก็แค่แบบว่านี่ครับตบๆๆเบาๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนะแค่นี้ก็ซึมเข้าผิวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเย็นๆผ่อนคลายและที่สำคัญคือย้ำเลยว่าหอมมากๆ
0: เพราะว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าคุณตาคุณยายจะมีผิวพรรณที่บอบบางแต่ตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะสามารถใช้ได้หมดเลย
1: อันนี้ใช่เลยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นผู้สูงวัยหลายคนใช้อย่างพ่อแม่ผมที่บ้านอ
0: ัน
1: นี้ท่านก็ใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างคุณแม่พิสมัยก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับทั้งที่ท่านเนี่ยอายุ94ปีแล้วรวมไปถึงคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันก็ใช้เหมือนกันครับ
0: ใช้ไปเลยค่ะยิ่งอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวแสบร้อนผ่าผิวเลยแล้วไม่ต้องรอลูกหลานมานวดให
1: ้
0: ปวดเมื่อยตอนไหนใช้ไปเลยตอนนั้นทันทีแล้วต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้สูงวัยนะตอนนี้ติดใจกันหลายต่อหลายกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะวัยทำงานนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่ในออฟฟิศคุณลุงคุณป้าทำสวนก้มๆเงยๆทำสวนเนี่ยตอนนี้ใช้กันทั่วหน้าแล้วไม่ใช่แค่ในคนไทยหรือในประเทศไทยนะตอนนี้โด่งดังถึงต่างประเทศแล้วค่ะคนต่างชาติเขาบอกเขา amazing มากเขาไม่เคยเจอสมุนไพรไทยดีๆแบบนี้กลิ่นหอมแบบนี้ทาแล้วให้ความรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะ
1: ถูกต้องเลยนะฮะส่วนเรื่องมาตรฐานอันนี้คือก็ไว้วางใจได้เลยใช่ไหมครับ
0: สำคัญที่สุดเราผลิตในโรงงานที่มีมาตรฐานมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยค่ะ
1: โอ้โหอ่ะคุณผู้ชมครับมาถึงตรงนี้หลายคนสนใจผมเองก็สนใจแล้วนะฮะกับกิฟเซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะ1กล่องราคาเท่าไหร่ครับคุณป้า
0: วันนี้นะคะโปรของเราปีละหนนะคะ1ปีมีครั้งเดียวค่ะนี่คือกิฟเซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะ1เซตจะประกอบไปด้วยยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะหัวลูกกลิ้ง12 ml 4ขวดยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะขนาดพา 3 ml 2ขวดยาดมสมุนไพรสุกายะ5กรัม1กระปุกไม้กลวยุทธ์1ชิ้นราคายกบ็อกเซตราคาพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและพิเศษ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีทันทีอีก1เซตเท่ากับว่าคุณจะได้2เซตแต่จ่ายเงินในราคาเซตเดียวจากมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศรีบหยิบโทรศัพท์กดเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยค่ะ @happycs3 ค่ะหมดแล้วหมดเลยปีนึงมีหนเดียวทำมาน้อยด้วยไม่ได้มีเยอะค่ะ
1: คุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะรีบโทรสั่งได้เลยนะฮะช่วงเทศกาลแบบนี้มาร่วมมอบความสุขผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษกันนะครับเซตนี้เหมาะมากๆเลยนะฮะที่จะให้เป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษของคุณให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับด้านผู้ใหญ่ได้หมดเลย
0: คนข้างบ้าน
1: ได้หมดเลย
0: ด้านซ้ายด้านขวา
1: ใช่ซื้อไปเยอะๆเลยหลายเซตนะหรือจะให้เจ้าไหนก็ได
0: ้
1: เนี่ยคุณชมแพ็กเกจก็คือสวยมากๆนะฮะสินค้าก็ดีมอบให้ใครคนนั้นก็ถูกใจแน่นอนนะครับแล้วเรื่องราคานี่คือคุ้มค่าสุดๆจริงๆลดครั้งเดียวในรอบปีหมดแล้วหมดเลยนะฮะคุณป้องสั่งผลิตมาไม่เยอะใช่ไหม
0: ให้แค่99สายแรกที่จะได้1แถม1ไปค่ะ
1: ย้ำนะ99สายแรก1แถม1นะผมเนี่ยอยากกดโทรตอนนี้เลยนะเพราะว่ากลัวโทรตอนจบรายการแล้วไม่ได้ราคาพิเศษนี้ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อมาผ่อนคลายบรรเทาการปวดเมื่อยหรือว่ามองหาของขวัญแทนใจนะครับวันนี้โปรโมชั่นน่าสนใจมากจริงๆคุณป้อมครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้คุณชมอีกสัก1รอบครับ
0: เอาย้ำครั้งสุดท้ายนะคะน้ำมันนวดสุกายะของเราบางเบาแต่เข้มข้นซึมซาบง่ายไม่กองหน้าผิวเย็นสบายไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะสูตรนี้ผู้สูงวัยชอบเพราะไม่ต้องไปนวดเยอะให้มันระบมวันนี้มาเป็นกิฟต์เซตสวยงามค่ะรวมสินค้าที่ลูกค้าชอบไว้แล้วก็ขายดีที่สุดมาไว้ในเซตนี้เลยค่ะสำหรับกิฟต์เซตยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสุกายะราคายกแพ็คพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพิเศษค่ะ99สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตทันทีซื้อ1แถม1เท่ากับคุณจะได้2เซตแต่ว่าจ่ายเงินในราคาแค่เซตเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่1,090บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happych3 ค่ะหมดแล้วหมดเลย1ปีมีครั้งเดียวค่ะ
1: คุณผู้ชมครับไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าเกิดไม่ซื้อถือว่าพลาดจริงนะครับ1แถม1แค่1,090บาทซื้อไปหลายเซตนะครับไปมอบแทนของขวัญให้กับคนที่คุณรักได้เลยนะบอกเลยว่ามอบให้ก็คือสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้อม

0: มากที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนโคเกตออปติกไวท์เพอร์เพิล
4: ขาหายหรือยังครับ
5: เอ้าคุณประดิษฐ์ขาก็ดีขึ้นแล้วล่ะจ้ะแล้วคุณประดิษฐ์มาทำอะไรที่นี่ล่ะจ๊ะ
4: คือผมมาตามหาคุณมาแหละครับ
5: อ้อคุณมาอยู่บนศาลานะจ๊ะ
4: แล้วนี่คุณหลวยไม่ยืนทำอะไรตรงนี้ครับ
5: คือรวย
4: คุณหลวยสนใจอยากจะประกวดเหรอครับ
5: อ๋อก็สนใจอยู่เหมือนกันล่ะจ้ะ
4: ก็ถ้าสนใจก็ไม่เห็นยากเลยนะครับก็สมัครเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรหรอก
5: แต่ว่ารวย
4: กลัวหรือว่าไม่มั่นใจครับ
5: จ้ะ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกครับมีผมอยู่ทั้งคน

0: ักเลยเล่นอีกรอบได้ป่ะเล่นได้กันนะ
1: ได้ๆ
0: เออๆดิ
2: แม่มา
0: ตา
2: ตา
0: แม่มา
2: ตาตาดีๆ
0: ตา
2: ด
0: ี
1: ๆตาว่าไงจะปืด
3: พ่อขอตามหาแม่มาสะทั่วเลยจ้า
1: คุณตามหาฉันทำไมล่ะคะ
0: นั่นน่ะสิตามหาทำไมล่ะคะผู้ใหญ่ลีคะ
1: เอ้าวันไรนี่ไปถามผู้ใหญ่ลีเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เขินแย่สิ
4: ผมว่าพวกคุณนี่อย่าไปเชื่อไอ้เปิดมาเลยครับ
3: เอ้าพ่อก็มีแกพ่อยังบอกว่าเปิดลีผ้าแม่มาแล้วเบี้ยวแม่มาจะโดนคนจีบโลกพี่ว่าไรพี่สมอนจ๊ะจ
0: ๊
3: ะจะใช่หรือจ๊ะ
0: ร
3: อไปดูกันเถอะจ๊ะ
0: จะกล้าไปเหรอ
3: จ๊ะ
0: ไปดูกันไปดูกันจ๊ะ
1: ว่าคนจะมาจีบฉันจริงๆเหรอคะ
4: กลัวครับกลัวมากกว่าอะไรทั้งนั้น

0: นี่รู้จักคุณมาไหม
1: คุณมาไนเลอร
0: ์คุณมาที่เป็นนางแบบสวยๆอ่ะคุณมาลินีอ่ะ
1: อ๋อรู้จัก
0: แล้วเห็นเขาเดินมาแถวนี้ไหม
1: ไม่เห็น
0: โถ่แล้วคุณเห็นคุณมาของผมไหม
2: ไม่เห็นเหมือนกันค่ะ
0: หรือว่าเขาไปด้วยกัน
2: จะให้เขาสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะ
0: ก็นั่นแหละสิครับงั้นเราแยกกันหาดีกว่าคุณไปหาทางนู้นนะเดี๋ยวผมไปหาทางนี้

0: ผมก็นึกว่าใครเล่นเอาซะผมตะลึงเลยนะครับเนี่ย
1: โอ้โหนี่ถึงกับตะลึงเลยเหรอคะเนี่ย
0: ก็นั่นน่ะสิครับตอนแรกนะครับผมก็นึกว่าดาราที่ไหนมาซะอีก
1: ตายจริงภูมิใจจังเลยนะคะเนี่ยตอนแรกเนี่ยลุยก็คิดว่าลุยเนี่ยแต่งตัวแรงไปหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเลยล่ะค่ะ
0: ไม่นะครับอย่าคิดอย่างนั้นสิครับถ้าคิดแบบนั้นนะครับวงการแฟชั่นก็ไม่โตทุกทีที่กรุงเทพอ่ะเขาแต่งกันแรงกว่านี้อีกนะครับ
1: จริงเหรอคะคุณประดิษฐ์คะรวยคิดว่ารวยเนี่ยพร้อมแล้วล่ะค่ะ
0: พร้อมพร้อมอะไรครับ
1: เอ้าก็พร้อมสำหรับเวทีประกวดไงล่ะคะ
0: ประกวดครับ
2: ผมคิดว่าประตูนั่งลงดีกว่าเพราะว่า
3: คิดดูบอกก็ถึงเขา
1: จ้ะเอ้าเอ้า
3: แบบนี้ดูไปสาวสาว
4: พี่จ๋าพี่ลีไปดูสตรีมกับประทุมดีกว่าดนตรีก็เพราะเพราะแดนเซอร์ก็เก่งแถมพี่นั่งยังไฮโซกว่านี้ตั้งเยอะนะจ๊ะ
5: ผู้ใหญ่ลีค่ะไปดูสตรีมกับมันไหวดีไหมคะสนุกดีค่ะ
4: นี่ฉันชวนแค่ผู้ใหญ่ลีของฉันคนเดียว
5: โอ้โหไม่ยากซ่านะคะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ลีเป็นสมบัติของใครบางคนไปแล้ว
6: น
5: ั่
6: นแหละสิคะผู้ใหญ่ลีค่ะอย่างเงี้ยหมอนไม่ยอมนะคะหมอนไม่ยอม
5: ผู้ลีค่ะ
6: ผู้ใหญ่ลีจริงนะผู้ใหญ่ลี
4: ดูในแง่แค่นี้แล้วนะแค่นี้ดู
6: ในแง่ขอโทษนะจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะดูจ๊ะ
7: ปทุมขึ้นหลวงพ่อเรียกพี่คนเดียวปทุมรอให้พี่อยู่นี่แหละแต่พี่กลับมานะนะ
6: อย่าไปนานนะคะผู้ใหญ่ลีหมอนคิดถึง
5: นะฮะมันเลยคิดถึงนะฮะ
7: พี่เที่ยวมา
5: อย่าไปนานนะจ๊ะ
6: ไปแล้วจ้าไม่อยากให้ไปเลยอ่ะ
5: รีบไปรีบกลับนะจ๊ะ
6: อ๋อก็นั่งอยู่ดีๆอยู่แล้ว
5: ไม่ไปจ้า
3: อยากกับเธอไว้อยากก็มันก็ไม่สนหรอกมันคิดตัวแล้วจะทำไงฉันรับผิดชอบเองไม่รับผิดชอบเลย
8: ถึงน้องจะเล่า
6: เอาจ้าก
8: รรมการคนอื่นก็ไปหมดแล้วเหรอ
6: ขึ้นไปกันหมดแล้วละจ้าพี่หลีพี่หลีพี่หลีพี่หลีจ้าเดี๋ยวพี่หลีขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปรีบไปสิจ้าเข้ากำลังรอพี่หลีกันอยู่ไปเถอะจ้าเดี๋ยวฉันตามไปรีบไปเถอะจ้าไปเถอะจ้าพี่หลี

0: โอ้โหเหล่าเหล่า
1: แม่พี่นึกว่าเหล่าอ่ะจะไม่มาซะอีก
2: ทีแรกอ่ะก็คิดว่าจะไม่มาหรอกเราอยากจะเห็นใครบางคนยืนคอยเกิดจนสว่างคาตาอยู่เหมือนกัน
1: พี่รู้ว่าเหล่าไม่ใจร้ายกับพี่ขนาดนั้นหรอก
2: บ้าที่ว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวใครก็มาเห็นเขา
1: ถ้าเกิดว่ากลัวใครมาเห็นเขาเนี่ยก็ไปที่อื่นกันเถอะ
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับขึ้นไปช่วยงานบนศาลาอีก
1: แป๊บเดียว
2: ไม่เชื่อ
1: คนอย่างพี่เบาเนี่ยเคยก็หกเหล่าด้วยล่ะ

0: วยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
2: มีกระทิยวนครับ
3: มันอุ่นวนมากเลยท่าน
4: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีเป็นในน้ำเด็ดท่า
5: อร่อยมาก
3: มันจัดจ้าน
4: เด็ดจริง
5: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
3: นี่บีบมะนาวนะฮะ
6: กลัวคุณต่อย
7: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
8: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
9: พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
12: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
13: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
14: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
15: ไม่ดียังไง
16: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
14: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
15: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
17: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
14: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่าจะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
9: วาดฝันวันวิวาศุกร์20 นาฬิกา 30 นาทีเริ่ม19 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
19: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
18: ฮะน้ำเดิน
19: น้ำเดินน้ำเดิน
18: ทำไงอ่ะ
20: หันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับครูผาได้เจอกันสักทีนะครับครูผา
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20 นาฬิกา 30 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยาเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
21: ผมไม่อาย
22: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
15: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
23: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
9: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8 นาฬิกา 45 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
25: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
24: เพราะเราปิดผมขาว
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: งานเสร็จแล้ว
27: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
26: ไอ้เมียครับ
27: Formos Omega 369
9: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผ้าอ้อมเด็กโมฟิก
28: คณะกรรมการก็มากันพร้อมแล้วจะได้เป็นสักขีพยานในการนับปัจจัยที่มากับต้นกฐิน
29: ปัจจัยมันยังไม่ได้รวมเลยครับหลวงพ่อยังเป็นกองๆอยู่เลย
28: ดีแล้วโยมรอบครอบเขาไว้แล้วเป็นดีที่สุดละ
29: ครับ
28: เอ้างั้นก็ไปนับกันเลยนะผู้ใหญ่นะ
29: จ้ะหลวงพ่อ
28: ไปโยมไป
29: ไปหลวงพ่อ

0: กระถิ่นกองเนี่ยของใครอ๋อ
1: ของผู้ใหญ่มอบมีอะไรเหรอ
0: ฮะไม่มีอะไรอ่ะ
2: นี้ก็นับต่อนี่เฮ้ยลืมเลย
0: ผมว่าเรามีปัญหาละ
3: ปัญหาอะไรล่ะผู้ใหญ
0: ่แบงค์ปลอม
3: แน่ใจเลย
0: แน่ใจจ้ะ
3: นายแบงค์เนี่ยมันมากับกองกระถิ่นกองใครอะ
0: ผู้ใหญ่โมด
4: แม่เดี๋ยวจะ
5: เล็งเล็งค่อยๆเล็ง
4: นี่ทำยังแบบนี้เห็นไหม
5: อ๋อต้องประทับบ้าง
4: มองอ่ะ
5: ผู้ใหญ่โมด
4: ปะโถผู้ใหญ่นี่กำลังดวงดีๆดวงตกหมดนี่เด็กๆคอยตุ๊กตาอยู่เนี่ย
6: ผู้ใหญ่หมดเดี๋ยวผู้ใหญ่ช่วยกลับไปที่ศาลาหน่อยได้ไหมพอดีหลวงพ่อท่านอยากคุยด้วย
4: คุยเรื่องอะไรกัน
6: ผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ก็รู้เองละ
4: อ๋อหรือจะคุยเรื่องสร้างโบสถ์ใหม่แม่โอ้ยเฮ้ยนี่เองเอาไว้ก
5: ่
4: อน
5: โอ้ยอย่าขั้น
4: เลยนะเอาไว้ก่อนบอกมาด้วยเดี๋ยวจ่ายทีเดียวเลยนะนี่เด็กๆเดี๋ยวได้ตุ๊กตาทุกคนเดี๋ยวผู้ใหญ่มาไป
5: ได้ยินไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่มาเอ้ยน้องเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวกลับมายิงต่อ
7: ไอ้โบสถ์หลังเก่านี่มันก็ยังดีอยู่เลยนะโยมมันจำเป็นต้องสร้างหลังใหม่หรอก
4: โอ้โหหลวงพ่อผมว่ามันเก่านะแล้วมันก็เล็กไปด้วยเอาอย่างนี้ไหมหรือมันออกให้หมดเลยแล้วสร้างมันให้ก็ลือไปเลยว่าโบสถ์ที่นี่ใหญ่ที่สุดในโลกคนจะได้มาเที่ยวชมวัดเราเยอะๆวัดเราจะได้ดังไงหลวงพ่อ
7: โยมถ้าวันนี้มันจะดังนะก็ข้อดังในฐานะที่เป็นส่วนรวมจิตใจที่สงบแล้วก็พ้นทุกข์ไอ้ความเจริญเนี่ยนะโยมนะมันไม่ได้วัดกันที่วัดถูกต่อให้วัดเนี่ยมีโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะแต่ถ้าญาติโยมไม่เข้าใจธรรมะหรือว่าเข้าใจธรรมะผิดๆเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์นะโยม
4: หลวงพ่อนี่เทศให้เห็นภาพแล้วขนลุกสู้หมดเลยสาธุเอ้าไม่สร้างก็ไม่สร้างหลวงพ่อเก็บไว้ก่อนก็ได้แล้วที่หลวงพ่อให้ผู้ใหญ่รีไปตามผมนะหลวงพ่อมีของดีจะแจกเหรอ
7: มี
4: แม่ผมได้สั่งหอนมันไม่ผิดเลยวันนี้ผมต้องมีโชคมีลาภหลวงพ่อแม่สาธุ
7: เอ้าผู้ใหญ่รีเอาของดีมาให้ผู้ใหญ่หมดเขาหน่อย
4: นี่มาให้ชัดเลยมานี้เลยมาเลยหลวงพ่อให้ชัดในของดีนี่เอาแล้วมันเงินหรือว่าน
0: ี่เป็นเงินกฐินของผู้ใหญ่หมดทั้งหมด
4: เอาแล้วเอากลับมาให้ชัดทำไมแล้วชัดไหนเข้าใจเนี่ยฮะ
0: ผมว่าผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรดีกว่าใครทั้งหมด
4: เ
0: พราะว่าเงินเนี่ยมันมาจากต้นกฐินของตัวผู้ใหญ่เองแต่ทางวัดคุณต้องขอคืนนะผู้ใหญ
4: ่เอ้า
0: ทางวัดรับไว้ไม่ได้จริง
4: ๆทำไมแล้วก็หลวงพ่อนี่ถ้าไม่รับไว้นี่มันก็เท่ากับขัดศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อ
0: ผู้ใหญ่หมดปัจจัยเท่าไหร่เนี่ยทางวัดไม่ปฏิเสธหรอก
4: เอ้
0: าแต่ปัจจัยปลอมเนี่ยผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันผิดกฎหมาย
4: มันดูหมิ่นกันนะฉันฟ้องร้องได้นะฉันฟ้องได้นะหลวงพ
0: ่อผู้ใหญ่หมดฉันรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นหรอก
4: โธ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่ใครนะผู้ใหญ่แต่มันเป็นตัวผู้ใหญ่เองนะผู้ใหญ่รับเงินนี้กลับไปเถอะฉันรับรองนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงตรงนี้จะไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากฉันผู้ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อแต่ทางที่ดีผู้ใหญ่ควรจะกำจัดมันทิ้งซะคนแล้วมันหลงผิดกันได้ผู้ใหญ่แต่คนที่หลงผิดแล้วกลับตัวกลับใจเนี่ยมันยังพอมีคนที่จะให้อภัยอยู่ ู้ใหญ่คิดเอาเองก็แล้วกัน

0: รุ่งประจำคลองมาหนในงานทอดกฐินประจำปีนี้ได้แก
1: ่พี่ลุย
0: นางสาวเฉลยโรงปานารมครับขอเสียงปรบมือด้วยพี่น้อง
1: น
0: าง
1: ลุยแหมพี่ลุยได้รางวัลที่หนึ่งได
0: ้ไหมและต่อไปขอเรียนเชิญท่านกำนันวิเชียรหอมหวนได้มอบรางวัลกับดาวรุ่งของเราครับขอเรียนเชิญครับสองได้แก่นางสาวตุ๊กตามหาหญิงขอเรียนเชิญท่านกนันมอบรางวัลหน่อยครับครับขอบคุณครับสำหรับท่านกนันขอบคุณครับและต่อไปนี้ดาวรุ่งแห่งคลองมาหอนของเราจะได้โชว์ความสาม

0: นักมันเป็นกระตุกกระอักมันเป็นจิ๊บจิ๊บจักมันเป็นจักได้จักตักตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง
1: แม
2: ่หม้อเนี้ยหนูให้แม่นะ
1: อุ้ยแม่กำลังอยากได้หม้อไฟฟ้าอยู่พอดี
2: อื้อแต่ว่าแม่ต้องใช้มันปีหน้านะเพราะหนูอ่ะอยากเก็บไว้ในตู้โชว์ใครต่อใครของก้อน
3: พี่ลุยนี่เจ๋งจริงๆเลยตอนเนี้ยกลายเป็นคนดังแล้ว
2: ถ้าไม่ได้คุณประดิษฐ์อะนะพี่ก็คงจะมาไม่ถึงความสำเร็จณจุดๆนี้ทุกคนหยุดตั้งใจฟังแม่ถือก่อน
4: ลุยต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทุกๆคนด้วยนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจให้ลุยมาโดยตลอด
1: นางลุยเพ้อเจ้อใหญ่เลยนะเอ็งอะ
4: โถแม่ลุยก็ซ้อมไว้ก่อนเพื่อขึ้นเวทีใหญ่ลุยจะได้ไม่เขินไม่ประมาทไงแม่ไปแล้วแม่เอาหม้อมาเก็บตู้คนใช้ตามมา
5: แม่แม่แม่นางเล่ามันหายไปไหนเนี่ย
1: งั้นเลยสิอีตอนสามทุ่มน่ะมันบอกว่ามันจะไปตามผู้ใหญ่มาให้หลวงพ่อแล้วมันก็หายหัวไปเลยสงสัยจะเจอเพื่อนผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเองละ
5: เดี๋ยวแม่ขึ้นบ้านไปก่อนละกันแล้วหนูจะไปดูอีเฉากล้วยไปหน่อยไม่แน่ใจว่าหัวค่ำเนี่ยไอ้ว่าวมันได้สุ่มไฟอีเฉากล้วยมาหรือเปล่า
6: โผล่หน้าไม่ถูกอย่างนี้เลยไอ้บ้า
7: ผมกับเรารักกันน่ะไม่ผิดเลยครับผู้ใหญ
8: ่ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
9: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
8: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
9: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: อร่อย
10: ดื่ม S 26 Omega Plus
11: วายไรฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
10: เต็มสี่พลาสประโยชน์เต็มกล่อง
11: ต้องเลย
12: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยานะไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
13: ผมไม่อาย
14: ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
15: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
14: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
16: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์8นาฬิกา45นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: บังเอิญจังเลยนะครับจูนเสื้อเราก็ใส่สีเขียวเหมือนกันซะด้วยเป็นงานคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้
19: จูนชอบคิวที่ต้องบอกเนี่ยเพราะคุณออกตัวแรงมาก
4: นี่เธอแต่งหน้าเหรอน้องจูนแนะนำเลยลองแต่งดูนะคะใครแนะนำนะ
16: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้พายฟังได้ไหมคะ
2: พี่ยังไม่เล่าอะไรทั้งนั้นค่ะ
5: จะไม่บอกพายจริงหรอพี่แกจะหนีไปอีกแล้วเหรอ
3: ครั้งนี้ผมไม่ได้หนีแต่ขอออกไปจากชีวิตพาย
16: รักหักหลังจันทร์อังคาร20 นาฬิกา 30 นาที

0: กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
2: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
3: แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
4: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
5: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
6: พี่ว่าฉันพี่สว่างเด็กนั่นนักหรือยังไงถ้ามันตายไปได้ซะก็ดี
7: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
8: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
9: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: บ่อนพนันทำให้แม่กลายเป็นผีพนันฉันอยากได้แม่คนเดิมกลับมาบ่อนพนันต้องไม่มีในทุ่งตาลตะโนดอีก
11: เรื่องนั้นมันเป็นหน้าที่ของพี
12: ่พ่อให้ตำรวจด้วยนะครับไม่มีปัญหาแต่ที่เองฝากข้าเป็นธุระให้เนี่ยพอคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
11: แม่แม่ทำเป็นไรอะแม่
13: แม่เป็นไงบ้าง
11: ขอขึ้นมาลูกแม่ขอขึ้นมาร
9: ักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย
0: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K Beauty Innovationให้ผิวคุณดูสวยโกลกับสาวเกาหลี
15: Roger Kiss เลยสนใจเ
14: หรอนวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Roger
16: Kiss ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
16: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
16: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
19: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ลูกอมฮอน
21: พี่อยากให้ที่วัดมีงานอย่างนี้บ่อยๆจัง
22: ทำไมล่ะจ๊ะ
21: ทุกคนจะได้ไปอยู่ที่วัดเราสองคนจะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนานๆยังไงล่ะจ๊ะ
22: พี่ว่าวนี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ย
21: เราเพิ่งคุยกันได้แค่แป๊บเดียวเองจะไม่ให้เขากลับมาหลอก
22: พี่ว่าวเนี่ยแก้มเหล่าช้ำเหมือนนี
21: ้พี่อยากจะจำกลิ่นแก้มเหล่ามันนานๆเหล่าขอพี่หอมอีกทีได้ไหม
22: พอแล้วไม่เอาแล้วเราจะกลับขึ้นเรือน
21: เล่า
22: พี่หมี
21: ย่าย
22: ปล่อยเราแล้ว
21: ขึ้นบ้านเดี๋ยวนี้
22: ปล่อยเรา
21: บ
22: ้
21: า
22: ปล่อย
21: ป้าบอกให้เองขึ้นบ้าน
22: ปล่อยเราเลยมาไม่ได้ปล่อย
21: บ้า
22: ปล่อย
21: เข้าไป
22: เฮ้ยอะไรกับผู้ใหญ่อะไรขึ้นนะว้าวพี่ว้าวพี่เป็นอะไรพี่ร้องไห้ทำไมใครทำอะไรพี่เหรอ
21: ลูกไปเจิมอยู่ข้อควายนั่นแม่มันกำลังพลอดรักอยู่กับไอ้พี่ใหญ่พี่ใหญ่อย่าทำให้เราเลยนะครับ
23: กล้าโผล่หน้ามาให้กูเห็นอีกเลยไอ้ว้าว
21: ผมกับเรารักกันเนี่ยไม่ผิดเลยครับพี่ใหญ่มึงออกมาจากบ้านกูเดี๋ยวนี้กูไล่มึงออกไปรวยทำแต่ห้องนอนไป
22: ตาพี่ลีผู้ใหญ
21: ่คนมันไม่รักดีใช่ไหมสาส่งเสียให้มาเรียนหนังสือแต่มันกลับไปคิดถึงอนาคตของตัวเองน่าเสียใจไหมล่ะแม่เอาเลยแม่จะจัดการกับมันยังไงแม่ก็เอาเลยถ้าขืนปล่อยให้หนูจัดการจะหาว่าหนูใจร้ายใจดำกับมันอีก

0: มีอะไรเหรอครับคุณมา
1: ผู้ใหญ่คะน้ำในนามันแห้งไปมากเลยอ่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ๋อก็ข้ามันกำลังตั้งท้องอยู่อะครับน้ำน้อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าถึงกับให้มันแห้งไปเลยก็แล้วกัน
1: แต่น้ำมันแห้งลดลงไปเยอะเลยนะคะ
0: เดี๋ยวผมแวะไปดูให้แล้วกันครับขอตัวก่อนนะครับ

0: ไรหรือเปล่าอ่ะสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับ
2: ผู้ใหญ่ครับมึงยังไม่ไปเลยว่าวกูนึกว่ามึงออกจากบ้านกูไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไอ้ว่าว
3: พ
2: ี่ไห่ผมอยากอธิบายให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจ
4: มึงไม่ต้องอธิบาย
2: สิอย่างนั้นกูไว้ใจมึงแต่มึงกระเปิบไทยกูด้วยวิธีนี้เหรอไอ้ว่าวฮะผู้ใหญ่จะให้ผมกราบผมก็ยอมทั้งนั้นแหละจ๊ะขอเพียงแค่ผู้ใหญ่อ่ะได้เข้าใจ
4: มึงไม่มากราบกู
2: กูให้เวลามึง10นาที
4: ใส่หัวจะบ้านกู
2: ถ้ากูยังเห็นหน้ามึงอีกเนี่ย
4: มึงอย่าหาว่ากูไม่เตือนไป
2: ผู้ใหญ่

0: กิดอะไรขึ้นคะผู้ใหญ
1: ่เด็กมันไม่รักดีค่ะคุณส่งเสียให้มันเรียนหนังสือมันก็ไม่เห็นค่ะแถมยังทำร้ายศักดิ์ศรีตัวเองอีกพูดก็แล้วสอนก็แล้วว่าเป็นลูกผู้หญิงเนี้ยอย่าทิ้งสุกรห่ามมันก็ไม่ฟังมันเจ็บกระดองใจจริงๆเรียนหนังสือก็สูงแต่ปัญญามันไม่ได้สูงไปด้วยเลย
0: คุณป้าคะคุณป้าอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นที่อารมณ์กับความรู้สึกเนี่ยมักจะอยู่เหนือเหตุผลเสมอ
1: แต่รู้ถึงไงมันอายเขาไปถึงนั้นนะ
0: มันคงยังไม่สายเกินไปหรอกค่ะมาว่าเราน่าจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยวมาขอคุยกับเฉลาหน่อยนะคะ

0: จเย็นๆนะอย่าร้องไห้สิจ๊ะ
1: ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเลยนะมันจะยิ่งทำให้อะไรอะไรมันแย่ลง

0: เดี๋ยวผมเคลียร์งานเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูระดับน้ำให
1: ้ฉันว่าในเมื่อเด็กสองคนเขารักกันน่ะคุณไม่น่าจะไปกีดกันเขาเลยนะคะ
0: แต่น้องสาวผมยังเรียนหนังสืออยู่นะครับ
1: แต่ใช้วิธีกีดกันแบบนี้มันถูกต้องเหรอคะฉันว่าคุณน่าจะคุยกับแกดีๆนะคะแกคงจะเข้าใจ
0: ไอ้เบาเนี่ยมันเป็นพวกกินบนเรือนที่รถบนหลังคา
1: คุณมีอคติกับในเบามากเกินไปแล้วนะคนเรารักกันมันห้ามได้ที่ไหนล่ะ
0: ที่คุณจะมาใช้วิธีของคนกรุงเทพตัดสินเรื่องนี้ไม่ได้
1: จะคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนอะปัญหามันก็เหมือนกันล่ะค่ะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะผู้ใหญ่ลีคุณจะมาปิดหูปิดตาแบบนี้มันไม่ใจแคบกันไปหน่อยเหรอคะขืนคุณใช้วิธีเผด็จการกับน้องสาวคุณอย่างเนี้ยโดยที่ไม่แคร์ความรู้สึกของแกเลยอะระวังเถอะค่ะสักวันหนึ่งคุณอาจจะต้องเสียใจถ้าแกเกิดตัดสินใจทำอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมา
0: ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในของครอบครัวผมจะทำยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับผม
1: ฉันรู้จักคุณดีขึ้นก็วันนี้เองผู้ใหญ่ลี

0: ไอ้ไดโนเสาร์ไอ้คนเต่าลายปีเอ้ยคนใจแคบคนไม่รู้จักความรักอย่างเงี้ยยิ่งกว่าคนหัวโบราณซะอีกนี่ว้าวพอกันเลยอีกคนนึงก็เผด็จการอีกคนนึงก็ไอ้ขี้แพ้ถ้าฉันเป็นเฉลานะฉันจะไม่มีวันรักคนอย่างนายเด็ดขาด
1: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
2: นั่นนะพี่ตาเด
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋ารับภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
3: ซีรีส์หนังตั้งรวบตึงทุกฟีลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
4: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บ่าวใต้เท้าค่ะ
5: มีสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
6: ฉันให้คุณ5ล้านข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุก
3: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice
7: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เหลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
8: ผมไม่ต้องห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
9: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
10: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
9: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
11: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: ผู้หญิงที่เป็นเหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
14: คุณรักอาชิกาจริงเหรอคะ
15: เจ้าพี่อาชิกาเป็นจบการกินน้ำจะดำพาไปที่หนักมาสู่กาสิแล้วก็จะดำขยายน้ำมาสู่ซอฟต์ที่จนถึงชีวิต
11: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาทีเริ่ม9มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: โกงคนโกง
17: เท่ากับไม่โกงเว้ย

0: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปเลย
1: ข้ามาแล้วรวยรวยแน่ละมึงรวย
2: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
3: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
4: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
1: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
5: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
6: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
7: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
8: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนต่างหาก
9: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
11: เดี๋ยวซีนต่อไป
12: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
13: ไม่ใช่เด็กๆใครก็เรียกพี่ผู้ใหญ่
14: ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดา
5: ที่นายจะไปไหนอ่ะนายต้องดูจากสู้รู้ไหม
15: ผู้ใหญ่ลีแกไล่ผมออกแล้วผมไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรได้หรอกครับผมขอรบกวนคุณมาเอาจดหมายลาฉบับนี้ฝากให้กับฉลาด้วย
5: แสดงว่าความรักของนายมันก็เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเลยใช่ไหม
15: ผมไม่รู้หรอกครับผมรู้แค่ว่าถ้าผมเจ็บแทนฉลาดได้ผมจะยอมเจ็บถ้าผมตายแทนได้ผมก็ยินดีจะตายแทนครับถึงแม้ผมอยากจะเห็นหน้าฉลาดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะครับ
5: นี่นายจะไปไหนล่ะ
15: ก็คงจะกลับบ้านก่อนแล้วครับถ้าเกิดไม่มีอะไรทำผมจะเข้าไปกรุงเทพไปหางานทำครับ
5: พอกันเลยอีกคนนึงก็เผด็จการอีกคนนึงก็ไอ้ขี้แพ้ถ้าฉันเป็นเฉลานะฉันจะไม่มีวันรักคนอย่างนายเด็ดขาด

0: ไอ้ว่าวเอ๊ะหมายความว่าไอ้ว่าวจะมาอยู่ที่นี่อ๋อ
1: หมายความว่าคุณมาจะไล่พินออกทางต้นอย่างนั้นเหรอจ๊ะ
2: พินแหละ
1: คุณมาจ้าที่บ้านมานะพินทำอะไรไม่ดีตรงไหนคุณมาบอกพินตรงๆก็ได้พินจะได้ปรับลุงค
2: ุ
1: ณมาไม่น่าจะต้องมาใช้วิธีอย่างนี้กับพินเลยอ๋อเรื่องผัวพินใช่ไหมถ้าคุณหมาไม่ชอบบอกพินพินเลิกกับมันเลยพินเองก็เหือมันอยู่เหมือนกันจ้ะมันแต่ได้มันมาแล้วมีแต่ดวงตกหนักสวยซ้ำสวยซ้อนเนี่ยพินจะต้องรับใช้มันอย่างกับพลาดแล้วดูสิ
2: พิน
1: จะต
2: ้
1: องบอกแล้วจ้ะ
2: ตั้งสติหน่อยในว่าวอ่ะเขามาแค่ขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นและอีกอย่างเนี่ยฉันไม่เคยคิดที่จะไล่พินออกเลยด้วยนะ
1: จริงนะจ๊ะคุณไม่ได้พูดล้อเล่นให้พินสบายใจนะจ๊ะ
2: จริงสิจ๊ะแล้วฉันจะทำอย่างนั้นกับพินทำไม
1: อ๋อแม่พินใจหายแวบเลยแม่นึกว่าได้ผัวดวงสวยมันจะฉุดให้ดวงเนี่ยตกอับไปอีก
2: นี่พินแต่ฉันต้องขอร้องพินอย่างหนึ่งนะ
1: จ้ะ
2: นายว่าวมาอยู่ที่เนี่ยห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะคนที่บ้านผู้ใหญ่ลีเข้าใจไหม
1: ทำไมล่ะจ๊ะ
2: เออน่าพินไม่ต้องรู้หรอกพินพานายว่าวไปพักก่อนปะ
1: จ้ะได้จ้ะไอ้ว่าวตามมา
3: ขอบใจจากคุณมา
2: จ้ะ
1: เอายกตามมาเลยไอ้ว่า

0: ออกไปกินข้าวกินปลาซะบ้างไปเดี๋ยวมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยไปหรอก
1: ถ้าลูกได้จะได้ก็คงจะดีไม่ใช่เหรอจ๊ะแม่แม่กับพี่ลีจะได้ไม่ต้องอับอายขายขี้หน้าชาวบ้านขอไปมากกว่านี้
0: เอ็งอยากคิดอย่างนั้นพี่เขารักเขาเป็นห่วงเอ็งเขาถึงได้ทำอย่างนั้น
1: แล้วพี่ว่าเขาไม่ดีที่ตรงไหนเหรอแม่ถึงได้รังเกียจเขาแค่เพราะว่าเขาเป็นคนงานในบ้านเราเท่านั้นเองเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นหนูก็ไม่อยากเรียนแล้วไม่เอาแล้วปริญญาปริญญาเรียนมาได้ก็เท่านั้น
0: เองอย่าเอาแต่อารมณ์นักเลยจะคิดจะทำอะไรอ่ะหัดนึกถึงอนาคตตัวเองบ้าง
1: อนาคตเหรอแม่

0: คิดว่ามันจะทำอะไร
1: เมื่อคืนน่ะมันพูดเหมือนประชดว่ามันจะเลิกเรียนหนังสือ
0: ถ้ามันทำอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ใช่น้องหนูอีกต่อไปแล้วล่ะแม่

0: รวยดูนั่งเล่ามันด้วย
1: จ้ะ
0: เล่าเอ้ยตั้งอกตั้งใจเรียนหน่อยเองอะเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันคิดจะทำอะไรคิดถึงพ่อถึงแม่ไว้บ้างถ้าเรื่องแค่นี้อดทนไม่ได้วันข้างในจะลำบากกว่านี้

0: มันจะฟืดหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้หยอดน้ำมันผมทำให้ดีกว่าครับคุณมา
1: ไม่ต้องหรอกค่ะขอบคุณฉันคงไม่จำเป็นต้องพึ่งคุณทุกเรื่องหรอกนะ

0: ทษที่เมื่อวานผมพูดแรงกับคุณไปหน่อย
1: แต่มันก็จริงนะคะฉันมันเป็นแค่คนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวของคุณคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณคงชินกับการได้ออกคำสั่งและทุกคนในบ้านต้องทำตามคำสั่งของคุณที่คุณกีดกันความรักของน้องสาวคุณคงไม่ใช่เพราะคุณห่วงน้องสาวคุณหรอกแต่คงเป็นเพราะคุณกลัวที่จะอับอายที่จะได้น้องเขยเป็นแค่คนงานกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นฉันเข้าใจค่ะ

0: นี้ว่าจ้ะ
1: พี่มันคงจนพี่ก็คงต้องไปตามทางของพี่ลืมพี่ให้ได้ตั้งใจเรียนหนังสือให้จบสักวันเราก็คงจะได้เจอคนที่ดีกว่าพี่ไม่ใช่แค่คนงานในบ้านอย่างพี
0: ่ไม่พี่ว่าอย่าพูดอย่างนั้นชาตินี้เราจะไม่ยอมรักใครนอกจากพี่ว่าคน

0: ปืดแม่ล่ะ
1: อ๋อแม่ทำกับข้าวอยู
0: ่แม่แม่จ้าแม่แม่แม่แม่
2: อะไรวะนางรวยเสียงดังไปสามบ้านแปดบ้านนางเล่าล่ะไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอ
0: คือหนูวัดหนูวัด
2: หนูวะหนูวะหนูวะอะไรแล้ว
0: หนูว่าพี่เหล่าก็คงหนีไปแล้วล่ะแม่
3: ฉันจะไปบอกผู้ใหญ่ลีว่าแกพาน้องสาวเขามาอยู่ที่นี่แกเสร็จจนแน่คนงานกระจอกเลย
4: สุดท้ายก็ต้องท้องโยสงสารกลับมาอุ้มหลานให้ที่นี่เลี้ยงอยู่ดี
0: ถ้าไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่านะ
4: แล้วหล่อนรู้อะไรบ้างยะ

0: ละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: คุณนะพี่ตอง
2: อ้วนยิ้มและโผล่เข้ากอดจอบ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พบกับพวกเรา
5: พบพวกเรา
4: พบพวกเรา
3: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
4: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
6: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CS3 คดีนี้มีคำตอบ
5: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
4: พบกับพวกเรา
5: ทางโซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เจอกันจ้าม
5: ีกระทิยวนครับ
7: มันอุ่นวนมากเลยครับ
8: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีเป็นในน้ำเด็ดท่า
9: อร่อยมาก
7: มันจัดจ้าน
8: เด็ดจริง
9: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
7: นี่บีบมะนาวนะฮะ
10: กลัวคุณไป
11: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ับสนุนโดย
1: ยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100 ล้านคันทั่วโลก
0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: สวัสดีผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ1มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณศศิธรจำนงจันทร์ค่ะ
2: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าวสารนะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะ
2: อ้าวนะหยุด2วันไปเที่ยวไหนก็บอกมาได้นะ
3: หลายคนยังหยุดต่อวันนี้ค่ะวันหยุดใช่ค่ะ
2: ใช่วันนี้ก็วันหยุดเหมือนกัน
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็จะมีวันพุธ
3: วันพุธก็วันหยุด
2: วันหยุดนะครับวันอังคารแสดงว่าต้องมีคนลา
3: คนลาหยุด5วัน
2: หยุด5วันยาวแน่ๆ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับอ้าวเที่ยวกันให้ฉ่ำๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงในวันพุธวัน
3: พฤหัสค่ะ
2: มาทำงานกันต่อส่วนเราทำ
3: ก็ยังทำทุกวัน
2: ทำทุกวัน
3: ค่ะ
2: นะจริงๆน่าจะมีเบี้ยเลี้ยงเลยนะ
3: นายดูอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับนายจะขอบิลเลียน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับไทยช่วยไทยวันแรกคึกคักทั่วประเทศเลยครับประชาชนก็ใช้สิทธิ์ผ่านเป๋าตังนะฮะหลังรัฐบาลเนี่ยร่วมจ่าย 60% ร้านค้าร่วมโครงการยอดเนี่ยพุ่งมากเนี่ยช่วงเช้านะครับลองดูหน่อยคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือที่พิษณุโลกนะฮะเช้าวันนี้ครับตลาดใต้หรือตลาดเทศบาล1ในตำบลในเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผู้คนนะครับออกไปเลือกซื้ออาหารกันอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่ร้านขายข้าวเหนียวหมูทอดแหมอยากกินเลยพ่อค้าขายหมูทอดก็บอกแบบนี้แบบคนเนี่ยมาลุมซื้อหมูทอดกันมากกว่าปกตินะตื่นตัวมากนะครับกับการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยวันแรกลูกค้าบางคนนี่ที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับก็ต้องคอยช่วยเหลือลูกค้าน่ะพ่อค้าก็จะช่วยละครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าอย่างนั้นผมไม่กดเกินกดตามนั้นนี่นะฮะส่วนแม่ค้านะครับก็เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงบอกแบบนี้บอกว่าโครงการนี้นี่ช่วยคนนั้นออกมาใช้จ่ายมากขึ้นทางฝั่งของตัวผู้ค้าเองเนี่ยก็ลูกค้าเองได้ของดี
3: ค่ะ
2: นะส่วนตัวแม่ค้าเองก็ได้ตังค์
3: ขายได้เยอะขึ้น
2: ขายได้เยอะขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่พิษณุโลกนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนที่ขอนแก่นครับที่ตลาดจอมพลครับจังหวัดขอนแก่นวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะครับแต่แน่นอนครับลูกค้าเองเนี่ยก็ออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อใช้สิทธิ์ไทย

0: ช่วยไทยนะครับแม้ลูกค้ายังจะไม่มากนักนะครับแต่ว่ายอดขายก็ต่างกันกับช่วงที่ยังไม่มีโครงการที่เห็นได้ชัดคือพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยซื้อข้าว1กล่องเมื่อเห็นโครงการนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะซื้อ3กล่องเลยซื้อ3กล่องเลยครับนี่ฮะโครงการนี้ทำให้ลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและโครงการนี้เนี่ยก็เดินเข้ามาซื้อได้ง่ายขึ้นด้วยเวลามีโครงการนี้มองว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะหากรัฐบาลออกมาเหมือนออกมาตรการออกมาตรการเหล่านี้เนี่ยนะครับบ่อยๆต่อเนื่องเขาบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนลองดูนะอันนี้นี่นะมีที่ไหนพี่หมวย
1: มีที่ตลาดมหาชัยสมุทรสาครค่ะพี่น้องประชาชนก็ออกมาซื้อหาอาหารทะเลแน่นตลาดทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปจากการสำรวจก็พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะลูกค้าเข้ามาก็ซื้อของแล้วก็สแกนจ่ายที่ร้านอย่างร้านนี้ค่ะมีอาหารทะเลเยอะค่ะกุ้งปลาหมึกปูหอยมีอาหารทะเลแห้งด้วยก็เข้าร่วมโครงการบรรยากาศเช้านี้ที่ตลาดก็คึกคักมีผู้บริโภคเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างหนาแน่นนะคะหลายร้านบอกว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ผู้ค้าก็เตรียมสินค้าแล้วก็สต็อกวัตถุดิบด้วยรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงนี้ลงใต้ไปที่จังหวัดตรังค่ะร้านค้าส่งขนาดใหญ่ก็เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านค้าทั้งในพื้นที่อำเภอเมืองตรังแล้วก็จากต่างอำเภอมาหาสินค้าเลือกซื้อกันเต็มรถเข็นแบบนี้เลยค่ะ
0: เยอะมากเนี่ยซื้อไปตุนกันเลยแหละ
1: ค่ะไปขายให้ประชาชนที่ร่วมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะขนมน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟน้ำอัดลมมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผงซักฟอกทุกอย่าง
0: ทุกอย่างนะฮะที่เราต้องใช้กันนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะบางคนถึงขนาดฝ่าคลื่นลมแรงจากเกาะลิบงอำเภอกันตังมาซื้อของเนี่ยค่ะบรรยากาศแน่นแบบนี้ทางผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าคือคนมาซื้อเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวมาซื้อเพื่อจะเอาไปขายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เกาะนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวขายดีแน่นอนขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณเอกนิตินิติธันประภาสพร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศการจับจ่ายของพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดธนบุรีก็พบว่าคึกคักค่ะบางรายบอกว่าเดี๋ยวใช้ให้เต็มวงเงินเลย
0: อยากกินน้ำมะพร้าว
1: ค่ะ
0: นี่อยากกินเป็นหมดเลยจริงๆคุณผู้ชม
1: เมื่อกี้ข้าวเหนียวหมูทอด
0: ข้าวหมูทอดก็อยากกินน้ำมะพร้าวก็อยากกิน
1: อาหารทะเลแห้งที่มหาชัยด้วย
0: โอ้อันนั้นมันนั่งแทะไม่ได้เลยพี่หมวยเดี๋ยวส่งอาหารทะเลแห้งมา
1: ค่ะ
0: นี่ดูดิฮะน่ากินนะ
1: ค่ะมีข้อมูลจากธนาคารกรุงไทยค่ะครึ่งชั่วโมงแรกยอดใช้จ่ายทะลุไป11ล้านบาทจากผู้มีสิทธิ์กว่า 62,000 รายแล้วณเวลา 9 โมงผ่านไป 3 ชั่วโมงแรกของวันนี้ยอดใช้จ่ายพุ่งไป 170 ล้านบาทจากจำนวนพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์แล้ว 8,900,000 คนค่ะมีร้านค้าที่มีประชาชนไปใช้จ่าย 22,000 ร้านค้าจำนวนธุรกรรมมากกว่า1ล้านรายการค่ะ
0: ซึ่งทางคุณเอกนิตินะครับยังแนะนำครับบอกว่าให้ร้านค้านั้นใช้นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับที่จะช่วยวิเคราะห์ยอดขายอะไรขายดีขายช่วงเวลาไหนพร้อมกับเปรียบเทียบต้นทุนนะฮะและจะมีการสรุปยอดขายทุกวันด้วยเป็นข้อมูลให้แม่ค้าได้ใช้ประกอบการวางแผนการขายในวันต่อไปรวมไปถึงในอนาคตจะมีการต่อยอดนะครับให้นำเอายอดขายนั้นไปขอสินเชื่อจากแบงค์ทางภาครัฐได้เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปกู้นอกระบบ
1: ค่ะ
0: ว่างั้นครับลองฟังมีเสียงไหม
2: ขายเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้แนะนำตัวนกกระซิบ
0: ไม่มีเสียงนะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนที่โอ้อันนี้เป็นอีกเรื่องนะพี่หมวยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สุราษฎร์น
1: ี่
0: ยิงแท็กซี่มันก่อสมุยก็คือที่เราทำกันไป
1: ค่ะ
0: นะครับเรื่องราวของทางฝั่งของตัวแท็กซี่เนี่ยฮะจิตอาสาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนฆาตกรรมนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งเนี่ยใช้วุธปืนยิงเขาแต่ว่าไปรุมเขาเนี่ยประมาณ 8-10 คนนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับผู้ชมครับผู้ช่วงเย็นวันนี้ครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกพิษณุพ่วงพร้อมนะครับท่านเป็นรองกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับหมายจับ3

0: นะครับเข้าไปจับกลุ่มนายประกาศิตโยธะหรือว่านายแบงค์อายุ28ปีนะครับคนนี้ครับเป็นผู้ต้องหานะครับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและความผิดฐานพรบอาวุธปืนไปจับได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบ้านพักของทางเพื่อนผู้ต้องหาเองครับหลังในแบงก์ก่อเหตุยิงนายสิครินหรือเฟิร์สนะฮะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีจิตอาสาเสียชีวิตเมื่อที่24พฤษภาคมครับเจ้าหน้าที่สืบสวนแกะรอยติดตามพฤติกรรมของนายแบงก์เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับจนพบนะครับว่านายแบงก์เนี่ยหลบหนีออกจากเกาะสมุยไปกบดานอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจากการสอบสวนในแบงค์เบื้องต้นรับสารภาพนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถแวะมาหากลุ่มเพื่อนที่ขับแท็กซี่บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วมีการโต้เถียงกับผู้ตายลุกลามเป็นเหตุชุลมุนระหว่างเกิดเหตุผู้ตายใช้วุฒิมีดเนี่ยแทงเข้าบริเวณชายโครงตนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะทำให้ตัดสินใจไปคว้าปืนของนายสินยิงตอบโต้ผู้ตายแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่โดยมีนายสินได้พาตนเองเนี่ยไปทำแผลและช่วยหลบหนีออกจากเกาะสมุยทางเรือประมงนะครับในช่วงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นหลังจากยิงแล้วหลังจากนั้นครับแยกย้ายกันไปหลบหนีหาที่ซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกันครับเมื่อคืนนี้นายสินเองนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำร้ายในเฟิร์สเสียชีวิตไปมอบตัวเลยครับที่สภ.นาสารนะฮะนายสินเองเนี่ยเป็นเจ้าของอาวุธปืนนะครับที่ใช้ก่อเหตุและเป็นคนที่ดูคิวรถแท็กซี่ป้ายเหลืองด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ขออภัยฮะ
1: เช้าวันนี้ค่ะตำรวจส่งตัวทั้งแบงค์และสินขึ้นรถเพื่อจะเดินทางลงเรือไปที่สภ.บ่อผุดพื้นที่เกิดเหตุก็คือที่เกาะสมุย ไปที่เกาะสมุยเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นบรรยากาศที่หน้าโรงพักค่ะมีญาติญาติมีภรรยาของนายแบงค์พาลูกเล็ก2คนมารอพบในแบงค์มารอส่งด้วยก็สวมกอดให้กำลังใจแหล่งข่าวให้ข้อมูลนะคะว่าปกติแล้วแบงค์คนนี้คนที่เป็นมือยิงเป็นคนที่รักเพื่อนมากเคยเข้าสถานพินิจมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนมีปัญหาเวลาเพื่อนมีเรื่องอะไรแบงค์เองมักจะเข้าไปช่วยเพื่อนนี่คือบรรยากาศที่โรงพักนะคะญาติญาติมารอแบงค์ที่สภ.บ่อผุดค่ะ
2: พูดไหมแบบเราไม่ตั้งใจเลยแบบนี้ค่ะไม่มีอะคะ
3: สิ้นดูน้องเลยนะ
4: ครับ
3: ดูน้องด้วย
2: สิ้นเรามีเรื่องจะพูดไหมอะคะสิ้นเรามีเรื่องจะพูดไหมคะให้ขอข้าวไป
4: นิดนึงข้าวไปได้
2: คร
4: ับ
2: สิ้นดูน้องเป็น
4: ข้าวไปได้ครับ
2: ข้าวแบงค์ให้ขอมีข้าวไปจริงอย่าย้ายที่เล็กนะไปกบเลย
0: คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับขณะนี้ตำรวจเองเนี่ยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แล้วทั้งหมดเนี่ยนะฮะ11รายจากทั้งหมด12รายนะครับตามหมายจับเลยครับแล้วก็ยังคงเหลือผู้ต้องหาชื่อว่านายแชมป์นายแชมป์นี่ยังคงหลบหนีอยู่อีก1รายนะครับเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่กลุ่มผู้ต้องหาใช้เป็นที่พักอาศัยและล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่านายแชมป์เองเนี่ยติดต่อขอมอบตัวแล้วนะครับที่สภ.ศรีชนครับทำให้ขณะนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับมีการแจ้ง4ข้อหาหนักนะครับก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนายแบงค์ยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยิง
1: ค่ะ
0: เป็นคนรักเพื่อนนะฮะนายแบงค์อ้างว่าขี่มอเตอร์ไซค์ของแอปหนึ่งแล้วก็มีเหตุทะเลาะกับผู้ตายซึ่งคนตายพูดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนตายพูดไม่ได้แบงค์อย่าพูดอะไรแบงค์ก็พูดได้เนี่ยครับแต่ว่าเมียแบงค์มาส่งกับลูก
1: น้อย2คนนะคะ
0: แบงค์ก็จะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการรักเพื่อนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พอไปออกตัวแทนเพื่อนมากเวลาติดคุกใครจะมาดูแลเมียกับลูก
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยฮะมันไม่คุ้มหรอกครับแล้วทางฝั่งคนตายเองก็เพิ่งมีลูกได้เดือนเดียว
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเรื่องทั้งหมดมาเนี่ย ตั้งแ

0: แรกๆเลยไม่รู้แบงค์จะพูดไงนะหรือว่ากลุ่มนี้จะพูดยังไงแต่ทางฝั่งของตัวเมียของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเหตุมาก่อนหน้านี้จริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนกับแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยพยายามเหมือนไปไล่เขาไปด่าเขาก็จะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ไม่มีการพูดถึงในแบงค์ว่าไปจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทะเลาะกันไม่มี
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ก็ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนะคะ
0: คำถามของแบงค์คือตอนนี้เพื่อนช่วยอะไรแบงค์ชอบช่วยเพื่อนแต่ตอนนี้แบงค์ไปยิงเขาตายแล้วตอนนี้เพื่อนช่วยอะไรบ้างช่วยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้นี่นะแล้วก็ในสินเองเนี่ยน่าจะโดนหนักเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าเป็นเจ้าของปืน
0: ไอ้เจ้าของปืนยังไม่เท่าไหร่พาหลบหนีด้วยนี
1: ่ค่ะ
0: พาหลบหนีด้วยนะฮะแล้วอยู่ในกลุ่มที่ไปก่อเหตุด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับไปดูเรื่องของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นทำร้ายคนขับโบ๊ทใช่ไหมพี่หมวย
1: คือเขาถูกคนขับโบ๊ททำร้าย
0: ทำร้ายขออภัยคุณผู้ชม
1: เขาเรียกรถผ่านทางแอปนะคะหลังจากนั้นค่ะคนขับเนี่ยก็ขับไปไม่นานก็ให้ทางผู้โดยสารซึ่งเป็นชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยลงแถวแยกอโศกก็บอกว่าราคาเท่านี้ก็ไปเท่านี้ทีนี้ผู้โดยสารพอลงจากรถอะค่ะปรากฏว่าถูกทางคนขับโบ๊ทตามมาทำร้ายร่างกายโชคดีนะคะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วย Facebook ของผู้เสียหายเป็นชายชาวญี่ปุ่นอายุ52ปีค่ะบอกว่า28พฤษภาคมที่ผ่านมาถูกคนขับไรเดอร์คนไทยอายุประมาณ 20-30 ปีทำร้ายร่างกายได้มีการโพสต์ข้อความเป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นบอกว่าตนเองจะออกไปทำงานก็เรียกรถผ่านทางแอปพลิเคชันพอขึ้นรถไปทุกอย่างปกติจนไปถึงแยกอโศกคนขับพูดบอกว่าผมไปได้แค่นี้ครับทางผู้โดยสารชายชาวญี่ปุ่นก็งงก็เลยถามกลับไปว่าอะไรนะครับคนขับตอบว่าราคานี้ผมไปได้แค่นี้ครับตนเองก็พูดว่าคุณพูดอะไรถ้ามีปัญหาเรื่องราคาก็ควรจะไปคุยกับบริษัทก็คือคุยกับทางโบ๊คุณก็ตกลงรับราคานี้เองไม่ใช่หรอถึงมารับผมพาผมไปให้ถึงจุดหมายด้วยแต่ว่าคนขับพูดว่าลงจากรถเดี๋ยวนี้เลยแล้วเขาจอดรถนะคะแล้วก็พูดซ้ำหลายครั้งให้ชายชาวญี่ปุ่นลงจากรถทางผู้โดยสารบอกว่าไม่มีทางเลือกก็ต้องลงจากรถค่ะแต่คนขับตามลงมาแล้วก็วิ่งเข้ามาชกต่อยทันที
0: นี่แหละครับทางผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นยังบอกด้วยนะบอกว่าตนเองเนี่ยต้องเอามือเนี่ยมาป้องกันบริเวณใบหน้าเอาไว้แต่สุดท้ายเนี่ยจับถูกชกที่ด้านหลังศีรษะหลายครั้งโชคยังดีนะครับเขาบอกว่ามีพลเมืองดีที่เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวๆนั้นเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้ตนเองเนี่ยจึงไปโรงพยาบาลแล้วเขายังบอกด้วยว่าตอนนี้เขากลัวมากๆนะฮะแต่ก็ยังคงเห็นน้ำใจคนไทยแล้วครับที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็นำเอารองเท้าเนี่ยมาคืนให้เขาด้วยเพราะรองเท้าของเขานั้น มันขาดเนี่ยเอารองเท้าแตะมาให้นี่ฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามทางด้านของนางวรรณสนันธนาวุฒิพรกุลอายุ58ปีนะครับคือทางฝั่งของตัวกันเองเป็นแม่ค้าครับได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ไปช่วยเอาไว้เล่าแบบนี้บอกว่าไอ้บ่ายวันนั้นเนี่ยรถมันติดมากจู่ๆในฉันก็เห็นคนทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ขับรถพยายามไล่ลูกค้าลงจากเหมือนกับลงจากรถน่ะนะฮะพยายามแบบเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเขาบอกชายชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไม่อยากจะลงจากรถเลยถูกคนขับเนี่ยเขาผลักให้ลงจากรถแต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ยอมลงก็เลยทำให้คนขับเนี่ยลงมาจากรถและพยายามนำตัวคนญี่ปุ่นเนี่ยลงจากรถให้ได้สุดท้ายเนี่ยชาวญี่ปุ่นลงมาแล้วก็ผลักคนขับหลังจากนั้นก็เลยถูกคนขับเนี่ยชกต่อยหลายครั้งทั้งใช้ศอกฟันเข้าที่หัวตอนนั้นตัวเธอเองตกใจนะก็รีบรวบรวมคนเนี่ยให้ไปช่วยกันห้ามเธอเองก็โทรเรียกตำรวจด้วยแล้วก็บอกให้คนขับผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนแต่คนขับเนี่ยกลับโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือพูดจาใหญ่โตเลยแล้วก็ขับรถหนีไปเนี่ยครับคุณผู้ชมครับพอตำรวจไปถึงนะครับก็พยายามติดต่อไปที่คนขับนะครับแต่ว่าคนขับผู้ก่อเหตุปฏิเสธที่จะมาพบตำรวจบอกว่าพวกคุณไม่มีสิทธิ์ออกหมายจับผมหรอกว่าแบบนั้นคือเรื่องนี้แม่ค้ายังบอกเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คนไทยเนี่ยมันผิดเต็มๆเลยล่ะถ้าคนขับไม่ประสงค์ที่จะไปส่งผู้โดยสารต่อคุณควรต้องช่วยเรียกรถคันอื่นให้ไปส่งเขาไม่ใช่เอาแต่ค่าโดยสารแล้วไล่เขาลงแล้วไปใช้ความรุนแรงเวลาเขาไม่ลงถ้าชาวญี่ปุ่นผู้เสียหายร้องเรียนสถานทูตและเกิดแจ้งเตือนขึ้นมามันจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยนั้นเสียหายในสายตาต่างชาติอีกทั้งเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้ว ทำไมไปทำแบบนี้ล่ะจ้าโบ๊นะลองฟังดูครับ
2: เขาประมาณว่ารถติดเขาไม่อยากไปส่งที่เป้าหมายที่เขาจะไปทีนี้ทางคนขับบอกว่าผมไม่เอาค่ารถแต่ให้คุณลงตรงนี้แล้วคุณไปหารถคันใหม่ทีนี้ทางนู้นทางชาวต่างชาติเขาไม่ยอมเขาก็ผลักลงจากรถเขานั่งอยู่ในรถขวางหลัง
3: เ
2: บาะหลังเมียเขานั่งข้างในสามีนั่งข้างนอกเขาลงมาจากรถเขาก็ไม่ยอมมาผลักเขาก็ผลักคืนไปผลักคืนคนไทยก็ต่อยทีนี้สู้เขาไม่ได้เพราะคนไทยมัน30กว่าไอ้นี่60 70ก็รัวแตกรัวอย่างเงี้ยจนตรงเนี้ยแตก
3: อ๋อใส่ศอกด้วย
2: ใส่ศอกหัวแตกใส่ศอกหัวโอ้โหหมัดนับไม่ถ้วนทีนี้มีแต่คนไทยมุงแต่ป้านี่ไม่มุงป้าไปแยกป้าบอกว่าจะมาต่อยกันทำอะไรมีอะไรกันว่ามาอย่างงี้ป้าก็บอกว่าหนุ่มต้องหยุดนะลูกเดี๋ยวมันผิดเดี๋ยวคนไทยเสียชื่อประเทศชาติตำรวจบอกทำไมคุณต้องหนีก็บอกผมไม่ได้หนีหรอกผมเสียทำเวลาทำหากินตอนนี้ผมอยู่เพชรบุรีแล้วผมกลับไปไม่ได้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าคุณหัวหมออย่างนี้ผมจะออกหมายจับแล้วเขาสวนไทยตำรวจมาว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์จะมาจับผมมีสิทธิ์แค่หมายเรียกหมายจับคุณไม่มีสิทธิ์ตำรวจก็บอกว่าป้าเดี๋ยวผมจัดการให้ถึงที่สุดทางเราผิดเต็มประตูเลยทางคนไทยต้องหารถให้เขาเรียบร้อยแล้วบอกกับเขาว่าถ้าสมมติว่าค่ารถ500ผมยกค่ารถให้คุณทั้งหมดเลยคุณไปส่งเขาต่อประมาณ3โล5โลอะไรก็ว่าไปนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่อันนี้เอาของเขามาทิ้งเอามาทิ้งตรงนี้เขาไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนแล้วฉันจะไปยังไงต่อ
0: ป้าพูดเก่ง
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: แล้วป้าก็พลเมืองดี
0: พลเมืองดีจริง
1: เข้าไปช่วยห้าม
0: เข้าไปช่วยห้ามบอกจะไปจอดกันนี้ทำไมนี่นะป้าขายน้ำอะไรน้ำแดงเหรอ
1: ค่ะแล้วต้องไป
0: น้ำชงน้ำชงนี่
1: อ๋อจุดนี้แยก
0: คนละครึ่งเลยนะมีคนละครึ่งเห็นไหมล่ะนั่นแหละเห็นไหมล่ะ
1: ไทยช่วยไทยพั
0: ฒน์ไทยช่วยไทยพัฒน์ใช่ไหมนี
1: ่ค่ะ
0: นี่ป้าเล่าซะแบบละเอียดเลย
1: ค่ะเพราะป้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
0: แต่พี่เล็กกับป้าพี่แกอายุยังอาจจะน้อยกว่าเราก็ได้นะ
1: ค่ะพี่
0: เออ
1: ยิ่งมากกว่า
0: อายุเท่าไหร่58
1: ใช่มากกว่าพี่หนุ่มค่ะ
0: เพราะตอนนี้เขามีการจัดนั่นด้วยนะจัดลำดับลำเดบนะ
1: ค่ะ
0: พี่หมวยเห็นพี่ลงมาวันก่อนน่ะเออเขามีการจัดลำดับแล้วนะ
1: ว่าอายุเท่าไหร่ให้เรียกอะไรเหรอคะ
0: ใช่ก็บอกว่าหล่อแล้วรวยเนี่ยให้เรียกว่าเฮียไม่รวยกับหล่อเนี่ยให้เรียกว่าพี่ไม่หล่อกับรวยให้เรียกว่าเสียแก่บวกรวยเนี่ยเขาเรียกว่าป๋า
1: ค่ะ
0: แก่แล้วรวยเรียกว่าป๋า
1: ค่ะ
0: แก่ไม่รวยเขาเรียกว่าลุงแต่ถ้าไม่หล่อด้วยไม่รวยด้วยเขาเรียกว่าไอเฮีย
1: ค่ะ
0: แล้วแก่ไม่หล่อแล้วไม่รวยด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไอเท่าเขาแบ่งวักมางั้นเลยแบ่งเป็นช่องๆเลยพี่หมวย
1: ค่ะของพี่หนุ่มช่องไหนคะเดี๋ยว
0: ของพี่เหรอ
1: ของพี่
0: ของพี่นี่ไม่น่าจะช่องที่6กับช่องที่7แล้วแหละเห็นยังไงเขาเรียกไอเฮียกันบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: แต่ไอเฮียที่ไม่ใช่ไอเฮียจริงๆอ่ะผู้หญิงก็มีนะ
1: เหรอคะ
0: ผู้หญิงเนี่ยฟังดีๆนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสวยบวกรวยเนี่ยเขาเรียกมาดามสวยบวกรวยน
1: ะ
0: ไม่รวยแต่บวกก็สวยได้เขาเรียกพี
1: ่ค่ะ
0: พี่คนสวยไม่สวยแล้วก็รวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สวยแต่รวยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกเจ
1: ๊ค่ะ
0: นะแก่แต่รวยเขาเรียกคุณย่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แก่แล้วก็ไม่รวยด้วยเขาเรียกอีป้า
1: ค่ะ
0: เนี่ยไม่สวยไม่รวยเขาเรียกว่าอีจะเรียกอะไรดีวะ
1: เรียกอะไร
0: อีเว้นแล้วแก่ไม่สวยแล้วยังไม่รวยด้วยเขาเรียกอีแก
1: ่
0: นี่อะดูเอาเองนี่เห็นไหมล่ะเนี่ยคุณผู้ชมพอดีเมื่อกี้ไปเรียกเขาว่าอะไรอะ
1: เรียกป้า
0: เนี่ยก็ไปตกช่องห้าป้าไปเรียกป้าคือแก่ไม่บวกไม่รวยเนี่ยเขาจัดไว้อย่างนี้เลยนะในชาวเน็ต
1: อ
0: ะเห็นไหมล่ะคุณตกช่องไหนล่ะ
1: ค่ะของพี่หนุ่มช่องไหนนะคะ6หรือ7เหรอคะ
0: ไม่อันนี้
1: ของผู้หญิง
0: พี่หญิงแต่พี่หมวยตกอันไหนดีกว่า
1: พี่หมวยตก
0: นี่ผู้ชาย
1: ค่ะ
0: ของพี่เนี่ยไม่ช่อง6ก็ช่องล่าง
1: เหรอคะพี่หนุ่มต้องช่อง1เลยค่ะหล่อแล้วรวย
0: อุ๊ยอย่าสิอย่าเรียกพี่ว่าเฮียมันใกล้ๆกับช่อง6
1: ค่ะ
0: เนี่ยอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับขำๆนะ
1: ค่ะ
0: ชาวเน็ตก็มาตั้งพอดีมีข่าวนี้พอดีเลย
1: ค่ะอายุ58ตกลงเราต้องไปพิจารณาความสวยกับความรวยประกอบ

0: ข่าวอื่นดีกว่าเดี๋ยวเขาว่า
1: ค่ะใจสู้ค่ะจำได้ไหมคะเราเคยนำเสนอไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ชายคนนึงอะค่ะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็พาผู้หญิงเข้าไปที่ห้องพักหลังจากนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วพบว่าผู้หญิงเป็นศพอยู่ที่ห้องน้ำหลังจากนั้นค่ะเวลาผ่านไปตำรวจไปจับได้เป็นผู้ชายที่ก่อนหน้านี้มันเคยมีคลิปออกมาว่าเขามักจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงมีคลิปเนี่ยค่ะลงใน TikTok ผู้ชายคนนี้คือใจสู้สัญชาติเมียนมาอายุ46ปีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่หนีไปอยู่ที่เมียนมาจับได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ18พฤษภาคมค่ะเขาไปก่อคดีฆาตกรรมแล้วก็ทิ้งร่างของผู้หญิงชาวไทยใหญ่ในห้องน้ำที่หอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุในวันนั้นก็ไปตรวจสอบแล้วก็พยายามหาเบาะแสจนทราบตัวคนก่อเหตุแต่ว่าใจสู้หลบหนีไปที่เมียนมาล่าสุดวันนี้ตำรวจสภ.แม่ปิงค่ะจับตัวใจสู้ได้แล้วตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ได้รับการประสานส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยผ่านที่ด่านชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเดี๋ยวตอนบ่ายวันนี้ค่ะจะมีการนำตัวมาสอบสวนคดีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทกฤตธาพลยี่สาครจะเป็นคนทำการสอบสวนแล้วก็จะเป็นผู้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยจับได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายนำตัวกลับมานะคะ
0: นี่นะจับเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นี่นะครับไม่รอด
1: ไม่รอดค่ะ
0: ไม่รอดนะมีป๋องกับพลส่งมาเลยนะด่าผมใหญ่เลยเนี่ยดูอยู่พอดีเลยคุณผู้ชมเนี่ย
1: ค่ะพี่ป๋องเป็นแฟนรายการดูอยู่ทุกวัน
0: ดูอยู่ทุกวันเลย
1: ค่ะ
0: พี่ป๋องทุกวันวันก่อนก็ร้องไห้อาร์เซนอลแพ้ไม่ได้แชมป์
1: พี่หนุ่มลงรูปผู้ชายคนนึง
0: ไม่ผมไม่รู้คนนั้นเป็นใคร
1: ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่รู้เป็นใครไม่รู้เป็นใคร
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาเป็นโยเคเลสหรืออะไรนักบอลอาร์เซนอลอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เห็นเขานั่งกุมขมับอะไรเงี้ยก็ร้องไห้ทุกคืนส่งข้อความหนุ่มนอนไม่ได้เลยไม่รู้ทำยังไงนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชม
1: คือมันเสาที่แพ้บอลอ่ะที
0: ่ใช่นอนไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วร้องไห้จริงจังนะป๋องกพลเนี่ยเป็นคนซีเรียสเรื่องบอลมาก
1: ตั้งความหวังไว้มากเลย
0: ตั้งความหวังไว้มากเมื่อวานก็โทรมาคุยเนี่ยสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องบอล
1: ค่ะ
0: บอลแพ้ร้องไห้แต่อีกเรื่องพี่หอยเลิกทำร้านก๋วยเตี๋ยว
1: อ๋อใช่
0: นั่นแหละก็ดีแล้วพี่หอยก็เลิกทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำดีแล้วผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วโทรไปคุยแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะสงสารพี่หอย
1: ค่ะ
0: บอกได้แค่นี้เอาไว้ให้เขาพูดเองแต่ผมสงสารเขามากพอฟังเรื่องเขาแล้ว
1: จำได้ว่าพี่หนุ่มก็เคยไปทาน
0: เคยไปกิน
1: แล้วก็อร่อยด้วยคนเยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: คือสำหรับผมมองว่ามันถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแหละแต่ว่าผมว่ามันก็ที่ผมไปกินเพราะพี่หอยไงเนา
1: ะ
0: ไว้รอเขาพูดเองแล้วกันแต่มันอดพูดไม่ได้อะฟังพอฟังแล้วมันเดือดพี่หมวยต้องฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: นะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: หอม
5: อะไร
4: ถั่วอยาก
5: ขั่ว
6: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี๊ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเกี๊ยว
7: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: ทิพรส
9: มึงโกนหนักแกนั้น
10: คุณยังปล่อยเลย
9: ผมล้อเล่น
11: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
12: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
13: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
14: โทษฐานที่

0: ักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โกงคนโกง
3: เท่ากับไม่โกงเว้ย
2: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
4: เข้ามาแล้ว
5: รวยรวยแน่ละมึงรวย
6: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
7: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
8: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
9: เขาบอกถังว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ
10: ้เฮ้ยเฮ้ย
11: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
12: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานของเป็นระยะระยะ
13: โชว์หนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
14: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
0: เกมกองเกมพุทธพฤหัส

0: ลองเลย
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
2: สนุนโดย
3: คาชิวคาชิวไม่มีอาการภูมิแพ้ไม่ถึงลอริโนสตัวยาลอราคาดีนอันคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาลอริโนสชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
4: คนส่งมาถามใหญ่เลยบอกไหนเล่าสิ
5: พี่หนุ่มเล่าให้หมวยฟังแล้วค่ะขึ้นแทนพี่หอยเลย
4: ขึ้นไหม
5: ขึ้นสงสารพี่หอยเลย
4: นั่นแหละเนาะ อ้าวโอเคไปดูข่าวต่อคุณผู้ชมครับที่พะเยานะคุณผู้ชมครับก็มีกรณีของนักโทษคดียาเสพติดแหกคุกนะฮะชิงรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านในหลบหนีตำรวจเองเนี่ยปูพรมนะครับคนบ้านญาติดับเร่งหาตัวกันนะจ้าละวันเลยคุณผู้ชมครับลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่คือโฉมหน้าของคนร้ายนะครับที่แหกคุกนะฮะเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.เมืองพะเยาครับได้รับแจ้งจากทางเรือนจำจังหวัดพะเยาบอกว่านักโทษชายเดชรัตน์หรือว่าน็อตอายุ28ปีนะครับคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดนะครับแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนเป็นผู้ต้องขังชั้นดีนะครับเหลือโทษจำคุกอีกเพียงแค่1ปี6เดือนกับ12วันเท่านั้นเองคือเรียกว่ามีคุณสมบัตินะครับเข้าเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวนะฮะอยู่ที่ร่อง5ใช่ไหมพี่หมวย
5: ค่ะ
4: เพื่อไปฝึกทักษะวิชาชีพนะครับด้านการเกษตรเตรียมพร้อมก่อนที่จะปล่อยตัวเข้าไปนะครับคือนักโทษชายคนนี้ครับได้อาศัยจังหวะฝึกหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็ไม่มีรั้วกั้นใดอย่างใดเบื้องต้นพบว่านักโทษชายเดชรัตน์คนนี้ครับได้เดินเท้าเข้าไปพักอยู่ที่บ้านของญาตินะฮะห่างจากเรือนจำประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรโดยได้เข้าไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิงลอลิง501พะเยาแล้วขี่หลบหนีนะครับไปที่ถนนสายทางหลวงชนบทหมายเลขพย001มุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านผาช้างมูกนะฮะตำบลบ้านต๋อมที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาท่านผู้ชมครับเขาเชื่อแบบนี้ครับว่าสาเหตุที่หลบหนีเนี่ยเนื่องจากปัญหาเครียดเรื่องของครอบครัวครับเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมามีญาติเนี่ยนะฮะคือไปเยี่ยมแล้วก็มีข้อมูลว่าภรรยาเนี่ยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวนักโทษชายคนนี้นะครับมาคุมขังที่เรือนจำต่อไปท่านผู้ชมครับโดยเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงส่วนที่กำลังนะครับปูพรมครับแล้วก็ไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมมีการประสานไปที่ทางญาตินะครับให้ติดต่อทางผู้ต้องขังคนนี้กลับมามอบตัวซะส่วนประชาชนที่พบเห็นบุคคลนี้นะฮะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆเอาไม่ต้องอ่านตรงนี้ก็ได้เอาง่ายๆนะคนนี้หนีแหกคุกแล้วคือเขากำลังจะพ้นโทษด้วยเป็นนักโทษชั้นดีก็เลยโดนย้ายไปอยู่ที่ร่องห้าร่องห้าไม่มีรั้วเลยนะคือเขามั่นใจว่าคนพวกนี้จะไม่หนีละเพราะว่าเป็นคนดีแล้วเขากลับคืนสู่สังคมแล้วสุดท้ายหนีสาเหตุเพราะอะไรเมียจะไปทำงานต่างประเทศแล้วไปรู้มาญาติมาบอกแต่เรื่องอื่นๆไม่รู้ยังไงเมียอาจจะไม่ได้แจ้งเขาก็ได้ว่าเมียเนี่ยจะไปต่างประเทศแล้วเขาเลยแหกออกมาน่าจะไปตามหาเมีย
5: ค่ะใช่
4: เนี่ยฮะซึ่งจะพ้นอยู่แล้วอ่ะ
5: ค่ะเหลือแค่1ปี6เดือน12วันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่พบเห็น
4: ครับ
5: ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
4: ทนไม่ไหว
5: ค่ะ
4: คืออยู่มันสักพักใหญ่แล้วนะแต่ว่าพอไปเจอปัญหาเรื่องของภรรยานี้ไม่ไหวนะเอาก็ไม่คุ้มหรอกครับพี่น็อตกลับไปมอบตัวเถอะ
5: ค่ะ
4: เนาะแทนที่จะได้รีบออกมากลับกลายเป็นว่าต้องไปติดต่อนี่ยุ่งเลย
5: ค่ะ
4: ไปเพิ่มโทษยุ่งเลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะโอเค
5: ไปที่พัทยาชลบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถของแอปหนึ่งแล้วก็ไปถูกคนขับเลือนลามนะคะเหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอมีการเรียกค่าเสียหายด้วยเป็นผู้เสียหายที่โพสต์คลิป

0: อนที่ถูกคนขับแอดหนึ่งลวนลามใช้มือมาลูบที่ขาเธออะค่ะเธอเองได้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วอีกมือนึงก็คือจับไปที่อวัยวะเพศของตัวเองเธอเองระบุข้อความนะคะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่จุดๆๆมากๆอยู่ที่พัทยามา3ปีนี่คือครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์กับเธอกลัวมากค่ะแต่ก็พยายามมีสติพยายามใจดีสู้เสือจนเธอเดินทางกลับถึงห้องของเธอตอนนี้จิตตกกลัวใจสั่นแล้วมันจอดรถรอมันไม่ยอมไปใจสั่นตัวสั่นกลัวมากๆไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของคลิปนี้ก็คือคุณเมย์นามสมมุตินะคะอยู่27ปีค่ะเธอบอกว่าเกิดเหตุตอนเช้าของวันที่30พฤษภาคมเธอกับเพื่อนแล้วก็แฟนเพื่อนเรียกรถผ่านแอปหนึ่งค่ะเธอเรียกแถว Walking Street ที่ซอย16พัทยาใต้ให้ไปส่งเพื่อนกับแฟนที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนพอหลังจากเพื่อนกับแฟนลงไปคือเพื่อนกับแฟนนั่งด้านหลังส่วนเธอนั่งข้างคนขับอะค่ะหลังจากเพื่อนกับแฟนลงไปแล้วเธอเพิ่มเงินให้คนขับอีก200บาทเพื่อจะให้ไปส่งอีกโรงแรมนึงที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักทีนี้พอเพื่อนกับแฟนลงไปคนขับออกไลน์เลยค่ะจังหวะที่กำลังรอจะขับข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงคนขับล็อกประตูหลังจากนั้นเอื้อมมือมาจับหน้าอกมาจับขาของเธออ้างบอกว่าขอดูรอยสักหน่อยอ้างแบบนี้แล้วอีกมือนึงก็คือจับอวัยวะเพศของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเธอเล่าบอกว่าคนขับใช้มือลวนลามเธอตลอดทางพอไปถึงโรงแรมค่ะก็ไม่ยอมปลดล็อกประตูให้แล้วก็พยายามจะขอแลกเบอร์โทรศัพท์เธอเองบอกว่าเธอต้องการลงจากรถให้เร็วที่สุดก็เลยตัดสินใจให้เบอร์โทรศัพท์ไปคนขับก็เลยปลดล็อกให้หลังจากนั้นเธอได้จังหวะรีบลงจากรถทันทีแล้วก็รีบเข้าห้องพักห้องพักเธออยู่ชั้นล่างนะคะ
1: คุณผู้ชมครับแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเธอบอกว่ายังไม่จบนะฮะเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยยังคงอยู่ที่ลานจอดรถนะครับนานเกือบ1ชั่วโมงไม่ยอมไปไหนนะครับแล้วยังพยายามโทรศัพท์มาหาหลายสายด้วยเธอเองเนี่ยเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วก็เลยตามพี่สาวให้มาอยู่เป็นเพื่อนแต่เขาเองเนี่ยยังโทรมาไม่เลิกนะฮะจนเธอเองเนี่ยต้องตัดสายตัดสินใจรับสายนะครับผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้บอกว่าน้องลืมพลาสติกเอาไว้ออกมาเอาหน่อยบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่ทันจะพูดจบนะฮะเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องพักเลยคุณผู้ชมโชคดีนะฮะตอนนั้นพี่สาวเนี่ยมาถึงแล้วพี่สาวจึงถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานพร้อมถามว่าเข้ามาทำไมทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจนะครับแล้วรีบเดินกลับไปที่รถพี่สาวจึงเดินตามออกไปถ่ายคลิปผู้ก่อเหตุรีบขึ้นรถไปนะครับแล้วขับหนีไปอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาพยายามโทรศัพท์มาขอร้องว่าให้ลบคลิปรวมไปถึงแฟนสาวของเขาเองก็โทรมาขอร้องเช่นกันพร้อมกับยอมรับนะว่าแฟนตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพี่แต่ครั้งนี้เนี่ยโดนถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายบอกเลยบอกว่ายังไงเธอเองก็ไม่ยอมลบคลิปแล้วไปแจ้งความด้วยนะฮะที่สภ.เมืองพัทยาลองดูช่วงนี้หน่อยฮะลองดูหน่อยครับ
2: พี่เอาลิฟต์มาให้หน่อยเอาลิฟต์ให้หน่อย
3: ใช่ค่ะพี่ทำอะไรน้อง
2: ผมเมื่อกี้พี่เอาลิฟต์มาให้หน่อยเอาลิฟต์ให้หน่อย
3: ใช่ค่ะพี่ทำอะไรน้องผมเมื่อกี้
1: ตอนเดินไปขึ้นรถนู่นนะพี่สาวเธอเดินตามไปถ่ายคลิปเลยนี่ไปแล้วโอ้โหเสียงท่ออย่างก็เรือกลไฟไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหแสบจริงๆคุณผู้ชมครับความคืบหน้าล่าสุดครับวันนี้ทีมข่าวสอบถามไปที่ทางคุณเมย์อีกครั้งหนึ่งทราบว่าวันนี้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาครับได้มีการเรียกผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเจรจากับเธออีกครั้งนึงในช่วงบ่ายหลังจากเมื่อวานนี้ครับยังคงตกลงค่าเสียหายกันไม่ได้เพราะตนเองนั้นเรียกค่าเสียหายไป 100,000 บาทแต่เขาไม่มีให้ครับตนเองยังคงยืนยันนะครับว่าแม้เขาจะจ่ายค่าเสียหายแต่ตนเองเนี่ยจะดำเนินคดีต่อไปเพราะพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นอันตรายกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงคนอื่นๆซึ่งแฟนของตัวคนขับรถคันนั้นเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าเขาทำมาหลายครั้งแล้วพี่แต่ไม่มีใครเคยถ่ายคลิปไว้ได้จึงไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเขาที่สำคัญเขาบอกตำรวจว่าที่กล้าก่อเหตุเพราะตนเองเนี่ยพูดจาดีเหมือนมีใจให้เขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยตนเองเนี่ยพูดเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์แย่ๆให้เร็วที่สุดคือพูดง่ายๆฮะไอ้ฝั่งตัวแท็กซี่เนี่ยใช่จะเป็นแท็กซี่นะ
0: ค่ะ
1: ไปไรนะโบนะโบอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับคือในนี้เขาไม่ได้เขียนมานะว่าเป็นโบแต่ว่าผมบอกให้แล้วกันเผื่อ

0: จะได้ไปจัดการย
1: ัง
0: ไงที่หลังต้องบอกหน่อยเนี่ยฮะโบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบไอ้คนขับโบคนนี้ไปบอกตำรวจบอกว่าผู้หญิงมีใจพูดจาดีกับเขาแต่ผู้หญิงเขาบอกว่าพี่สถานการณ์อย่างนั้นน่ะจะให้หนูไปตะคอกเหรอมันก็จะฆ่าหนูหรือเปล่าเขาเลยต้องพูดทำเป็นเหมือนกับว่าได้สิคะอย่างงู้นอย่างนี้จะเอาเบอร์ก็ให้ไปเสร็จปุ๊บก็ต้องโทรเช็คก่อนว่าใช่เบอร์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ยอมปล่อยลงจากรถ
1: ค่ะก็คือล็อกประตู
0: อ้าวลองฟังดูนะครับ
2: เขาก็มาพูดด้วยกันนั่งคุยกันสี่คนนั่นแหละเขาบอกว่าหนูเล่นกับเขาก่อนในรถอะที่คุยดีด้วยเพราะอะไรใจดีทู่เสือเพราะอะไรคือเราอยากให้ตัวเราเนี่ยไปถึงโรงแรมให้มันถึงนะไม่ให้เขาพาเราไปที่อื่นเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็อ้างว่าเราอ่ะเล่นด้วยกับเขาแล้วก็ในคลิปที่ว่าเขาตามมาถึงโรงแรมเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนเปิดประตูนะประตูโรงแรมเปิดไว้แล้วเขาก็แค่ผลักเข้าไปก็เลยว่าแต่มันจะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่เกี่ยวไม่สมควรหนูไปขอกล้องที่โรงแรมก็ได้เพราะหนูมั่นใจพี่สาวหนูก็ที่ไม่ได้ล็อกเพราะว่าพี่สาวเพิ่งมาแฟนของเขาว่าคือพิมพ์มาบอกเราแบบนี้ว่าหรือประมาณว่าเคยทำแบบนี้มาแล้วหลายรอบแต่ว่าเหมือนไม่มีใครเคยถ่ายคลิปอะมีแค่หนูคนเดียวที่ว่าถ่ายคลิปมาได้เมื่อวานตกลงกันได้แล้วอะค่ะก็คือดำเนินคดีแล้วก็เขาก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ว่าน่าจะมาเคลียร์วันนี้อีกทีนึงเรียกไป100,000นะคะแต่ว่าเขาไม่มีให้ก็เลยลดจอดมาให้แต่ว่าต้องรอดูวันนี้ก่อน
0: เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับโบอีกแล้ววันนี้เราอ่านข่าวโบ้ใน2ข่าวแล้วนะ
1: ข่
0: าวสับสอกคนญี่ปุ่น
1: ค่ะอันนั้นเกิดขึ้นในกรุงเทพ
0: แล้วก็อันนี้อีกโบ้หนึ่ง
1: ที่พัทยา
0: อันนี้ไปล้วงเขาไปจับเขาแล้วบุกเข้าไปในห้องเขา
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสัก2สัปดาห์ก็มีที่เด็กกระโดดหนีจากโบ้ใช่ไหมก็มีอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนั้นเป็นที่เป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็โบ้นะ
1: ใช่อ
0: ันนี้โบ้ต้องเช็คแล้วนะเพราะผมว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วนะ
1: แล้วก็คือแฟนของคนก่อเหตุบอกว่าทำมาแล้วหลายครั้งด้วยแต่ว่าคุณเมย์คือคนที่ถ่ายคลิปแล้วคนที่เอาเรื่อง
0: เนี่ยฮะโบคงต้องเช็คแล้วนะครับเพราะว่ามาตรฐานในการคัดเลือกคนเนี่ยคือมันยังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วพอมีเรื่องแบบนี้จะทำยังไงเพราะเนี่ยมาจากโบหลายเรื่องเลยอันนี้ยังไม่รวมมีเรื่องอื่นอีกนะ
1: ก่อนหน้านี
0: ้นะครับอ้าวมีไหมพี่หมวย
1: มีที่สงขลาค่ะเป็นพ่อกับแม่ที่พาลูกสาวอายุ17ปีไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนค่ะคือไปถูกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าส่งสอด้วยพยายามซ้อมเขาทำร้ายร่างกายแล้วไม่ได้ซ้อมคนเดียวค่ะมีหลานมาช่วยซ้อมหลังจากนั้นให้ถ่ายรูปผลงานคือน้องพยายามร้องขอชีวิตนะคะแต่ทางกลุ่มคนก่อเหตุไม่หยุดทำร้ายร่างกาย
0: ครับเนี่ยนะฮะคือคลิปภาพคุณผู้ชมครับมันเป็นหลักฐานชั้นดีนะครับที่ทางพ่อแม่ของทางน้องบิวอายุ17ปีนะครับน้องบิวนี่นามสมมุตินะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเอาคลิปนี้ไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวครับบอกลูกสาวเนี่ยถูกกลุ่มของนางสาวหมอกเนี่ยอายุ28นะฮะแล้วก็ยังมีนางสาวขวัญอายุ19ปีพร้อมกับผู้อีก 4-5 คนครับรุมทำร้ายร่างกายลูกสาวของเขานะครับติดต่อกันนานเกือบ20นาทีจนน้องบิวเนี่ยสลบไปเลยนะครับจากนั้นนางสาวหมอกปลุกลูกสาวให้ตื่นขึ้นมาโดยการกระชากหัวนะครับและบังคับให้ถ่ายรูปโชว์ผลงานที่รุมทำร้ายร่างกายก่อนจำทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเดินหัวเยาะหัวเราะเยาะนี่ลองดูผู้ชมกระทืบเตะโอ้โหเนี่ยครับต่อมานะครับทางพ่อกับแม่เนี่ยเขาเห็นคลิปภาพที่กลุ่มของหมอกเนี่ยนะฮะพร้อมกับพวกไปรุนทำร้ายร่างกายลูกสาวเขายังป่าเถื่อนลูกสาวร้องขอชีวิตอย่างโหยหวนนะครับแต่พวกหมอกกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่มีทีท่าเลยครับว่าจะหยุดรุนทำร้ายลูกสาวของเธออยากให้สังคมได้รู้นะครับว่าพฤติกรรมของหมอกแล้วก็พวกที่มีความป่าเถื่อนเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในสังคมไปได้ยังไง อยากให้จัดการให้นี่นะฮะซึ่งทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเลือกเหยื่อเนี่ยหมอกเนี่ยนะฮะจะเสพสารเสพติดประเภทยาเคหรือว่าดมเคเข้าไปก่อนแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายและจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสุขจะมีการหัวเราะต่อกระซิบกันเวลากระทืบมีการข่มขู่และยังอ้างด้วยว่าพ่อกับน้าชายกูเนี่ยเป็นตำรวจในพื้นที่นี้ใครก็ทำอะไรกูไม่ได้จนถึงตอนนี้ครับมีสาววัยรุ่นเนี่ยนะฮะประมาณสัก 15-17 ตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้เนี่ยหลายสิบคนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่พ่อแม่แต่ละคนนั้นรวมตัวกันนะครับไปแจ้งความเพื่อเอาผิดเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

0: ขณะที่น้องบิวครับสาว17ปีตอนนี้ยังมีอาการหวาดผวากลัวของกลุ่มของหมอกอยู่นะฮะว่าหมอกนั้นจะยกพวกมาทำร้ายร่างกายส่วนอาการบาดเจ็บตามร่างกายตัวนี้เริ่มดีขึ้นตามลำดับพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าตนเองถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้งล่าสุดพวกหมอกบอกว่าหมั่นไส้อยากจะชกหน้ามึงเหลือเกินแล้วกูอยากจะตบหน้ามึงมากก่อนที่ครั้งล่าสุดคือครั้งที่3ถูกทำร้ายที่ข้างหอพักทั้งจิกผมทั้งตบทำร้ายอยู่นานเกือบ1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเสร็จแล้วมีการด่าทอแล้วถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้แล้วหัวเราะเยาะซึ่งครั้งนี้ตนเองมีบาดแผลตามร่างกายหลายต่อหลายจุดมีการข่มขู่ว่ามึงอย่าแจ้งความนะโดยอ้างว่าผัวกูเนี่ยเส้นใหญ่หากไม่ถูกตำรวจจับข้อหาอาวุธปืนกูเนี่ยจะถูกยิงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหยังไงพี่หมวยอันนี้ไม่เข้าใจความหมายของเขา
1: คือเขาบอกว่าผัวเขาเส้นใหญ่มากถ้าผัวไม่ถูกตำรวจจับข้อหาอาวุธปืนน้องเนี่ยต้องถูกยิงแล้ว
0: ไม่งั้นมึงโดนยิงไปแล้ว
1: ใช
0: ่ถ้าเกิดผัวกูไม่โดนจับเรื่องอาวุธปืนมึงโดนยิงไปแล้ว
1: ค่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะทางฝั่งของตัวน้องบิวเองเนี่ยก็ไปแจ้งความนะครับคือหมอบอกว่าถ้ากูรู้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมึงโดน
1: ค่ะ
0: ไปข่มขู่เขา
1: ข่มขู่หลาย
0: น้องก็เลยกลัวว่าตอนนี้น้องไปแจ้งความแล้วน้องจะโดนอีกหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อ้าวลองฟังดูครับ
2: มีที่ตาช้ำแก้มมีรอยข่วนแล้วก็มีขีดตรงแบบบวมตรงไหล่ตรงแขนตรงขาครั้งแรกไม่ได้ลุมแต่ว่าเขาลุมเพื่อนหนูที่บึงครั้งที่สองนัดไปคุยและทีนี้เขาก็เดินมาและทีนี้พอคุยไปคุยมาสักแป๊บแล้วเขาก็บอกว่าเขาหมั่นไส้หนูแล้วเขาก็เลยตบเข้าหน้าหนูทีนึงวันนั้นตบหน้าทีเดียวเพราะว่ามีผู้ใหญ่ค่ะเดินเข้ามาพอดีแล้วเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรมากข้างนี้ครั้งที่สามก็คือโดนที่ข้างหอหลายคนพวกเขาหมดเลยหนูอยู่คนเดียวโดนจิกหัวตบกระทืบฉัดหน้าสื่อคางเกือบชั่วโมงพอเสร็จเขาก็ถ่ายรูปให้หนูไปถ่ายรูป
3: ทำไม
2: เหมือน
3: โชว์งานเพราะนั
2: ้
3: นเหรอ
2: ก็คือขู่ไม่ให้แจ้งความ
3: เพราะว่า
2: เขาอ้างว่าหัวเขาเส้นใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคืนนั้นผัวเขาไม่โดนจับปืนหรือโดนยิงแล้วรู้สึกกลัว
3: คือเขาร้ายไหม
2: มาก
0: นี่ครับผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของผู้เสียหายอีกคนครับชื่อว่าน้องนานาบอกแบบนี้บอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนแล้วก็ชายคนหนึ่งที่เคยพูดคุยกันมาก่อนเพราะพวกตนเองก็ไม่ทราบกันว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเคยคบหาอยู่กับกลุ่มของหมอกและก่อนเกิดเหตุทางหมอกเองเนี่ยก็โทรศัพท์มาต่อว่าข่มขู่ให้ลงมาเคลียร์ปัญหาพร้อมกับขู่ด้วยว่าหากไม่ออกมาเจอเนี่ยถ้าเจอที่ไหนมึงตายแน่ตนเองกับเพื่อนตัดสินใจลงไปพูดคุยกับกลุ่มคู่กรณีผู้ยุติปัญหาระหว่างพูดคุยกันเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นเมื่อคู่กรณีเนี่ยมาทำร้ายร่างกายเพื่อนของตนเองก่อนที่ตนเองเนี่ยจะเข้าไปห้ามแล้วก็เลยถูกรุมทำร้ายเช่นเดียวกันคู่กรณีเนี่ยเคยพูดทำนองว่าพ่อกูกับญาติกูเนี่ยไปตำรวจมีการท้าทายว่าพวกมึงไปแจ้งความได้เลยทำให้ตนเองนั้นและเพื่อนเนี่ยกลัวเหลือเกินถึงความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดเนื่องจากเกรงว่าหากไม่ดำเนินคดีเนี่ยมันจะกลับมาเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยอีกลองฟังเสียงนานานะ
4: แล้ววันนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ลงมาเคลียร์ถ้าเขาพบไหนเขาเอาไว้ยับก็คือเอาไว้ตายเลยถ้าวันนี้ถ้าไม่ออกมาเคลียร์ปุ๊บก็คือมึงกูเจอมึงไหนกูตบมึงที่นั่นแล้วก็น้องก็เลยไปพูดกับบิวว่าออกไปเคลียร์เลยดีกว่าเพราะน้องถามเขาว่าถ้าน้องออกไปวันนี้เลยพี่จะตบไหมกลัวไม่น้องก็เลยลงไปกับบิวตอนแรกก็เคลียร์กันดีๆอยู่ๆเขาก็ไปตบบิวแล้วก็น้องก็เข้าไปห้ามแล้วก็ทีนี้พอเขาตบน้องเข้าไปห้ามเขาก็มาย้ำหน้าน้องแบบถ้าใครเข้ามาม่วงคือเขาก็จะตบหมดใช่ทีนี้พอตบกันเสร็จก็มีเพื่อนผู้ชายฝั่งน้องค่ะ2คนเข้ามาห้ามแกก็ยังไม่หยุดเขาบอกว่าไปเลยไปแจ้งความนะกูเป็นตำรวจไปเลยได้รู้ว่ากูเป็นใครไม่นะก็พ่อเป็นตำรวจเขาจะพูดประมาณนี้คิดว่าเขาเป็นลูกตำรวจจริงเพราะวันนั้นคือหนูไปแจ้งความเขาไม่ดำเนินให้อยากให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะแบบจับเข้าคุกไปเลยอันตรายมากคนนี้ต่อให้แบบถ้าเขาไม่โดนจับเขาก็ต้องมาทำร้ายพวกหนูอีก
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
1: ล่าสุดค่ะผู้ปกครองของบิวก็ไปพบตำรวจที่สภ.หาดใหญ่นะคะให้เร่งดำเนินคดีกับหมอกแล้วก็คนที่มารุมทำร้ายร่างกายลูกสาว

0: าและหลังจากนั้นปรากฏว่าหมอกกับขวัญสองคนที่ถูกกล่าวหาเดินทางมาที่สภ.หาดใหญ่ค่ะทั้งสองคนสวมแมสปิดบังใบหน้าตอนที่มาถึงก็คือรีบเข้าไปที่ห้องสืบทันทีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจงานสืบสวนของสภ.หาดใหญ่เนี่ยค่ะปิดสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าทั้งสองคนเลยค่ะทั้งหมอกกับขวัญสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ก้มหน้าตลอดค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหลังการสอบปากคำเรารายงานให้ทราบค่ะนี่แก๊งของคนก่อเหตุใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: อืมอ๋อหลังจากทำร้ายเสร็จก็คือบังคับให้น้องมาถ่าย
1: รูป
0: โชว์ผลงาน
1: โชว์ผลงานเนี่ยนะฮะก็จะมีหมอกับขวัญใช่ไหมที่ทำร้ายเนี่ยแล้วก็ยังมีกลุ่มเพื่อนคนอื่นด้วย
0: ประมาณ 4-5 คน
1: เนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวดูชาวเน็ตหน่อยชาวเน็ตว่าไงชาวเน็ตด่าไงชาวเน็ตด่านะ
0: ค่ะ
1: นี่นะใน YouTube Facebook TikTok นะไม่มีใครชมเลยนะเนี่ยนะเนี่ยถ่ายรูปเห็นมั้ยแอคถ่ายรูปเนี่ยโดนแล้วก็โดนต้องโดนถ่ายรูป ขออภัยคุณผู้ชมครับ
0: น้องเองสลบไปแต่ก็ต้องถูกกระชากถูกปลุกขึ้นมา
1: สงสารเลยอ่ะ
0: สงสารมากค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ถูกทำร้ายนะครับแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาผิดคนอย่างนี้ให้ได้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นไปก่อเหตุอีกไปทำร้ายคนอื่นเขาอีกพักสักครู่ไหมพี่หมวย
0: พักค่ะ
1: พักนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจู
3: คิสสิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
4: เดี๋ยวมันก็ดี
3: ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
3: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่สิ

0: ต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
2: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
3: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
1: พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
6: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
7: ก็แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
8: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
9: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
10: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
11: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
12: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
1: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8 มิถุนายน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
14: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
15: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บาลผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
16: เนสกาแฟเบนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: ของจ้าเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
19: เพิ่มกาแฟเติมนม
16: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
1: สนับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองเมตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
20: ผู้ชมครับไปดูกรณีของทางผู้เสียหายนะฮะไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าถูกเน็ตไอดอลเนี่ยยืมเงินไป 300,000 แล้วนำเอารถ BMW นะครับค้ำประกันเอาไว้ก่อนทวงรถคืนแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ใช้เงินเขา
21: ค่ะ
20: เนี่ยครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณหญิงนะฮะเป็นผู้เสียหายครับคุณผู้ชมครับเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดหลังเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าไปถูกเน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งเป็นภรรยาน้อยนักธุรกิจเกี่ยวกับสีชื่อดังได้มีการนำเอารถ BMW มาจำนำกับทางผู้เสียหายภายหลังเจ้าของรถตัวจริงทราบเรื่องมาทวงถามหญิงสาวคนดังกล่าวไม่สามารถนำเงินมาถ่ายถอนรถได้มีข้อพิพาทตามกันมาครับโดยผู้เสียหายเนี่ยอ้างว่าแบบนี้บอกว่าโดนกดดันและข่มขู่ให้นำเอารถมาคืนเพราะมีการกล่าวอ้างว่าจะดำเนินคดีฐานรับของโจรหมายถึงมีการข่มขู่ในครอบครัวด้วยคืออย่างนี้คุณผู้ชมผมอันนี้อาจจะไม่เข้าใจคือเรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้เท่าที่ฟังอย่างนี้นะคือเขาเองเนี่ยไปรับจำนำรถ BM มาไว
21: ้
20: ปรากฏรถ BM คันนั้นเนี่ยรับจำนำจากเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของรถ BM แสดงว่าเน็ตไอดอลไปเอารถคนอื่นมา
21: ค
20: ่
21: ะ
20: ปรากฏพอเอามาจำนำเขาจ่ายเงินไปให้ทางฝั่งของตัวเจ้าของรถตัวจริงมาปรากฏตัวแล้วบอกว่าเอ้ยรถเนี้ยถ้าไม่คืนมาเนี่ยโดนของล็อกของโจร นะ
21: ค่ะ
20: เขาเลยต้องคืนรถไปรถเงินก็ไม่ได้คืน
21: เพราะว่าให้เน็ตไอดอลไปแล้ว
20: ใช่ซวย
21: ค่ะทีมข่าวเลยได้คุยกับทางคุณหญิงเพิ่มเติมอะค่ะเธอบอกว่าเธอรู้จักกับเน็ตไอดอลแล้วก็ครอบครัวของเขาผ่านคนรู้จักหลังจากที่รู้จักกันก็จะมีการขอยืมเงินซึ่งพ่อแม่ของเน็ตไอดอลจะเป็นฝ่ายติดต่อมาพูดคุยแล้วก็ขอยืมเงินเป็นหลักครั้งแรกที่เธอได้เจอกับเน็ตไอดอลเธอบอกว่าเขามากับหนุ่มบาร์โฮส แล้วก็มาตกลงพูดคุยโดยอ้างว่าต้องการเอาเงินไปหมุนในการทำธุรกิจเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นสกินแคร์หลังจากนั้นมีการยืมเงินเธอค่ะรวม 300,000 บาทแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือโดยนำรถ BM มาวางไว้เป็นหลักประกันทำเอกสารทำหลักฐานยืนยันการกู้ยืมเงินแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนดแต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับเงินคืนตามที่มีการตกลงกันไว
20: ้ต่อมาคุณผู้ชมครับเด็ดไอดอลและครอบครัวนะครับได้มีการติดต่อกลับมาหาเธอขอให้นำเอารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยกลับไปคืนโดยระบุว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารในบริษัทเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ให้การอุปการะคู่กรณีอยู่และหากไม่คืนรถเนี่ยจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรเธอเองเนี่ยกังวลใจนะตัดสินใจคืนรถให้ครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้เงิน 300,000 คืนก็ตามจากนั้นตัวเธอเองเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีนั้นใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่พักอาศัยคือมันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของทางฝั่งของตัวเน็ตไอดอลคนนี้เลยจึงเกิดความกังวลแล้วครับเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับใช้หนี้ในอนาคตเนี่ยครับรวมไปถึงจากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดของเพื่อนคู่กรณีพบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายในลักษณะนี้เนี่ยหลายคนโดยส่วนใหญ่เชื่อถือจากภาพลักษณะการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งการพักอาศัยในคอนโดหรูนะฮะการใช้รถราคาแพงมีของแบรนด์เนมต่างๆนานาที่ถือคุณหญิงยังบอกได้ว่าหลังเกิดเหตุเธอเองเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะที่สน.ห้วยขวางพร้อมกับมีการทำบันทึกรับสภาพนี้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดเนี่ย 300,000 บาทและกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการชำระเงินคืนตามข้อตกลงเลยที่เธอมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะต้องการให้คู่กรณีนั้นออกมารับผิดชอบต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นกับเธอเพราะตอนนี้ตัวเธอเองเนี่ยก็เดือดร้อนเหมือนกันลองฟังดูครับ
0: ค่ะคือใช้ชีวิตคอนโดหรูขับรถหรูใช้ของแบรนด์เนมแล้วก็เอาไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่ะมาให้เราเชื่อถือว่าเขาอะยืมแล้วเขามีกำลังที่จะคืนเราตัวหนูค่ะก็เลยปรึกษาทนายแล้วก็ให้

0: ได้เช็คดูว่าเขาว่ามีทรัพย์สินอะไรไหมถ้าเราจะดำเนินคดีเขาจริงๆก็คือเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยทุกอย่างที่เขาใช้เป็นชื่อของเสียผู้บริหารคนนี้ค่ะแล้วหนูก็ไปเช็คเพื่อนเขาโดนกันหลายคนมากแล้วตัวหนูเนี่ยไม่ได้ให้ยืมแค่ตัวเขานะคะหนูให้ยืมทั้งพ่อเขาแม่เขาแล้วก็ตัวเขาซึ่ง3คนครอบครัวเนี้ยไม่คืนเงินหนูเลยทำสัญญาค่ะหนูมีภาพหนูมีหลักฐานหนูมีวิดีโอทุกอย่างว่าเขายืนยันว่าเขาจะเอารถคันนี้จำนำไว้กับหนูโดยการวางเอาไว้แล้วเอาเงินไปคือวันนี้ค่ะหนูมาเพื่อหนูจะบอกว่าเขาเป็นภัยสังคมการกระทำของเขาอะทำหนูเดือดร้อนเงินที่หนูเอามาให้เขายืมอะมันก็ไม่ใช่เงินหนูทั้งหมด 100% หนูอยากให้เขาหยุดการกระทำเพราะว่าเจ้าทุกข์ที่หนูได้ติดต่อแล้วคือมีหลายคนมากๆแต่ทุกคนเขาก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าเขามองว่าผู้หญิงคนนี้มีคนที่มีอิทธิพลดูแลอยู่แต่การกระทำนี้มันไม่ถูกต้องค่ะ
1: นี่ไงเข้าข้อเลยรวยและสวยใช่ไหมเขาเรียกมาดำ
2: อยู่ช่องหนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: ใช่ไหมเบอร์หนึ่งนะเอาตารางขึ้นมาสิ
2: สวยแล้วรวยมาดามค่ะ
1: นี่เห็นไหมตกช่องหนึ่งเลยสวยบวกรวยคุณจะเป็นมาดาม
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะตรงสเต็ปน้องคนนี้เลย
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช
1: ่นี่นะเป็นเน็ตไอดอลนู่นนี่นั่นใช้ของหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นคนสวย
2: ค่ะ
1: มีหน้ามีตาในสังคม
2: เรียกว่ามาดามได้เลย
1: นี่เห็นไหม
2: ค่ะ
1: เรียบร้อยมาดามทำแบบนี
2: ้โอ้ไม่ได้ค่ะ
1: ติดคุกเอานะมาดามนะ
2: ค่ะ
1: นี่นะยังไงเนี่ยพี่หมวย
2: พี่เอกบอกว่าคือเข้าข่ายหลายคดีเลยนะคะเรื่องการยืมเงินก็จะเข้าข่ายเป็นข้อพิพาททางแพ่งเนื่องจากเป็นเรื่องการกู้ยืมแล้วก็ผิดนัดในการชำระหนี้นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมการที่นำรถมาวางไว้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินทั้งที่ภายหลังระบุว่ารถนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองมีเจตนาหลอกลวงช่อโกงตั้งแต่ต้นไหมก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พิจารณาข้อเท็จจริงส่วนที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ให้คืนรถโดยมีการกล่าวอ้างว่าจะถูกดำเนินคดีถ้าไม่นำรถมาคืนมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญาได้ซึ่งผู้เสียหายก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วก็คือหลายคดีเลยค่ะเนี่ย
3: เดี๋ยวพี่ดูในเรื่องของไอ้เรื่องยืมเงินเนี่ยแน่นอนมันเป็นเรื่องของการแพ่งแต่ว่าการที่เขาเอารถของคนอื่นเนี่ยเอามาเจตนามาจำนำกับเราเนี่ยแล้วก็มาบอกที่หลังว่ามันไม่ใช่เนี่ยต้องดูว่าเจตนาแต่ต้นว่าเขาเจตนาช่อโกงไหมเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนี้นะครับแต่ในส่วนของการข่มขู่เนี่ยอันนี้ผิดได้ผิดอาญาอยู่แล้วเดี๋ยวจะประสานเรื่องนี้ให้เพราะว่าเราแจ้งความไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะประสานเรื่องนี้ให้นะครับไม่น่าจะมีอะไรยาก
1: นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเน็ตไอดอลรีบติดต่อด่วนเลยนะ
2: ค่ะ
1: เห็นไหมเอาเงินไปคืนเขาซะ
2: 300,000
1: เนี่ยฮะเห็นไหมล่ะนี่นั่งยิ้มน้ำเหรอใช่ไหมหรืออะไรข้างหลังเป็นอะไรเป็นบาร์หรือเป็นอะไร
2: ข้างหลังเป็นน้ำค่ะ
1: แล้วครั้งแรกที่ไป
2: พร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสที่ทางคุณเมย์เจ
1: อ
2: ค่ะ
1: นี่นะน้องเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เด็ดไอดอลเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็เลยเอารถไปจำนำก
2: ็
1: ไม่ใช่รถตัวเองบ้านก็ไม่ใช่ของตัวเอง
2: ค่ะทรัพย์สินทุกอย่างที่คุณเมย์บอกว่าส่วนใหญ่เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเน็ตไอดอล
1: นี่นะเดือดร้อนนะจ๊ะ
2: ค่ะ
1: เอาโอเคคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยเดือดร้อนนะครับเพราะว่าถูกเพื่อนบ้านเนี่ยทุบกำแพงและส่งเสียงดังรบกวนกลางดึกนะครับแถมมีพฤติกรรมในการคุกคามจนเกิดความเครียดสะสมนะคุณผู้ชมครับอ้าวลองไปดูครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะทางคุณออมครับเป็นผู้เสียหายเธออายุ24ปีไปร้องเรียนนะครับขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดหลังได้รับความเดือดร้อนจากทางเพื่อนข้างบ้านนะฮะมีพฤติกรรมทุบกำแพงส่งเสียงดังในช่วงเวลากลางดึกจนส่งผลกระทบนะฮะต่อการพักผ่อนของคนในครอบครัวต้องทนฟังเสียงดังแทบทุกคืนเกิดความเครียดนั้นสะสมนะครับผู้ชมครับคือคุณออมเล่าแบบนี้ครับบอกว่า2พฤษภาคมที่ผ่านมาตนเองเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้ามาเช่าอยู่ในบ้านนี้ลักษณะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งคืนแรกที่ย้ายเข้ามาและจัดเก็บสิ่งของเนี่ยก็เสร็จประมาณ 4:00 ได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนทุบกำแพงหรือวัตถุบางอย่างเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านมันดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะตอนแรกไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่า

0: ามันเป็นผลมาจากความวุ่นวายการย้ายเข้าของของตนเองที่อยู่ในบ้านจากนั้นไม่นานครับก็เริ่มสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่ตนเองเนี่ยเดินทางกลับถึงบ้านในช่วงค่ำมักจะมีเสียงทุบกำแพงตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยตลอดนะฮะโดยเฉพาะช่วง3ทุ่มจนถึงหลังเที่ยงคืนบางครั้งต่อเนื่องถึงตีหนึ่งลักษณะเสียงเนี่ยไม่ใช่การเคาะด้วยมือนะครับแต่เหมือนกับใช้ของแข็งอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยทุบผนังกำแพงครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะลองฟังเสียงดูก็ได้ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ทุบแบบนี้ค่ะ
0: เฮ้ย
1: แล้วมักจะเป็นช่วงดึกด้วย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งก็มี
0: เฮ้ยเฮ้ยมันใช่เหรอพี่หมวย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยตกใจเลยเนี่ยนี่เพิ่งได้ยินเนี่ยเสียงอะไรอ่ะ
1: เสียงลูกน้อยปะคะ
0: เสียงลูกเขาเหรอโอ้โห
1: ค่ะเธอบอกว่าบ้านเธออยู่กัน5คนค่ะมีลูกชายอายุแค่ขวบครึ่งมีสามีแล้วก็พ่อกับแม่ผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าในช่วงที่ไม่อยู่บ้านไม่เคยได้ยินเสียงดังแต่พอกลับมาบ้านเมื่อไหร่เสียงทุบมันดังทันทีค่ะก็เลยสงสัยว่าอาจจะเขาเพ่งเล็งตนเองเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านมีกล้องจอดปิดมีทั้งนึงค่ะเธอเองพยายามตะโกนบอกอีกฝ่ายบอกว่าลดเสียงลงหน่อยได้ไหมมันดึกแล้วนอนไม่ได้ลูกก็สะดุ้งตื่น
0: ลูกยังเด็กอยู่เลยนะ
1: ขวบครึ่ง
0: โอ้โหนั่นน่ะ
1: พอตะโกนไปอีกฝ่ายเงียบแล้วหลังจากนั้นมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกอะค่ะมันยังมีอีกเหตุการณ์นึงด้วยตอนที่เธอทำอาหารอยู่ในครัวก็ครัวเธอมีลักษณะเป็นแค่กำแพงกั้นนะคะเธอถูกเพื่อนบ้านสาดน้ำปลาใส
0: ่เฮ้ย
1: ลองดูค่ะมีคลิปด้วยค่ะ
2: ไม่เป็นแบบที่เคยมันนี่เขาเอาน้ำปลามาราดหนูเลยน่ะซักผ้ากันอยู่โดนผ้าด้วยเนี่ยกำลัง
0: เอาน้ำปลาสาดเข้ามา
1: ค่ะถึงขั้นต้องไปแจ้งความด้วย
2: งงอ่ะ
1: พอสอบถามเจ้าของบ้านเช่าแล้วก็เพื่อนข้างบ้านเขาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่รู้ว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นผู้หญิงสูงอายุอยู่กับน้องชายโดยสามีกับลูกแยกย้ายออกไปแล้วเธอเองสงสัยนะคะว่าไม่เคยมีการพูดคุยหรือว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันมาก่อนยังแปลกใจว่าทำไมเพื่อนบ้านคนนี้ถึงมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเธอ
0: ซึ่งเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับขณะที่ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปทำงานปรากฏว่าเธอเองเนี่ยไปพบกับหญิงข้างบ้านเนี่ยครับกำลังขับรถสวนมาแล้วรถกระจกลงมาครับหลังจากนั้นชูนิ้วกลางให้เธอครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชูนิ้วกลางให้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าตลอด1เดือนที่ผ่านมายืนยันนะว่าเสียงทุบจากบ้านข้างๆเนี่ยนะฮะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเกือบทุกวันบริเวณชั้น3สร้างความเดือดร้อนรำคาญความเครียดให้คนในครอบครัวเธอเป็นอย่างมากครับลองฟังดูฮะ
3: ก็คือวันแรกที่หนูย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะพอย้ายเสร็จเต็มโปรจนอยก็มีการทุบกำแพงประมาณ 2-3 รอบก็เลยนึกว่าเราเสียงดังก็เลยไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่วันต่อมาผมว่าไปทำงานปกติกลับมาประมาณทุ่มหนึ่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันเที่ยงคืนตีหนึ่งคือเขาทุบเป็นช่วงๆตลอดเลยทุบแบบ 2-3 ทีหาย 2-3 ทีหายอะไรเงี้ยคือจากนั้นมาก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันค่ะที่เหตุการณ์เด็ดๆก็จะมีแค่แบบวันที่16พฤษภาคมที่แล้วค่ะหนูเข้างานเช้าก็เลยลงมาออกมาจากบ้านปกติก็คือเจอเขากำลังขับรถเหมือนเขาเจอหนูค่ะหันมาแล้วก็เปิดกระจกชูนิ้วกลางให้ทีนี้เขาก็ขับรถไปเลยซึ่งหนูก็ตกใจอยู่ค่ะแล้วก็มีเมื่อวันจันทร์ที่แล้วคือหนูกับพี่สาวเก็บบ้านปกติค่ะเพราะว่าบ้านอ่ะคือยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรให้มันเรียบร้อยพี่สาวโดนสาดน้ำที่ชั้น3ค่ะตรงระเบียงหน้าบ้านแล้วก็หันไปเจอไม่ทันอะค่ะหนูก็แบบอ้าวอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแบบบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการพูดคุยกับปกติแล้วหนูก็เลยลงมาซักผ้าที่ชั้น3ระเบียงข้างหลังบ้านเขาก็มีการเอาน้ำปลาค่ะสาดใส่หนู
4: น้ำปลาเลยเหรอ
3: น้ำปลาเลยแบบสาดใส่หนูแล้วเสื้อผ้าก็เพิ่งซักคือเมื่อหนูก็แบบแอบโมโหนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบเสื้อผ้าเพิ่งซักเสร็จถ้าเกิดแบบปกติเบสิกก็คือแกจะทุบบ้านอย่างเดียวบางทีก็คือทุบรัวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: พี่เคยมันนี่ค่ะเอาน้ำปลามาราดหนูเลยนะ
0: ยังไงพี่หมวย
1: พี่เอกบอกว่าเดี๋ยวประสานตำรวจสน.สายไหมค่ะให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคือที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลายครั้งนะคะแต่ว่าทางเพื่อนบ้านไม่ยอมออกมาพูดคุยแล้วถ้าเพื่อนบ้านยังคงมีพฤติกรรมเดิมไม่ให้ความร่วมมือพี่เอกบอกว่าก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะคือพฤติกรรมนี้เข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญรวมถึงมีการกล่าวอ้างด้วยว่า มีการสาดน้ำปลาใส่เสื้อผ้าของผู้เสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้พี่เอกบอกว่าไม่ได้มีผู้เสียหายแค่รายเดียวนะคะแต่มีเพื่อนบ้านคนอื่นในละแวกเดียวกันได้รับความเดือดร้อนด้วยส่วนประเด็นการย้ายออกจากบ้านเช่าหรือการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อจะยุติปัญหาทางคุณเอกภพก็มองว่าเป็นการสร้างภาระให้ผู้เช่าเสียค่าใช้จ่ายหาที่อยู่ใหม่ดังนั้นคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ควรจะต้องเป็นฝ่ายที่ย้ายหนีออกไปขณะที่คนก่อเหตุยังสามารถมีพฤติกรรมแบบเดิมได้เพราะฉะนั้นเราควรจะหาทางแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะ
4: เพื่อนบ้านกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเชิญไปพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวคงจะลงพื้นที่ไปเพราะวันนี้เป็นวันหยุดก็อาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวจะประสานทางเจ้าที่ตำรวจสน.สายไหมนะครับซึ่งก็ทราบว่าจริงๆสายตรวจมาแล้ว 2-3 ครั้งด้วยนะครับแต่ว่าเรียกแล้วเขาก็ไม่ยอมออกมาเดี๋ยววันนี้จะลองไปดูว่าจะเรียกแล้วเขาจะลองออกมาไหมซึ่งถ้าออกมาจะได้พูดคุยกันว่าปัญหามันคืออะไรนะครับมันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือยังกระทำความผิดซ้ำก็คงต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับดำเนินคดีไปดูว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเขาทำมาหากินอะไรแล้วก็พฤติกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นการคุกคามด้วยเพราะว่านอกจากเขาแล้วเนี่ยข้างอีกฝั่งนึงก็รู้สึกเหมือนกันถูกไหม
3: ใช่
4: มันก็กระทบทั้งหมดเลยครับแล้วก็เขาไม่ใช่ลำพังแค่คอนะครับเขาเริ่มคุกคามด้วยการสาดน้ำปลามาใส่เสื้อผ้าของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์คือเจตนาเลยนะครับผมว่ามันก็ผิดกฎหมายหลายอย่างแต่เดี๋ยวลองไปคุยดูก่อนถ้าคุยกันได้ก็จบก็ต่างคนต่างอยู่ไปในนะเพื่อนบ้านนะครับถ้าเกิดว่าคุยกันไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาผมว่าก็ไม่น่าจะยากนะน่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
0: เนี่ยยังไงเนี่ยพี่หมวย
1: โอ้แต่ก็ถ้าน้ำปลาแล้วสาดใส่เสื้อผ้าตอนที่เพิ่งซักเสร็จก
0: ็ไม่แกก็มีปัญหาอะไรอ่ะทำไมแกต้องเคาะอย่างนั้นอ่ะ
1: แล้วเคาะเฉพาะตอนดึกตอนที่ผู้เสียหายกลับถึงบ้าน
0: เอาจริงนะเป็นผมคือผีหลอกนะ
1: ตอนดึก
0: เนี่ยลูกตื่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาเอาอะไรเคาะ
1: น่าจะต้องเป็นอุปกรณ์ไม่น่าจะเป็นมือตัวเองที่ค้อนไหมครับ
0: ตีกองเพลน่ะเหมือนพระตีเลยครับตีกองลบเลยกันนะงงหวยนะ
1: ใช
0: ่โอเค
1: ค่ะ
0: นะอ่ะพักสักครู่คนส่งมาถามเยอะเลยเรื่องตาหอย
1: ค่ะ
0: ให้พี่เขาพูดเองนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: ว่าหนุ่มตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรมันให้เพิ่มแล้ว
3: บ๊ายบายเฮ้ย
4: น่าจะทำเดินอ่ะ
5: น
4: ่
5: าทำเดิน
4: โอ้โหนู่นๆกุญแจเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
6: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
7: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมีมีนะครับผู้ผา
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
11: ให้ตายฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
10: ฉันว่านะหย่าเถอะ
11: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้สองคนนั้นไม่มีความสุขล่ะ
12: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
13: พี่ปันวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภัยฟังได้ไหมคะ
8: รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
15: ทิพรส
16: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
17: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสโซลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
18: คุณผู้ชมครับโหนกระแสวันนี้นะต้องบอกว่ามันมีเรื่องหนึ่งเมื่อหลายวันแล้วนะข่าวนี้หลายวันแล้วคือเขาไปร้องพี่รณรงค์นะครับเรื่องราวของทางฝั่งของคุณแม่กับคุณป้าของลูกชายคนหนึ่ง
19: ลูกหมู
18: ลูกหมูนะครับแล้วก็มันก็จะมีประเด็นนะคุณผู้ชมครับว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินที่ลูกหมูเนี่ยยืมไปเพื่อที่ไปโชว์สเตทเมนต์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกหมูเนี่ยพอแบงค์ผ่านปุ๊บเนี่ยไม่คืนเงินเขาแล้วล่าสุดแกก็ไปออกรายการปรากฏว่าทางลูกหมูจะไปฟ้องแกอีก มีการไปข่มขู่ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกแกไม่ต้องการอะไรเลยแกแค่อยากให้เอาเงินเนี่ยคืนมาที่แก
19: ค่ะ
18: เนี่ยวันนี้แกมานั่งสวัสดีนะครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สว
20: ั
21: สดีค่ะ
18: นี่นะครับทางฝั่งนี้คุณป้าเจ้าของเงินใช่ไหมฮะคุณป้านะคุณป้ายืนยันเนี่ยคุณป้าให้ยืมไปเนี่ยเพื่อที่จะไปโชว์สเตทเมนต์เฉยใช่ไหมฮะ
22: แต่งให้บัญชีดูดีว่ามีเงินเพื่อที่จะไปต่อได
18: ้ครับผมแล้วตัวคุณแม่เองเนี่ยคุณแม่ได้มีการไปออกหน้ายืมคุณป้าแทนใช่ไหม
23: คือตอนแรกอะเขาไปคุยกับคุณป้ากับคุณยายก่อนแล้วก็ตีตั๋วเครื่องบินไปให้คุณยายไปเที่ยวที่มหาสารคามมอใหม่ว่าเขาจะทำหอพักตรงนี้พี่สาวจะเอาที่ให้เขาหนึ่งไร่ให้เขาไปทำก่อนและถ้าเงินธนาคารออกเขาก็จะเอาเงิน4ล้านจะคืนพี่สาว
18: ไม่เป็นไรผมถามแค่นี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงแม
23: ่และคราวนี้เน
18: ี่
23: ย
18: แม่เดี๋ยวแป๊บนึงผมรู้แม่อยากจะพูดมากเลยผมเอาตรงนี้ก่อนตกลงว่าแม่เนี่ยมีการไปยืมช่วยไปการันตีแทนก
23: ับ
18: ทางคุณป้าแค่นั้นใช่ไหม
23: ใช่ค
18: ่
23: ะ
18: ใช่นะ
23: ใช่ค่ะ
18: เงินเนี้ยเขาอ้างว่าเป็นเงินของแม่เนี่ยจริงไหม
23: ไม่จริงค่ะ
18: ไม่จริงนะ
23: ของแม่ก็อยู่ที่แม่ค่ะ
18: เป็นเงินของป้าล้วนเลยนะ
23: ล้วนเลยค่ะ
18: โอเคอันนี้พูดความเป็นธรรมของเขาด้วยแต่เดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นใจเย็นนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่า
23: ค่ะ
18: เนาะเนี่ยผู้ชมครับก็ผมเชื่อว่าคนที่ตามที่มาทันเหตุการณ์คงได้รู้เรื่องนี้จากข่าวไปบ้างแล้ว
19: ค่ะ
18: ค
19: ือเห็นใจคุณป้ามากเลยค่ะ
18: ครับ
19: คือ10ล้านบาทแล้วไม่ยอมคืนเราก็ทะเลาะกับแม่มีภาพที่ถุยน้ำลายใส่แม่ด้วยค
18: ่
19: ะ
18: โอเคเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสนะครับ
19: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะหมดเวลาของเที่ยววันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นข่าวเก่าสักนิดนึงนะฮะมันเกิดเรื่องมาประมาณสักเกือบ2สัปดาห์แล้วผมก็เคยอ่านข่าวเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเขาก็เคยไปออกรายการอื่นมาแล้วเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเรื่องมันยังไม่จบนะฮะเพราะว่าประเด็นมันเริ่มลามไปใหญ่ไปโตแล้วเรื่องนี้ทางฝั่งของทนายรณรงค์เนี่ยก็เคยยื่นมาให้ผมดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเรื่องอื่นที่มันต่อคิวที่ทำอยู่นะครับวันนี้ได้โอกาสนะครับก็เลยติดต่อไปทางฝั่งของทีมงานบอกว่าให้ลองเช็คซิว่าเรื่องนี้จบหรือยังเพราะเรื่องเนี่ยน่าเห็นใจนะครับแล้วก็อยากรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมไปถึงเพื่อความเป็นธรรมอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ครอบครัวนี้เขาพูดคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้ฟังความอีกมุมหนึ่งด้วยวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งฮะมีลูกชายคุณผู้ชมครับลูกชายเอง

0: เนี่ยนะฮะได้มีการไปยืมเงินป้านะฮะถามว่าทำไมต้องไปยืมเพราะว่าเขาเองเนี่ยจะไปสร้างเหมือนเป็นห้องพักนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีสเตทเมนต์ที่มันค่อนข้างจะแข็งแรงเพื่อโชว์ให้แบงค์ดูในการที่จะไปกู้เงินแบงค์ออกมาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปโชว์ให้แบงค์เห็นก็เลยให้แม่เนี่ยกับป้าเนี่ยไปคุยกันแล้วก็ขอยืมป้าออกมาเอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีแล้วก็ไปโชว์ให้แบงค์ดูพอแบงค์เห็นเนี่ยนะฮะก็มีการการันตีเลยว่าโอเคมีเงินหมุนเวียนมีเงินอย่างนี้อย่างนี้แบงค์ผ่านให้ครับพอแบงค์ผ่านให้แน่นอนครับว่าไอ้เงิน10ล้านเนี่ยพอโอนเข้าไปในบัญชีของตัวเขาเองเขาต้องโอนคืนไงต้องโอนคืนเพราะทุกอย่างอ่ะมันผ่านไปหมดแล้วมันสำเร็จล่วงตามที่เขาต้องการหมดแล้วแต่สุดท้ายไม่คืนครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันก็เลยลามไปถึงแม่ลามไปถึงอาม่าของเขาป้าเองก็ลำบากใจบอกไม่รู้จะทำยังไงน้องพี่สงพี่สาวต่างๆนานี่ก็วุ่นวายหมดล่าสุดก็มีเหตุว่าจะไปฟ้องกันอีกวันนี้ครับเราพูดคุยทางฝั่งของตัวคุณเปิ้ลนะฮะเป็นคุณแม่นะครับมีคุณส้มเป็นพี่สาวนะครับมีอาม่านะฮะหรือเจ๊เล้ามานั่งกับเราทั้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ครับแม่ครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ครับเป็นเจ้าของเงินนะฮะก็คือทางฝั่งอาโกนะหรืออาโกหมวยสวัสดีครับโกครับแล้ววันนี้ครับเรามีทนายสายหยุดเพ็งบุญชูมานะครับสวัสดีครับ
2: ดีครับ
0: พี่สายหยุดหายไปนานเนาะ
2: ไปทำงาน
0: คนถามถึงเยอะมากเลยทำงานเยอะใช่ไหม
2: ไปต่างจังหวัดไปอะไรก็ไปทำบางคดีเองครับพี่ไปทีก็3วันที่วันห้าวันบางทีผมไปทำงานเองตลอดครับพี
0: ่ครับครับโอเคเอาดีลองฟังด้วยกันนะครับคุณแม่เรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไหนคุณแม่ลองเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกได้ไหมอ้าว
3: คือหมูอ่ะเขาอยากจะทำหอพัก
0: ลูกคุณแม่ชื่อหมูเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคอ่ะยังไงต่อ
3: จะทำหอพักที่มหาสารคามคราวเนี้ยการยืมเงินธนาคารจะต้องมีเงินโชว์ไว้10ล้านบาทส่วนต่างของยอดที่จะกู้43ล้านบาท
0: กู้43ล้านนะ
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
3: เดือนมีนา
0: ปี
3: 68ค่ะ
0: ปีที่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: นะฮะโอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีสเตทเมนต์ที่มันค่อนข้างจะสวย
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะก็คือมีการแบบถ้ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่านี้แบงก์ก็จะดูง่ายขึ้น
3: เขาอนุมัติทันทีค่ะ
0: โอเคแต่ตอนนั้นเขาไม่มีเงิน
3: ไม่มีค่ะ
0: คุณหมูเขายังไม่มีเงินเขาทำยังไง
3: เขาก็ให้แม่เขาไปคุยกับทางอาโกก่อนกับอาม่าแล้วก็ตีตั๋วเครื่องบินให้ไปดูสถานที่ที่จะทำว่ามันดีแบบไหนอะไรยังไงพอกลับมาเขาก็เวียนไปหาพี่สาอาโกกับ
0: อาโกนะกับอาม่านะ
3: ค่ะเวียนไปหลายรอบแล้วก็ไปเข้ากับอาโกกับอาม่าไปทำสมาคมล้างป่าช้ากับอาม่า
0: อ๋ออาม่าทำสมาคมล้างป่าช้าเหรอครับ
4: ใช่อ๋ออ
0: ยู่ที่ไหนครับอาม่า
4: ไอ้ชัยเอกชัยก้าวซี
0: อาม่าเป็นคนไปช่วยล้างเหรอ
4: ล้างมา30กว่าปีกับแม่ปัญญาเลย
0: พ่ออ๋อโอเคก็ตัวทางฝั่งอาหมูเนี่ยก็เลยไปอยู่ด้วย
4: มาพักหลังเนี่ยมันยังบ้าอย่างไงไม่รู้ข้ามไปอยู่เอง
0: อ๋อเข้าไปอยู่อ่ะแล้วไงต่อครับแม
3: ่เขาก็ไปติดตามทำดีทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มาให้แม่เนี่ยมาขอยืมพี่สาวว่าให้ช่วยเขานะ
0: ให้ช่วย
3: การันตีให้
0: ช่วยอะไรฮะ

0: ครับบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
1: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
0: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
2: ตัวหนักแกนั้น
3: คนยังต่อยเลย
2: ผมรอเล่นผมรอเล่น
4: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
5: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
6: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
7: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ครัวคุณต่อยยกครับบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
1: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
0: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
9: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยมาแล้วแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพยังคงอยู่ที
3: ่ Market Village สุวรรณภูมินะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มิถุนายนนี้เลยครับ
1: เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
3: ครับ
2: ต้องบอกก่อนเลยว่ากราบขอบคุณพ่อพี่น้องแถวนั้นมากนะฮะแล้วไปแล้วเราก็ชื่นใจนะ
1: ครับ
2: คือไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แต่ครั้งแรกว่าเยอะแล้วครั้งต่อไปอาจจะเยอะกว่านี้
1: ใช่คือเราตั้งใจให้ใจว่าง่ายๆแต่เราตั้งใจจริงนะ
3: เราตั้งใจมาก
1: ความอร่อยนี่เรารับประกันเลยแล้วก็อย่างว่าไปครั้งแรกด้วยนะเสียฟอร์มไม่ได้ก็ต้องเต็มที่กันหน่อยเขาจะต้องก็เต็มที่จริงๆก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับไปกันได้เหลืออีกไม่กี่วันนะถึงวันที่3มิถุนายนนี้ก็หมดแล้วก็จะได้ตุนกันไว้ว่าไอ้นั้นชอบอันนี้ไม่ชอบอะไรก็เก็บไว้กินกันแต่วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่เป็นความรู้ที่เรา3คนเลยว่าได้ เราจะพูดกันในรายการตลอดเวลาว่าเราเป็นคนที่จุดกระแสนี้ขึ้นมา
2: ใบจะคราม
1: ใช่เราก็ภูมิใจมากเราก็เลยจะมีเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับชะครามมาฝากท่านว่าจริงๆนะท่านรู้จักชะครามจริงๆหรือเปล่าอ้อไปหามาครับ
3: ครับชะครามเนี่ยมันเป็นพืชที่ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีนะครับในบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยเดี๋ยวพี่โก้ทำไข่เจียวไปเลยนะครับไข่เจียวใบชะครามแล้วก็พวกบริเวณป่าชายเลนครับใบของชะครามเนี่ยครับจึงดูดเอาความเค็มจากดินเนี่ยมาเก็บไว้ครับเมื่อใบแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความเค็มมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับเวลาเก็บชะครามมาปรุงอาหารจึงควรเลือกใช้ใบอ่อนในการทำนะครับแล้วก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดเลยก่อนที่จะนำมากินเนี่ยต้องทำให้สุกก่อนนะครับโดยการรูดเฉพาะใบเหมือนรูดใบชะอมครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้มคั้นน้ำทิ้งไว้คั้นน้ำทิ้งไปเนี่ยประมาณสัก 2-3 ครั้งนะครับเพื่อลดความเค็มลงก่อนที่จะนำไปทำอาหารไม่เช่นนั้นแล้วไม่ได้เค็มมากครับรสสัมผัสของชะครามนะมันกรอบนะมันจะกรอบแล้วมันตามด้วยรสเค็มมันและมีกลิ่นของน้ำทะเลนิดๆ นะครับปรุงเป็นอาหารทั้งยำทั้งแกงลวกจิ้มหรือทอดกับไข่ก็ได้ความเค็มของดินในพื้นที่ที่ปลูกที่แตกต่างกันส่งผลต่อรสชาติของชะครามนะครับถ้าดินเค็มมากชะครามมันก็จะเค็มมากไปด้วยนะครับหากพื้นที่ไหนดินเค็มน้อยชะครามก็จะมีรสเค็มอ่อนๆแถมปนหวานติดปลายลิ้นมานิดๆในทางวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถใช้ชะครามเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดความเค็มของดินได้นะครับโดยชะครามที่ขึ้นในดินแบบเค็มจัดเลยนะใบของเขาถ้าเราสังเกตมันจะออกสีม่วงแดงครับส่วนต้นที่ขึ้นในดินที่จืดเนี่ยใบเขาจะออกเป็นสีน้ำเงินหน่อยแล้วก็สำหรับชนิดที่มีสีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วงในหน้าแล้งเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงอ่อนๆลำต้นและใบของชะครามเนี่ยครับมันจะดูดเกลือจากดินนะครับมาเก็บเอาไว้ก่อนเลยทำให้มีธาตุไอโอดินสะสมอยู่รับประทานแล้วสามารถป้องกันโรคหอพอกและยังมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับกระตุ้นระบบประสาทบำรุงสายตาแก้อาการตามัวนะครับใช้รักษาพวกรากผมแก้ผมร่วงได้โดยนำใบแล้วก็ลำต้นเนี่ยมาสกัดเป็นยาสระผมได้ส่วนน้ำต้มใบชะครามหรือขยำใบสดเนี่ยสำหรับใช้ภายนอกมันจะมีสรรพคุณในช่วยรักษาเรื่องพวกกลากเกลื่อนแก้อาการผื่นคันแบบนี้ลดพวกอาการบวมของแผลลดอาการปวดจากพิษแมลงกัดต่อยคุณค่าทางโภชนาการนะครับชะครามสด100กรัมมีโปรตีนและมีไขมันเล็กน้อยเองครับมีกากใยอาหารมีแคลเซียมมีโซเดียมสูงถ้ายังมีวิตามินซีมีเบต้าแคโรทีนจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโอ้ย

0: ที่ช่วยต้านมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายขอดูอีกทีครับอาจารย
1: ์แป๊บนึงเดี๋ยวรอมัน
2: จบยัง
0: จบแล้วครับ
1: ฮะ
2: สำหรับคนที่ทำอาหารญี่ปุ่นทำอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกซูชิอะไรก็ตามถ้าท่านมีความรู้สักนิดนึงเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับใบชะครามท่านจะสามารถทำให้อาหารท่านอร่อยได้อย่างยิ่งอย่างมากซูชิก็ตามนะครับใส่ลงไปแค่นี
3: ้เอาความเค็มเขาหน่อย
2: นิดเดียวเท่านั้นมันจะทำให้รสชาติแตกต่างออกไปน่าตื่นตาตื่นใจมากทั้งซูชิก็ตาม
1: พร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมครับโอ้เตี้ยเลยเ
1: พื่อ
2: นแล้วก็อ่ะเกือบไปแล้วแล้วก็จริงๆนะครับมันจะทำให้รสชาติตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกินกับพวกเขาเรียกอะไรปลาสด
3: เป็นปลาดิบ
2: พวก
3: ซูชิ
2: ซ
3: าซิมิอย่างเงี้ยก็มันก็จะอีกรสชาติหนึ่งเพราะว่ามันจะมีนอกจาก
2: ช่วยนะ
3: มันจะมีความเค็มจากตัวชะครามครับจากตัวใบชะครามนิดนึงเข้าไป
2: มันจะเตี้ยเตี้ยแค่นี้อย่าทำนะอย่าไปทำ
3: ใช่ครับมันจะ
2: หมายเขาหน่
1: า
2: อย่าไป
1: ทำได้เอาให้ลวกจนได
2: ้ครับคราวที่แล้วลวกมือวิธีแล้วไม่เกี่ยวคราวนี้จะลวกกันดีแต่ที่แน่ๆอย่าลืมครับครัวคุณต่อยยกทับ
3: อยู่ที่มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มิถุนายนนี้เลยครับ
2: อย่าพลาดนะครับเอาหน้าคนเรายังไงจะตายจะอะไรก็มันตื่นตาตื่นใจ
1: ไป
2: พอแค่นั้นดีแล้วครับพอแล้วคร
3: ับผมว่ามี2แบบครับ
2: เอางี้ดีกว่าถ้าเพิ่มเชื่อผมไม่มีสูงกว่านี้แล้วครับตรงนี้สักครู่นึงพบกับสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวก็ช่วงต่อไปรายการสักครู่เดียวครับคั่วกลิ้งหมูสับครับ
1: เป็นคั่วกลิ้งที่หนูกินแล้วติดตาตรึงใจ
2: อร่อยและแตกต่างจริง
3: พริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลย
1: ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

0: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
1: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเสื่อมไปทางแรง
6: วนเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เราจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
9: ฮะ
8: วันอังคาร
10: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
11: ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทั
12: พบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
13: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
14: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
11: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: เลี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้ำเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอปกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมากๆ
16: โกงคนโกง
17: เท่ากับไม่โกงเว้ย
18: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
19: ทำมาแล้ว
20: รวยรวยแน่ละมึงรวย
21: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
22: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
23: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไหม
24: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
25: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
26: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะ
27: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
28: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนต่างหาก
29: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม 18 มิถุนายน
30: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แล้วก้าวผ่านมันไปเหมือนในทุกครั้งที่เราเคยได้ผ่านมันมา
32: หนอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะ

0: พร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
4: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
5: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
6: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
7: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
8: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่อง

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากแม่แดงแม่แดงนี่คือเจ้าของร้านคั่วกลิ้งผักสด
2: ครับ
1: ร้านเขามีทั้งหมดกี่สาขา
2: 4แล้ว
1: 4สาขาแล้วในกรุงเทพในขณะที่ใครก็บอกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเชื่อผมนะฮะผมพูดแล้วพูดอีกขอโทษจริงนะไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ใครทั้งสิ้นพวกเราทั้งหมดเราพูดชัดเจนเลยว่าคุณทำให้อร่อยเถอะแล้วคุณทำให้รู้จักว่ารากของคุณเป็นยังไงตัวของคุณเป็นยังไงแล้วคุณนำเสนอไม่มีขายไม่ได้เขาเปิดได้4สาขาเขาทำได้กันในยุคนี
3: ้เคยพูดกับหนูเสมอว่าอยากจะทำฟิวชั่นฟู้ดหรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการอาหารไม่ผิดแต่คุณต้องรู้ของเดิมให้ได้แก่นแท้ก่อน
1: ถูกคุณต้องมีรากคุณต้องมีพื้นฐานถ้าคุณไม่มีไม่ได้อย่างแม่แดงเนี่ยเก่งวันนี้เมนูที่เป็นชื่อร้านแม่แดงจะมาสอนให้ฟังคือคั่วกลิ้งหมูสับ
2: ครับ
1: ขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณสุกัญญาสมิตะสิริจากร้านคั่วกลิ้งผักสดครับ
4: สี่หรือ17สาขานะ
5: 4ค่ะ
1: 4ครับ4สาขาพี่แดงพี่แดงเนี่ยแต่งตัวสไตล์เดียวกับผมเลยทุกอย่างเลยผมวันนี้เลยใส่เสื้ออย่างนี้ไม่ได้เพราะพี่แดงชิงใหญ่ไปแล้ว
3: เดี๋ยวมาทับกัน
1: ไม่จะมาทับกันผมเสื้อผมหายไปตัวอย่างนี้
3: แม่ยายแม
5: ่สลับกันไหมคะ
1: นี่แม่พี่แดงมาสลับนานๆเวลาคนมองรายการทีได้เรียกพี่ดีใจดีใจพี่แดงเนี่ยจริงๆแล้วอายุปัจจุบันนี้
5: 77พรุ่งนี้แล้วค่ะ
1: 77วันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะวันพรุ่งนี้คือวันเกิดครับวันนี้

0: คุณ
1: จ
0: ันทร์ต้องเจอกับคุณนี่มีแต่ทำนะยังอยากจะทำก็เลยทำก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นร้านคั่วกิ้งผักสดมี4สาขาด้วยกันท่านเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยพอให้พี่แดงพูดทั้ง4สาขาคงไม่ไหวแต่เอาเป็นสถานที่อยู่พอพี่แดงพอจำได้ใช่ไหมที่ไหนบ้าง
2: ที
0: ่1
2: พ
0: หลโยธินซอย5
2: ทองหล่อซอย5
0: ทองหล่อซอย5
2: สุรวง
0: ศ์สุรวงศ
2: ์บางนา
0: บางคือแกอยู่แต่ที่ดีๆเลยคือแกอยู่แต่ที่ดีๆเนาะรวยๆทั้งนั้นฮะแต่ร้านเนี่ยอร่อยและแตกต่างจริงๆเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้ก็คือคั่วกลิ้งผักสด
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับพี่แดงเป็นคนที่ไหนจริงๆนะ
2: ชุมพร
3: ชุมพร
2: ค่ะ
3: เป็นคน
4: อำเภออะไรเนี่ย
2: อำเภอท่าแซะ
0: ท่าแซ
4: ะ
0: นี่ชอบแซะชอบแซะ
4: ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอครับ
0: อำเภอ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆท่านเลยก็ได้ทำอาหารพวกนี้อร่อยและท่านทำเนี่ยรับรองว่าเหลือเชื่อ
5: แต่ต่างนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะได้กินอาหารภาคใต
4: ้
5: ที่เป็นตำรับชุมพร
4: ชุมพร
5: รสชุมพร
0: ชุมพรชุมพรเรามาดูพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงคั่วกิ้งหมูสับจากคั่วกิ้งผักสดครับนี่คือที่ร้านสาขาไหนแม
2: ่ราชครูค่ะ
0: ราชครูดูสวยดิดูความสวยดิสวยมากเลยนี่มันเป็นบ้านเก่านะรู้สึกเป็นบ้านของท่านเผ่าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ท่านเผ่านะฮะถูกไหมใช่ฮะของท่านเผ่าแล้วเราเช่าท่านมาแล้วเช่าลูกหลานท่านนะเรียกว่านี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากหมูสับ
2: หมูสับ
0: หมูนี่ใช้หมูอะไรพี
2: ่สันคอหมูค่ะ
0: ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่250กรัมค่ะ
0: 250กรัมตามด้วย
2: เครื่องแกงสดเครื่องแกงคั่วกลิ้ง60
0: แล้วกะปิ
2: แล้วกะปิดีจากชุมพรนะคะ30
0: 30
2: กรัมนะคะแล้วก็มีน้ำตาล1ช้อนชาค่ะ
0: น้ำเดี๋ยวนะฮะรอนิดนึงนะครับไฟอ่อนๆนะ
2: ไฟอ่อนๆค
0: ่
2: ะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันไหม้แล้วก็เดี๋ยวคั่วไปก่อนคั่วสักพักให้เครื่องแกงมันเข้ากับหมู
2: เรื่อยๆให้เข้ากันนะคะ
0: เสร็จแล้วค่อยใส
2: ่ค่อยใส
0: ่น้ำตาล
2: 1ช้อนชาครึ่ง1ช้อนครึ่งค่ะ
0: ประมาณนี้เท่านั้นใส่นิดเดียวเห็นมั้ยท่านผู้ชมนะแล้วก็น้ำปลา
2: น้ำปลาหยอดไปนิดนึงอ่ะค่ะเพื่อรสชาติค่ะ
0: เนี่ย
2: ค่ะ
0: แล้วตามด้วย
2: พริกไทย

0: ไป
1: เท่าไหร่ครับ
0: 0.5 ช้อนชาค่ะ
1: โอ้โหครึ่งนึงอะครับแล้วก็พี่ขี้หนูสวน
0: หนูสวน
1: ตามชอบเลยฮะตามชอบเลย
0: แล้วเสร็จสุดท้ายก็มะกรูดฝอยหั่นฝอยอะค
1: ่
0: ะ
1: มะกรูดหั่นฝอย
0: ค่ะ
1: แล้วก็คั่วจนมันหอมขึ้นมามันจะหอมขึ้นมาจริงๆนะท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: นี่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อเสร็จแล้ว
2: ฮะ
0: เสร็จแล้ว
1: แล้วมาเคียงกับผักของเราและนี่คือคั่วกลิ้งหมูสับครับท่านผู้ชมครับระหว่างที่คุณทานกันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพูดเองผมจะไม่พูดมากนี่พูดให้ฟังว่าท่านผู้ชมฮะถ้าท่านดูอย่างนี้เสร็จท่านบอกว่าทำแค่นี้เหรอแล้วมันจะอร่อยได้ไงท่านผู้ชมครับคั่วกลิ้งจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เครื่องแกง
0: เคร
1: ื่
0: องแกง
1: ค่ะ
0: เครื่องแกงน
1: ี่ใช่เครื่องแกงแล้วก็กะปิเครื่องแกงนี่พี่สั่งจากไหนหรือทำเอง
0: ทำเองค่ะ
1: นี
0: ่ทำเองค่ะนี่เครื่อง
1: เครื่องแกงนี่ตำเองทั้งหมดตำเองทั้งหมดกะปิสั่งจาก
0: กะปิมาจากชุมพร
1: ชุมพรคือเป็นคนที่บ้านเนี่ยต้องสั่งนะฮ
0: ะ
1: ท่านผู้ชมครับเวลาที่ท่านมีเครื่องแกงที่มันใช่มันคือจะใช่ทั้งหมดและอย่างของพี่แดงก็ทำเนี่ยเครื่องแกงเขาเผ็ดในตัวอยู่แล้วท่านเห็นไหมว่าเราใส่แต่พริกโดดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ใส่แต่เครื่องแกงมันเผ็ดในตัวอยู่แล้วถามคุณอ้อได
2: ้
1: เผ็ดไหมเผ็ด
2: เผ็ด
1: มันเผ็ดในตัวมันอยู่แล้วนะ
2: อร่อย
1: ครุกเขาขยำเขานวดให้เข้ากันอย่างเมื่อกี้นะฮะแล้วเขาก็ผัดง่ายๆที่ท่านเห็นทั่วไปไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทำคั่วกลิ้งขายหาเครื่องแกงที่ดีที่สุดแต่หมูที่สำคัญมากต้องใช้หมู
0: สันคอหมูค่ะ
1: ต้องสันคอหมูเพราะมันมีมันใช่ไหมพี
0: ่
1: ถ้าไม่มันแทรกเนื้อล้วน
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่มีความอร่อยเลย
0: เพราะว่าเราผัดเราคั่วเราไม่ใช้น้ำมันเลยเราใช้คั่วจนมันกลิ้งนะคะ
1: เออนี่จนมันกลิ้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อืมพี่แล้วพี่ในชีวิตพี่กลิ้งกี่หนแล้วครับก็ทำมันกลิ้งหลายหนแล้วนะ
0: กลิ้งมา20 ปีแล้ว
1: โอ้กลิ้งมา20 ปีแล้วนะครับแล้วกะปิพี่ใช้กะปิชุมพรเพราะว่าพี่พูดเองนะ
0: กะปินี่ตัวชูเลยค่ะ
1: มันเค็มนัว
0: มันนัวค่ะ
1: นี่เขาบอกว่านะเค็มแต่มันหอมนะคุณไปพบเนื้อสัมผัสเนี่ยมันสบายใจเลยเรามีเขาเป็นคนชุมพรเขาก็พูดอย่างนี้นะฮ
0: ะ
1: ถ้าผมเป็นคนสุราษฎร์ก็พูดอีกอย่างแล้วแต่ว่า
0: อันนี้พูดจริงค่ะ
1: เขาใช่ไงแต่หมายว่าการใช้สิ่งที่เป็นพื้นถิ่นของเราแล้วใช้เป็นประโยชน์แล้วเรารู้จักมัน
3: และอนุรักษ์ไว
1: ้แล้วเราก็ใช้มันก็เลยมีค่าคุณอ้อครับเป็นไงเอาจริง
2: ๆอร่อยมากคือมันหมูมันนุ่มอะไรนะแล้วพริกแกงเขาอะไรไม่รู้อะพริกแกงมันหอมเหลือเกินแล้วมันเผ็ดแล้วมันร้อนไปหมดเลยแต่มันนุ่มนวลมากคุณผู้ชมผมไม่เคยกินกุ้งกิ้งนี่นุ่มเลยปกติมันจะแห้งๆแล้วแข็งๆแต่นี่มันนุ่มทีเข้าไปฟันเหมือนแบบไม่มีอ่ะมันจะนุ่มๆแล้วมันมีความเผ็ดแล้วมันหอมอ่ะแล้วไม่ได้ปรุงอะไรเลยมันอร่อยอร่อยอร่อยเลยแล้วมันแห้งแบบโอ้เผ็ด
3: คือตอนแรกตอนพี่อ้อบอกว่าโอ้ยเผ็ดโอ้เผ็ดเนี่ยหนูก็บอกว่าสำออยแบบว่าแสดงแอคติ้งจริงๆคุณผู้ชมหนูบอกเลยว่าเป็นคั่วกลิ้งที่หนู
1: กิน
3: ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเผ็ดนะแต่ตอนนี้คนลิ้นหนูเนี่ยหนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุณผู้ชมคือ มันเป็นความเผ็ดที่ค่อยๆร้อนขึ้นมาคุณผู้ชมนะ คือพอหลังจากกินเสร็จนะคุณผู้ชมจะรู้สึกว่ามันโหจริงๆเป็นคั่วกลิ้งที่หนูกินหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคั่วกลิ้งเพราะว่าจริงแล้ว บางจังหวัดน่ะต้องบอกว่าบางทีเขาเผ็ดโดดตั้งแต่คำแรกเขากัดแล้วแต่อันเนี้ยตอนนี้น้ำลายก็เคยแตกมาคุณผู้ชมเป็นคั่วกลิ้งที่แม่บอกแม่แดงพูดถูกต้องทุกอย่างว่าเขาไม่ใช้น้ำมันและหนูเวลากินคั่วกลิ้งต้องแบบนี้มันต้องไม่เยิ้ม
1: ใครมาล
3: งคือเขาใช้มันของหมูเนี่ยค่อยๆกลิ้งค่อยๆคั่วมาจนมันแห้งคุณผู้ชมเป็นคั่วกลิ้งที่หนูกินแล้วหนูบอกเลยติดตาตรึงใจนะครับคั่วกลิ้งผักสดร้านแม่แดงมี4 สาขาไปหาทานกันได้เมนูนี้เอาไปจนหมดเลยครับ10 คะแนนเต็ม
2: อ่าเพื่อนครับอ่าแล้วเป็นไงบ้าง
1: ผมบอกคำเดียวสำหรับผมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องเครื่องแกงแกงดีมากเพราะฉะนั้นจะทำคั่วกลิ้งให้อร่อยมันอยู่ที่ท่านละท่านจะทำเครื่องแกงไงให้มันได้ขนาดนี้นั่น1 2ถ้าไม่มีใบ
3: มะต
1: ูมแขกชีวิตจะหมดเลยคั่วกลิ้งต้องกินกับใบมะตูมแข
3: ก
1: ผมการันตีท่านผู้ชมได้ใบมะตูมแขกก็ตามนะฮะแล้วก็
3: แตงกวาน
1: ิดหน่อยนะฮะ
0: ขมิ้นขาว
1: แล้วก็ขมิ้นขาวอย่างอื่นมีไม่มีไม่เป็นไร3 อันนี้ไม่มี
3: แต่มะตูมแขกนี่เข้ากัน
1: ไม่ได้เลยต้องมี
2: นี่คือ
1: ม
2: ะตูมแขกที่
1: ถูกไหมถูกไหมถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ถูกค่ะเห็นไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม3 อันนี้ถ้ามีกับคั่วกลิ้งยังไงก็ตาย
3: ลองชิมครับ
1: และที่ร้านก็ทำอันนี้ด้วย
0: คุณหน่อยลองชิม
1: เขาเรียกว่า
0: ไส้กรอกคั่วกลิ้งค
1: ่
0: ะ
1: ไส้กรอกคั่วกลิ้งเขาเอาคั่วกลิ้งมาทำไส้กรอกเขาบอกว่าทางเหนือมี
3: ไส้อั่ว
1: ไส้อั่วของทางเราปักใต้ชุมพรมี
3: คั่วกลิ้ง
1: ไส้กรอก
3: คั่วกลิ้ง
2: เขาจะใช้ชื่อว่าเสาเศษ

0: Sausage,
1: sausage.
2: ไม่ใช่ sausage, sausage. Sausage. ใช้
0: sausage sausage sausage ที่แปลว่าใต้ทางใต้ sausage ค
2: ่
0: ะ
2: sausage คือแปลว่าเศษเหลือๆทางใต้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
3: ็มไฟแรงทนทานทันใจต้องออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวพู่ทองเหลือง
4: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
5: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมครับถึงเวลาแล้วฮะที่จะมาสำรวจเตาแก๊สที่บ้านครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยเตาแก๊สที่บ้านแล้วก็ที่ร้านอาหารของคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มมีอาการเก่าไฟไม่ค่อยออกมีอาการอุดตันของเตาแก๊สหรือเปล่าอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่ามันอันตรายมากๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่าเริ่มมีอาการแบบนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องมาเปลี่ยนเตาแก๊สให้มันมีความแข็งแรงมีคุณภาพดีอย่างเตาแก๊สที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือเตาแก๊สของออโต้นั่นเองครับที่อยู่คู่กับครัวไทยของเรามากว่า50ปีแล้วครับ
5: ว้าวเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าแบรนด์ออโต้ของเราเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ระดับชั้นนำคนไทยทุกคนรู้ ู้จักกันอย่างแน่นอนและที่สำคัญวันนี้เตาแก๊สสแลดของเรานะคะต้องบอกเลยว่าร้อนเร็วร้อนไวร้อนแรงซื้อไปครั้งเดียวเนี่ยใช้แบบยาวๆต่อเนื่องได้เลย
3: เรื่องที่ตัวโครงสร้างก่อนครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าขนาดใหญ่กำลังดีเลยทีเดียวครับวัสดุของเขาครับเป็นสแตนเลสอย่างดีทำความสะอาดง่ายมากๆคุณผู้ชมค่าฝังลึกต่างๆเนี่ยเราสามารถเช็ดออกได้ไม่ขึ้นสนิมนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งส่วนครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ

0: ลยทีเดียวครับนั่นก็คือส่วนของหัวเตานั่นเองครับเขาผลิตจากเหล็กหล่อชุบทองเหลืองนั่นเองครับนำความร้อนได้ดีนะครับไม่ขึ้นสนิมครับผู้ชมและที่สำคัญคือเขามาด้วยกันถึง2หัวครับคุณผู้ชม
1: โอ้แต่ว่าที่สำคัญลูกปิดสปาร์คของเรานะคะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเหมาะสำหรับการปรุงอาหารได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดตุ๋นนึ่งโอ้โหถ้าคุณอยากทำเมนูอะไรคุณก็สามารถทำได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะ
0: คร
1: ับ
2: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตรงเลยกับออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233 ย้ำ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยกินแน่นอนค่ะกับผักปักบุ้งไฟแดง
0: โอเคมาเลยสุดยอดฮะ
1: คุณจะบอกให้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการผัดพวกผักบุ้งไฟแดง คุณจะต้องใช้เปลวไฟที่มันเป็นไฟฟู้คุณต้องใช้หัวแบบนี้จากแบรนด์ออคโต้ดูง่ายๆดูที่เปลวไฟเห็นไหมเปลวไฟของเขาเนี่ยมันจะมีความสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครรู้สึกว่าอยากเปิดร้านอาหารหรือว่าอยากจะทำอยู่ในครัวในบ้านกินก็ได้คุณผู้ชมค่ะซื้อเซตนี้ไปคุณสามารถทำเมนูผัดได้เยอะมากเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งผัดกะหล่ำปีนะคะผักสตอกุ้งสายใต้สายใต้หรือว่าจะเป็นผัดสปาเกตตี้ผัดไทยต่างๆผัดซีอิ๊วคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะทำเมนูไหนก็ตามไฟที่คุณจะต้องผัดเนี่ยมันต้องมีความเร็วความร้อนความแรงนะคะของตัวหัวกระจายของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้านะรีบโทรมาได้เลยค่ะเอางี้ละกันไปอีกหนึ่งเมนูถัดไปกันบ้างคุณผู้ชมค่ะนี่คือเมนูต้มตุ๋นนั่นเองค่ะโอ้โหสิขาหมูคือใหญ่มากเดือดๆแบบนี้เลยและสังเกตง่ายๆนะเราทำสองเมนูพร้อมกันในหนึ่งเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากจะทำเมนูอาหารกินพร้อมกันเลยทีเดียววันนี้แนะนำนะคือเตาแก๊สของออโต้ของเราเนี่ยตอบโจทย์มากที่สุดเลยค่ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมสามารถผัดหนึ่งหัวก็ได
1: ้
0: อีกหนึ่งหัวจะต้มจะแกงจะตุ๋นจะอุ่นจะนึ่งทำได้ครบเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ในขณะที่เราทำเมนูทั้งสองเมนูเราตั้งไว้ทั้งกระทะแล้วก็หม้อใบใหญ
0: ่
1: ซ
0: ึ่
1: งปกติแล้วน่ะถ้าเป็นนะคะตัวเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปม
0: ัน
1: จะไม่สามารถกระจายน้ำหนักได้แต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ออโต้ของเราสามารถทำได้เลยทั้ง2เมนูพร้อมกันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าร้อนเร็วร้อนแรงร้อนไวแล้วก็ร้อนสม่ำเสมอนั่นเองนะครับถ้าสมมติเกิดว่าเรามั่นใจต้องนึกถึงแบรนด์ของออโต้อันนี้ทำให้เราเชื่อใจได้เลย
2: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233 ย้ำ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
0: อีกหนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเมนูปลาทอดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ผมขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะ
1: ปลาตัวใหญ่มาก
0: ไปแล้วนะคุณผู้ชมนะไปแล้วนะ
1: มาก
0: นี่คุณผู้ชมมา
1: จริงๆแล้วเนี่ยการทำเมนูแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเตาแก๊สเลดอ่ะมันจะขึ้นสนิมไหมตัวนี้คุณสามารถทำความสะอาดได้ง่ายที่สำคัญเอาต้องเรารับประกันนะคะนานถึง1ปีเต็มไปเลย
0: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมในระหว่างนี้นะในระหว่างที่เราทอดปลาคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆครัวเรือนชอบกันนั่นคือเมนูนึ่งนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถนึ่งกุ้งหอยปูหนมจีบซาลาเปาสามารถทำได
1: ้
0: หมึกไข่นึ่งมะนาวก็ทำได้ไข่ตุ๋นก็ทำได้นะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าห่อหมกก็ทำได้ขนมยังทำได้เลย
1: ขนมไทยขนมหวานเนี่ยขนมถ้วยเนี่ยคุณสามารถนึ่งแล้วทำได้เลย
0: ครับผมใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราบอกเอาไว้นะฮะว่าวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับซื้อ1แถมอีก1แต่เราจำกัดแค่59สายเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ

0: เรียบร้อยแล้วเหรอใส่จานนี้ใส่จานนี้
1: ดูความร้อนดูความแบบว่าความฉ่ำของเขานะแล้วสังเกตง่ายๆเห็นไหมว่าด้วยน้ำหนักของตัวกระทะแล้วมีปลาตัวใหญ่มีน้ำมันใส่เยอะๆอีกหนึ่งเตาก็มีทั้งนึ่งทั้งปรุงเนี่ยมารองรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักได้ดีมาก
0: ถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะคือต้องบอกว่าเขาสามารถปรับแรงไฟตรงนี้เนี่ยได้ถึง3ระดับด้วยกันครับคุณผู้ชมครับสปาร์คไฟได้ถึง 30,000 ครั้งเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะตัวเตาของเขาครับเป็นตัวเตาสแตนเลสแข็งแรงทนทานทำความสะอาดง่ายมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่สนใจรีบๆหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้เลยตอนนี้ครับ
1: คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้คุณภาพดีแบบนี้แข็งแรงทนทานคุ้มค่านะคะไฟแรงร้อนไวร้อนเร็วแบบนี้เหมาะกับทุกบ้านเหมาะกับทุกครัวเรือนแน่นอนค่ะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องมีเอาไว้แน่นอน
0: คุณผู้ชมครับเราลองมาสังเกตเตาแก๊สที่บ้านเรานะครับถ้าสมมติเกิดว่าเริ่มมีอาการไฟไม่ฟู่ไฟไม่แรงรู้สึกตันไฟออกไม่ครบทุกรูอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเริ่มอันตรายแล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนมาใช้ของออโต้ด่วนๆเลยครับ
1: ใช่เลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะซื้อเปลี่ยนให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้ที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้หนึ่งเลยนะเราลูกเองจะได้ความสบายใจอย่างที่สองเรื่องของความปลอดภัยสบายใจหายห่วงคุณผู้ชมขาไม่ต้องมากลัวกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าใช้ไปแล้วนานๆเนี่ยเดี๋ยวบ้านจะไฟไหม้เกิดอาคีภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้ารีบโทรมาได้เลยนะคะ
2: คุณจ่ายแค่หลักพันนิดๆแต่ได้ถึง4หัวเตาสั่งซื้อตอนนี้เลยกับออตโต้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ทองเหลือง1เตา2หัวราคาปกติ 1,990 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีอีก1เตา2หัวทันทีจากมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,980 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,390 บาทย้ำ 1,390 บาทเท่านั้นได้ไปถึง2เตาเลยครับคุ้มสุดๆตกเตาละ695บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: คุ้มขนาดนี้ถูกขนาดนี้มันไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะคะแต่วันนี้ค่ะเราสองคนเวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่โอ้ยเซียน
0: วันนี้ชอบมากเป็นพิเศษ
2: ชอบอะไรบ้างคะเยอะมาก
0: ว่าดิฉันเป็นทุเรียนเลิฟเวอร
2: ์
0: ชอบกินทุเรียนมากถึงมากที่สุด
2: มันไม่อ้วนนะครับ
0: อ้วนไหม
2: ไม่อ้วน
0: ไม่รู้ว่าแต่ชอบมากเลยเป็นผลไม้ที่ชอบมากที่สุดในโลก
2: มีพรสวรรค์
0: ชอบมากเขาบอกว่ายิ่งเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ทุเรียนเนี่ยรสชาติจะอร่อยที่สุดหวานมันที่สุดแล้วก็ออกเยอะที่สุดแล้ววันนี้เรามีบุฟเฟ่ทุเรียนมา
2: ใช่ครับตอนนี้จัดกันหลายที่เลยครับแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งกินกันจนจุกนะกินกันจนแน่นกันไปเลยยิ่งเป็นทุเรียนเลิฟเวอร์อย่างนี้ยิ่งสบายเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่ไหนเชิญเลยครับ
3: ตอนรับฤดูกาลผลไม้เมืองจันเอาใจคนชอบทุเรียนแบบขั้นสุดชวนไปชิมทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์กันที่สวน KP Garden จันทบุรีสวนทุเรียนดั้งเดิมบนพื้นที่กว่า40ไร่ที่รวบรวมสายพันธุ์ยอดฮิตและพันธุ์หายากเอาไว้เพียบไม่ว่าจะเป็นม้อนทองพวงมณีชะนีก้านยาวนกอิบและกบสุวรรณที่คัดสรรและตัดสดๆจากต้นให้เลือกช็อปแบบไม่ต้องลุ้นและห้ามพลาดกับบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้เมืองจันที่จัดเต็มให้ฟินกันจุกๆถึง2ชั่วโมงเต็มใครกำลังมองหาพิกัดชิมทุเรียนคุณภาพแบบถึงถิ่นหรืออยากสัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้แท้ๆไปรู้จักกับสวนนี้กันเลยค่ะ

0: วันนี้นะคะเรามีเจ้าของสวน KP Garden จันทบุรีมาเป็นแขกรับเชิญของเราคุณอภิรดีสิริวิจิตรกุลหรือคุณปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เอามาเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลย
1: สวนอยู่ที่
2: อยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะแต่จะอยู่ใกล้เมืองประมาณแค่10กิโล
0: อ๋อก็ไม่ไกล10กิโลเองวันนี้เอาอะไรมาเยอะแยะเลยคะทุเรียนหลากหลายพันธุ์เลยใช่ไหมมีพันธุ์อะไรบ้างนำเสนอเลยค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ก็แน่นอนเป็นทุกคนชื่นชอบก็คือ
0: หมอนทองหมอนทองนี่กินแล้วจุกเพราะว่าเนื้อเยอะเม็ดรี
3: บ
0: ถ้าพันธุ์ดีๆต้องเนื้อเยอะเม็ดรีบ
3: ชอบเลย
2: ถ้าอันที่เนื้อเยอะกว่าหมอนทองต้องอันนี้ค่ะ
0: อะไรอ่ะ
2: อีรีบ
0: อีรีบ
2: อีรีบ
0: คือเม็ดรีบมาก
2: ดันแต่เลย
0: จริงเหรอ
3: นี่คือชื่อพันธ
0: ุ์ไม่เคยได้ยินเลย
3: ไม่เคยได้ยินเลย
0: เนื้อเยอะมากเหรอคะแล้วลักษณะของเนื้อเป็นยังไง
2: เนื้อมันก็จะเหนียวเหนียวค่ะมีเส้นใหญ่แล้วก็มันจะหอมไม่หวานมาก
0: ไม่หวานมากอีรีบนี่พี่เพิ่งเคยได้ยินมีเฉพาะที่จันเหรอคะ
2: ที่จันจะมีเยอะแต่มันเป็นพันธุ์โบราณก็ไม่ได้เยอะมากก็คือต้องตามสวนแบบนี้
3: แล้วถ้าหวานหวานนี่ต้องอะไรครับ
2: ต้องพวงมณีเลย
3: พวงมณี
0: อันนี้พวงมณีนี่เนื้อมันจะเหลืองมากเลยเหลืองมาก
2: ค่ะอันนี้นวลทองจันอันนี้นวลเป็นลูกผสมค่ะนวลทองจัน
3: น
2: ี่ค่ะจะเป็นภูชัดเจนแบบนี้นวลทองจันก็มีพ่อเป็นหมอนทองค่ะมีแม่เป็นพวงมณีเพราะฉะนั้น
0: ชื่ออะไรนะนวลทองจันไม่เกี่ยวข้องเลยพวงมณีกับหมอนทอง
3: แม่ด้วย
0: เป็นพ่อแม่เรามาผสมเองเหรอคะ
2: จะมีคนที่เขาผสมแล้วมันอร่อยกับคนก็ปลูก
3: อันนี้ภูชัดเจนอันนี้ไม่มีภูเลย
0: ใช่ๆอันนี้ไม่มีภู
2: ก็คือเขารูปร่างจะเหมือนพ่อเขาก็คือเป็นภูแบบน
0: ี้
2: แต่เขาตัวเล็กเหมือนแม
3: ่
0: อาจารย์อยากชิมไหมเนี่ย
3: ผมนี่อะไรฮะเนี่ย
2: อันนี้หมอนค่ะ
3: หมอนเอ้ยผมชอบหมอน
0: นี่อันนี้อาจารย์ชอบแน่พอนิ่ม
3: ผมชอบแบบเละ
0: เละมากอาจารย์อ่ะชิมให้ชิมให้ชิม
3: แน่แน
0: ่ให้ชิม
3: ฮะเอาเละๆเลยนะ
0: เละมาก
2: ถ้าทานทุเรียนก็ต้องทานรสที่อ่อนที่สุดก่อนนะคะถ้าไปทานหวานจัดก่อนอันที่เหลือมันจะไม่เอา
0: แต่ว่าอันนี้หวานจัดนี่ฮะ
2: ไม่ค่ะอันนี้หวานกว่า
0: อ๋ออ
3: ันนี้อะไรครับ
2: นั้นนกหยิบ
0: นกหยิบหวานกว่าอันนี้อาจารย์จะชอบเพราะว่ามัน
2: นกหยิบมันจะ
0: น้ำลายไหลแล้ว
2: หายกันยา
0: แต่ว่าพี่ชอบกินทุเรียนแบบว่าแข็งๆหน่อย
3: พี่
0: ช
3: ิมนกหยิบดิ
0: พี่ชิมอันนี้ได้ไหม
2: ได้นั้นนกหยิบ
0: อันนี้แข็งไหมคะ
3: แล้วพี่หั่นให้ผมแค่นี้แล้วพี่กินทั้งลูก
0: ใช่นี่ไงพี่กำลังจะมาหั่นอยู่นี่
3: เป็นไง
0: หวานมาก
2: เนื้อพี่ตุ๊กจะชอบ
3: ทองหยิบเนื้อแต่นี่แข็งใช่ไหม
0: ใช่แข็งกว่าของอาจารย
3: ์
0: อร่อยเน
2: า
0: ะ
3: หวานหวานกว่าหมอนทองอีกเหรอครับ
0: ทำบุฟเฟ่ใช่ไหมคะตอนนี้
2: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างขั้นตอนของบุฟเฟ
2: ่ค่ะก็
0: ที่อะไรบ้าง
2: ไม่ต้องจองล่วงหน้าค่ะคืออันนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องแจ้งนักท่องเที่ยวค่ะว่าการทานบุฟเฟ่ในสวนต้องจองล่วงหน้าเพราะเราต้องบ่มทุเรียน
0: จองไปยังไงฮะจองที่ไหน
2: ก็อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจของสวนก็ได้ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาหรือไลน์ก็ได้ค่ะ
0: เบอร์อะไรอ
2: ่
0: ะ
2: เบอร์โทรศัพท์นะคะ0865662419นะคะค่ะแล้วก็ในเพจก็คือชื่อสวนเลยค่ะสวน KP Garden ใช่ค่ะแล้วก็
0: จองหน้า
2: ที่สวนจะเปิดเสาร์อาทิตย์กับ
0: มีอะไรให้ทานมั่ง
2: ก็มีทุกอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะก็จะเป็น
3: ม
2: ังคุดตอนนี้ก็เป็นมังคุดเงาะลองกองสละนะคะแล้วก็จะมีทุเรียนก็จะหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าหลักๆจะเป็นหมอนทองเพราะเป็นที่ชื่นชอบ
0: ทานได้ไม่อั้น
2: ไม่อั้นค่ะ
3: ว่าหมอนทองนี่เด็ดสุดแล้วล่ะที่ผมกินมา
0: อ๋อ you can eat
3: ส่วนใหญ่ก็กินหมอนทองผม
2: ส่วนใหญ่คนก็จะ
3: คือคนที่กินทุเรียน
0: กินไม่เป็นนะ
3: ทุเรียนเลิฟเวอร์นี่เขาจะรู้ไหมว่าอันนี้กินเนี่ยคือยี่ห้ออะไรฮะ
0: รู้
3: เลยเหรอ
0: แต่ว่าเป็นพื้นๆนะอย่างอีลีฟนี่ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้กินไม่เกิดมาไม่เคยกินเนื้อมัน
2: เนื้อมันจะเหนียวเหนียวแต่ว่ามันก็จะมีเส้นใหญ่แต่มันอร่อยหวานแต่ว่าไม่ได้มากค่ะ
3: แล้วเราจะรู้เนี่ยทุเรียนไหนสุกไม่สุกทำไงครับ
2: ทุเรียนสุก
3: เนี่ยทำไรเนี่ย
2: อันนี้ไว้เคาะค่ะแต่ว่าเคาะนี่ต้องแบบชำนาญนิดนึงแต่ว่าถ้าเวลาที่สวนจะขายออนไลน์ด้วยนะคะเวลาส่งไปในกล่องก็
0: มีออนไลน์ด้วย
2: แล้วเราก็จะมีใบให้ดูว่าทุเรียนสุกดูยังไงก็คือตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยใกล้สุกแล้ว
0: เนี่ยปลิง
2: แล้วค่ะก็คือทุเรียนมันจะ
3: ก้านมันน่ะหรอ
2: ก้านมันก็คือมันจะมี2ท่อนคือท่อนเนี้ยมันจะหลุดออกไปพอหลุดออกไปปั๊บเนี่ยก็คือสุกแล้วแต่บางครั้งสุกแต่ว่าเนื้ออาจจะยังแข็งอยู่ก็ดมนิดนึง
0: ระยะเวลาในการทานบุฟเฟ่ต์นี่กำหนดไหมคะว่าเท่าไหร
2: ่2ชั่วโมงค่ะ
0: 2ชั่วโมง
2: วันนึงเราเปิด3รอบกัน10โมงเช้าบ่ายโมงแล้วก็บ่าย3เรามีอาหารด้วยค่ะ
0: มีอาหาร
2: แล้วก
0: ็ให้ทานรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์เนี่ยเหรอคะราคาเท่าไหร่คะ
2: ราคา950ค่ะ
0: อ๋ออาหาร1มื้อ
2: ค่ะ
0: น้ำดื่มแล้วก็ all you can eat
2: แล้วก็ที่สำคัญคือเรามีวิทยา

0: กรพาเดินชมสวน
1: เชิญชวนได้เลยค่ะเชิญชวนได้เลย
0: ก็จันทบุรีเนี่ยก็แค่3เดือนนะคะพฤษภาถึงกรกฎาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบอยากให้ไปจันทบุรีกันมากๆนะคะเพราะว่าทุเรียนที่จันก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะคืออยากให้ไปกินทุเรียนที่จันแล้วก็ไปที่สวนอย่างเงี้ยค่ะมันจะแก่แล้วมันก็จะอร่อยมากๆค่ะ
1: เนาะเขาก็สวยน่าทานมากแล้วนอกจากนั้นยังมีพริกไทยขายด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเป็นนี้เป็นพริกไทยจันแท้ๆนะคะ
1: อ๋อเหรอคะแล้วก็มีทุเรียนทอดกรอบนะเอาละค่ะใครว่างนะคะช่วงนี้ก็ไปกันได้นะคะ KP Garden จันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ้ยมากนะคะเจ้าของนะคร
1: ับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: และจันทบุรีก็ไม่ได้มีแต่ทุเรียนเท่านั้นนะฮะผลไม้ดีๆเรามีพลอยจันทบุรีด้วยเดี๋ยวไปชมกันในช่วงหน้าครับ

0: Raisins
1: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ข้าจะพาทุกคนไปตะลุยกินสารพัดของอร่อยแบบจัดเต็มเลย
3: ทั้งอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้อาหารตามสั่งไก่ทอดอุ้ยเยอะแยะไปหมด
4: และขอปิดท้ายนะคะเสิร์ฟแบบจัดเต็มนะคะเบเกอรี่คลีนคลีนสายสุขภาพถูกใจแน่นอนค่ะ
5: สุดไปเลยล่ะ
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี้8นาฬิกา25นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
9: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
10: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
11: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
12: ไม่ดียังไง
13: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเนี่ยจะตาย
14: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
10: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
15: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาทีเริ่ม19มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
17: ยักษ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
15: หยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: นี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
19: ปักหมุดเมืองจันทบุรีแหล่งอัญมณีชื่อดังระดับประเทศท่านนึกถึงพลอยแท้คุณภาพและงานจิวเวลรี่สุดประณีตฝีมือคนไทยต้องที่นี่เลยค่ะอัญมณีศูนย์รวมพลอยไทยโบราณน้ำงามเป็นร้านระดับตำนานบนถนนสีจันทที่อีกเอาเสน่ห์พลอยจันทร์แท้ๆมารังสรรค์เป็นเครื่องประดับสุดประณีตทั้งสร้อยคอกำไลข้อมือต่างหูและแหวนมีให้เลือกเยอะจนตาลายเลยแหละค่ะและไม่ใช่แค่สวยแต่ทุกชิ้นคืองานดีไซน์ที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวในโลกส่วนราคาเริ่มต้นเพียงหลักพันไปจนถึงพลอยหายากมูลค่าหลักล้านของจริงจะสวยแค่ไหนไปชมพร้อมกันในรายการกันเลย
20: โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะเราอยู่กับประธานกลุ่มคลัสเตอร์เมืองจันอัญมณีนะคะคุณสุภาพรนิยมกิจหรือคุณหมวยค่ะสวัสดีค่ะ
21: คุณหมวย
20: สวยๆทั้งนั้นเลย
21: คุณหมวยเลเวอร์อีกแล้วที่ทุเรียนเลเวอร
20: ์ไม่เราก็ชอบของสวยของงามนะผู้หญิงอ่ะใช่ป่ะ
21: ครับพลอยเมืองจันนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วล่ะ
20: ใช่
21: วิธีดูพลอยดูไงครับพี่หมวย
22: จริงๆแล้วถ้าเป็นในอดีตนะคะ
21: ครับ
22: คนที่เขาดูพลอยที่เขาค้าพลอยมาเนี่ยเขาก็จะดูเส้นน้ำของพลอย
20: เส้นน้ำ
22: เส้นน้ำคือหมายถึงว่าพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนะคะ
20: ค
22: มันก็จะมีเส้นน้ำที่ทำให้เรามองเห็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นสายแร่อยู่ในเม็ดพลอยนะคะเพราะถ้าเป็นพลอยแท้เนี่ยส่วนมากเส้นน้ำมันก็จะตรงหน่อยแต่ถ้าเป็นพลอยเทียมมันก็จะขดๆง
20: อๆ
22: มัน
21: แล้วแทนที่เทียมจะทำให้ตรง
20: มองด้วยตาเปล่าเห็นไหมคะ
22: คือถ้าเป็นผู้ค้าพลอยจริงๆเนี่ยเขามองเนี่ยพอทราบคืออย่างนี้นะฮะถ้าไปที่ร้านของร้านใครก็แล้วแต่ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยส่วนมากเขาจะรับประกันแล้วเขาก็จะมีอันนี้นะคะแต่ถ้าอย่างของร้านเนี่ยถ้าซื้อของร้านเนี่ยเราก็จะ
20: มีใบรับประกัน
22: มีใบรับประกันเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นพลอยเม็ดพลอยร่วงเราก็มีหมด
20: นะเป็นภาพแต่ละภาพ
22: แต่ละภาพ
20: ค่ะ
22: เราจะทำอย่างนี้เลยนะ
20: คร
22: ับเพื่อเป็นการันตีแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บเอาไว้กับตัวสินค
20: ้
22: า
20: ทำไมพลอยจันทร์ถึงได้มีชื่อเสียงแล้วแพง
22: คือในอดีตเนี่ยการค้นพบพลอยเนี่ยต้องย้อนไปประมาณสักโอ้ยหลายสิบปีมากนะคะ50-60 ปี
20: ค่ะ
22: พลอยจันทบุรีที่มีมากแล้วแลรู้สึกมันจะแพงเนี่ยคือตอนนั้นเด่นที่สุดคือเ ทับทิมสยาม
20: ทับทิม
22: นะฮะทับทิมสยามเพราะจันทบุรีนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือเป็นพวกอัญมณีต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีสายแร่สายแร่เขาบอกในอดีตเขาก็บอกว่ามันเกิดจากภูเขาไฟถ้าตรงไหนมีภูเขาไฟมีลาวามีสายแร่เนี่ย
20: ก็จะมีพลอย
22: แล้วจันทบุรีที่ดังเนี่ยเพราะว่ามีสถานที่ขุดพลอยมันเยอะ
21: มีราคากันเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
22: ถ้าเห็นตรงนี้เอาชิ้นเดียวหรือทั้งหมด
21: หลักประมาณหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสน
0: ตรงนี้ที่เอามานี่เป็นล้านเป็นล้าน
22: แต่ละวงนี่ส่วนมากจะขั้นต่ำสุดก็ 30,000 40,000 นะคะแล้วถ้าแพงสุดก็คือชิ้นมัตติพีดอันนี้ชิ้นเดียว
0: อันนี้เหรอคะ
22: อันนี้ชิ้นเดียวเลยนะคะ
21: ชิ้นเดียวเท่าไหร่ครับ
22: ชิ้นเดียวชิ้นนี้ตกประมาณเกือบ4ล้าน
0: โอ้
21: ตู้ลองใส่
0: นี่ทำด้วยอะไรคะ
22: ตัวนี้เป็นทองคำอะค
0: ่
22: ะ
0: ไม่ๆอันนี้ค่ะตัวพลอยค่ะ
22: ตัวพลอยอันนี้คือบุ
0: ษราคำ
22: เม็ดเล็กแต่เรามาเพิ่มมูลค่า
5: อันนี้4ล้าน
22: โดยการเจรไนแล้วตรงนี้เป็นเพชรแท้ทั้งหมดอันนี้ที
0: ่มันแพงเพราะเพชรแหละ
22: มันแพงเพราะเรื่องเล่าด้วยค่ะสิ่งที่มา
0: เรื่องเล่า
22: ทำจากเพลงใกล้รุ่งตัวนี้ตัวโน้ตเพลงค่ะ
0: นี่เป็นโน้ตเพลง
22: ที่ท่านในหลวงก็เป่าเนี่ย
0: มีที่มาที่ไป
22: ตอรี่
0: มีที่มาที่ไป
22: แล้วม
0: ัน
22: เป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวเลย
21: นะ4ล้านบาท
22: ค่ะแล้วอย่างอันนี้ก็คือทับทิมสยามเป็นเม็ดเล็กที่เรามาทำสร้างค่าเพิ่มมูลค่ามันนะคะตัวนี้จะสวยมากแล้วเป็นพลอยน้ำหนึ่งเลยค่ะอันนี้น้ำหนึ่งแล้วก็เจียเหลี่ยมเพชรพวกนี้เจียเหลี่ยมเพชรแล้วก็จะเท่ากัน
21: แล้วอันนี้ทับทิมสยามไหมฮะ
22: อันนี้ไม่ใช่ค่ะถ้าทับทิมสยาม
21: ดูยังไง
22: เขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องสี
0: แล้วก็แล้วอันนี้เป็นอะไรล่ะคะท่าน
22: อันนี้จะมาจากแอฟริกาตัวนี้มาจากแอฟริกา
0: แล้วพวกนี้อะคะ
22: ค่ะแต่อันเนี้ยของจันทบุรีเขีย วซอง
0: อันนั้นอะไรเขียวซอง
22: อ่ะเขียวซองแล้วนี่บุษราคำอันนี้พิงค์ซับไฟซึ่งปัจจุบันหายาก
0: พิงค์ซับไฟซับไฟปกติมันสีน้ำเงิน
22: ตัวพิงค์อันนี้เป็นสีชมพูซับไฟคือพลอยเนื้อแข็งทั้งหมดเราจะเรียกว่าซับไฟ
0: อันนี้อะไรสีสวยจังเลย
22: อันนี้เพทาย
0: อ๋อเพทายค่ะ
22: ตอนนี้
0: เป็นเราก็ดูไม่เป็นเราก็นึกว่าอันนี้คือซับไฟคือไพลิน
22: ไม่ใช่
0: เนา
22: ะ
0: เพทายสีสวยจัง
22: อยู่ข้างหน้านี้ค่ะ
21: ไพลินคือโ
0: น้ตไพลินมันไพลินมันจะออกน้ำเงินหน่อยอันนี้มันจะมีฟ้าๆปนใช่ไหม
22: คะ
0: นี่ไพลินเน
22: า
0: ะ
22: เม็ดนี้กะหลัดนี่70,000
21: เจ็ดหมื่นพี
22: ่นี่สามกะหลัดเม็ดนี้200,000กว่า
0: โอ้เห็นไหมตาถึงมากแล้วนี่ล่ะคะ
22: อันนี้กะหลัดละ18,000เม็ดนี้18กะหลัด
21: โอ้โห
0: นี่18กะหลัดเลยเหรอ
21: 18กะหลัดเลยอย่างกับเพลง
0: ตาดิฉันถึงตาที่จะเสียเงิน
22: และอีกอย่างนึงก็มีสตาบุตรนะฮะ
0: สตาบุตรราคาเหรอคะ
22: เป็นสตาบุตรมันจะเป็น
0: ตาบุตร
22: จะเป็นข้างหน้ามันจะเป็น
0: เอามาดูที่ทอง
22: เป็นสีทองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะหายากมากแล้วมันก็จะมีมันต้องตรงไฟเป็นเฉพาะของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแฉกออกมาเป็นเหมือนรูปดาวอะค่ะแต่ต้องตรงไฟเลยและตัวนี้จะเป็นสีทองซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วอ
21: ันนี้เยลโลสตาร์คือมีชื่อด้วยเหรอ
22: ใช่มีค่ะ
21: เท่าไหร่ครับเนี่ย
22: เม็ดนี้กะหลัดละ 2,500
21: อันนี้กี่กะหล
22: ั
21: ด
22: เม็ดนี้กะหลัดครึ่งก็ไม่เท่าไหร
21: ่นี่ไปทำแหวนเลยครับ
22: ทำแหวนสวยค่ะ
0: ใช่
22: มันจะเป็นสีเหลืองอมทอง
21: ใช่ไ
22: หมอมทองเห็นไหมเนี่ย
21: ใช่ใช
22: ่แล้วถ้ามันตรงไฟของมันมันจะออกมาเป็น
21: แ
22: ฉ
21: กอันนี้ให้
22: คนนี้ก็บอกว่าใส่ไปแล้วเนี่ยเสริมดวงการงานการเงินดีหมดเลย
0: พี่สวยมากสวยมากเลย
22: พวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีตำหนิเกรดหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่ว่าสีจะแตกต่างตามสายเนื้อแร่ของพลอย
0: อันนี้พวกนี้นี่ไปดูได้ที่ไหน

0: คะร้านอะไร
1: มันบุรี
2: แต่ถ้าที่จริงของเรามาเนี่ยเราเป็นคัตเตอร์นะคะเราจะมีผู้ประกอบอัญมณีทั้งหมดอ่ะ70ลายไม่ใช่ในกลุ่มแต่ว่าของเราเนี่ยคือร้านธัญมณี
0: ธัญมณี
2: ซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องการพลอยมันเนี่ยประมาณเกือบ50ปีนะแต่ของเราเนี่ยยังได้รับเกียรติจากทางการบินไทย
0: การบิน
2: ได้ขึ้นเครื่อง
3: นี่คนที่เขาจะเลือกอัญมณีเขาควรจะเลือกยังไงฮะตรงกับใจชอบหรือว่าตรงกับราศีตรงกับอะไรฮะ
2: คือมันจะมีอยู่2อย่างนะฮะประภาประเภทสายมูเนี่ยเขาจะมักเอาตามตรงราศีชะตาตัวเองแต่ถ้าประเภททั่วไปเนี่ยด้วยความใจชอบชอบสีอะไรแบบลักษณะ
0: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบว่าตามความชอบนั่นแหละ
2: ตามความชอบ
0: บางคนก็เล่นเพชรบางคนก็เล่นพลอยอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันต้องตามเงินกระเป๋าด้วย
0: ด้วยอันนั้นสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดค่ะวันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพลอยเมืองจันทร์กันไปแล้วใครสนใจก็ไปได้ที่ธัญมณีนะคะที่เมืองจันทร์
2: ฝากไว้นิดได้ไหมว่าวันที่9ถึงวันที่14ทางจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะไปโรดโชว์ที่เซ็นทรัลขอนแก่นโดยการนำของท่านพนิชจังหวัดจันทบุรีนะ
0: คะ
2: แล้วก็วันที่26ถึง30เราก็จะไปโรดโชว์ที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้ถ้าใครอยู่ใกล้หรือจะไปเที่ยวก็ยินดีนะคะ
0: เชิญได้เลยนะคะ
3: นี่ต้องขอบคุณพี่เหมยมากเลยครับขอบคุณ
0: พี่เหมยค่ะขอบคุณค่ะ
3: เอาละฮะไปตามกันได้นะคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะเผชิญกับความกลัวตรงหน้าแล้วกล้าลงมือทำให้ได้ไม่ต้องรอให้ความกลัวหายไปทำให้สุดใจโดยไม่มียั้งทั้งที่ยังมีความกลัวครับ
0: ทำไปเลยลุยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอาร์มธนภูมิและคุณโบตั๋นลลิตพักนะครับวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดยาวสำหรับใครหลายคนอยู่นะครับแต่ว่าใครหลายคนเช่นเดียวกันเองก็ทำงานแล้ว
0: อ
1: ย่างเช่นเราเป็นต้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะวันนี้ก็เลยมีบรรยากาศนะครับของการใช้จ่ายการโอ้โหวันหยุดแล้วก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสวันแรกด้วยคึกคักเลยทีเดียว
0: จริงค่ะก็เรียกว่าเป็นวันแรกที่ทุกคนแหมดีใจนะได้ใช้เงินวันแรกในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเช้านี้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยนะคะลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีค่ะดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกนะคะที่เปิดให้ใช้สิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งแค่3ชั่วโมงแรกเนี่ยพบว่ามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 170,000 บาทนะคะโดยมีผู้ใช้จ่ายเกือบ900,000 คนค่ะแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการนะคะโดยมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าค่ะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่มีโครงการเนี่ยวันจันทร์อังคารเนี่ยช่วงเวลาที่ประชาชนเนี่ยจะใช้สิทธิ์มากที่สุดจะเป็นช่วงเวลาประมาณ 4:00 น.นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยวันแรกก็คึกคักแต่เช้าเลยค่ะ
1: ครับไปดูบรรยากาศการใช้จ่ายเงินวันแรกในหลายๆพื้นที่ทั่วไทยกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดลำปางครับสิ่งที่ขายดีเขาบอกว่านี่เลยฮะทุเรียนเพราะว่าปกติแล้วทุเรียนก็จะค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมครับหลายคนก็จะเฮ้ยไม่ได้มีโอกาสได้กินบ่อยนะครับกิโลกรัมนึงก็130แล้วนะเริ่มต้นกันนะพอมีโครงการนี้ก็ทำให้หลายคนนะครับได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อทุเรียนกันเพียบเลยแล้ววันนี้ที่ลำปางเจ๊ดาผลไม้ซิ่งครับไปเปิดแผงขายทุเรียนในราคาถูกด้วยนะฮะเริ่มต้นกิโลกรัมละ79บาทโอ้ยทันไหมเนี่ยขายดิบขายดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเห็นบอกชาว

0: ลำปางไปรอรับบัตรคิวเพื่อซื้อกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะ
1: ค่ะไปดูที่สมุทรสาครกันบ้างนะคะที่นี่ก็นี่ตลาดมหาชัยค่ะขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลนะซึ่งวันนี้ก็ประชาชนค่ะไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้ออาหารทะเลทั้งสดทั้งแห้งแล้วก็แปรรูปกันเยอะแยะมากมายเลยในขณะที่หลายร้านเนี่ยก็ติดป้ายนะคะเพื่อให้เห็นว่าร้านของเราเนี่ยร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เตรียมสต็อกสินค้าไว้มากกว่าปกติด้วยนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะคะ
0: ขึ้นอีสานไปบ้างครับไปดูที่ตลาดจอมพลในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับภาพรวมวันนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะฮะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะครับโดยที่นี่ก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับมากถึงร้อยละ90ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ต่างสะท้อนนะครับบอกว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าวันแรกเงินสะพัดไปแล้วกว่า170ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะ
1: ไปเยอะแล้วนะคะส่วนใครที่เป็นสายแบบสั่งอาหารออนไลน์ไม่ถนัดเลยลงตลาดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะเปิดให้ใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะโดยสามารถเข้าไปค้นหาร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านทางแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เลยส่วนร้านค้าที่ขายอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะมีการเปิดช่องทางให้ร้านเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะโดยจะต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินค่ะจากนั้นก็ให้กดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเพื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ค่อยเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นซึ่งแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมก็มี Robinhood Grab Rimeแล้วก็ Shopee นะคะ
0: ร้านไหนจะเข้าร่วมก็ผูกได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะครับส่วนเปิดให้ใช้จริงก็คือ15มิถุนายนและด้วยความที่วันนี้เป็นวันแรกครับเปิดให้ใช้จ่ายกันนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันระวังอะไรมิจฉาชีพนั่นเองเขาจะอาศัยจังหวะนี้แหละนะฮะในการหลอกลวงประชาชนพฤติกรรมก็คือจะมีการแนบลิงก์นะฮะส่งมาทาง SMS แล้วก็หลอกว่าให้กดรับเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันซึ่งถ้าเราหลงเชื่อเข้าไปกดเงินนะฮะเข้าไปกดลิงก์นั้นก็จะมีโอกาสที่มิจฉาชีพจะแฮ็กโทรศัพท์แล้วก็ดูดเงินในบัญชีเราไปได้หรือว่าสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกันดังนั้นท่องเอาไว้เลยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะดำเนินการผ่าน2แอปพลิเคชันเท่านั้นนั่นก็คือผู้ใช้สิทธิ์จะเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้านะครับใช้งานผ่านแอปถุงเงิน2แอปนี้เท่านั้นนะครับ
1: ดูกันดีๆนะคะก็เรียกว่าคือบางทีมันแบบหน้าตามันเหมือนกันอะเข้าใจไม่ทันอ่าน
0: ไม่แต่นี้คือถ้ามิจฉาชีพส่งมาผ่านทาง SMS เน
1: ี่
0: ยวันนี้ระวังเลยนะเพราะว่าไม่มีนโยบายให้ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับต้องระวังด้วยนะครับ
1: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างสำหรับคนที่ใช้รถ EV นะคะเขาก็มีข่าวแชร์กันในออนไลน์เยอะมากว่าจะต้องเอาป้ายทะเบียนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเป็นข่าวที่ไม่จริงค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดให้รถ EV เนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนใหม่นะคะจนสร้างความกังวลให้กับผู้ใช้รถล่าสุดวันนี้นะคะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดค่ะและจะไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยต้องมาเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ตามที่หลายคนเข้าใจโดยผู้ใช้รถเดิมเนี่ยยังคงสามารถใช้งานป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกตินะคะ
0: ส่วนใครที่ยังคงหยุดอยู่แล้วมีบางคนอาจจะไปเที่ยวที่พัทยาที่ชลบุรีเนาะอยากเชิญชวนแวะไปที่นี่ครับสวนนงนุชพัทยาครับคุณต้องกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยในช่วงกรีนซีซั่นนะครับเปิดโปรสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยซื้อ1แถมฟรีอีก1ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับ

0: ไปกับครอบครัวนะครับผู้พิการก็เข้าฟรีทุกวันเช่นเดียวกันนะครับส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันศุกร์ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปเข้าฟรีทุกวันตลอดปีไปเลยส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวตรงกับวันเกิดนะครับรับสิทธิ์ผ่านประตูเข้าชมสวนฟรีไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะฮะสวนนุชพัทยาก็ติดอันดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นใกล้กรุงเทพนิดเดียวไปเที่ยวกันได้ครับ
1: ช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะแบบเที่ยวยังไงก็พกพัดลมพกอะไรกันไปเนาะบางทีอาจจะแบบว่าเป็นฮีทสโตรกได้ถึงแม้จะเป็นหน้าฝนก็ตามหน้าฝนค่ะช่วงเนี้ยช่วงนี้ค่ะก็พูดถึงเรื่องของความร้อนนะคะไปดูที่ประเทศอิตาลีกันบ้างค่ะที่นี่ก็กำลังเผชิญเรื่องของคลื่นความร้อนที่แรกเลยค่ะตอนนี้ที่ประเทศอิตาลีนะคะกิจกรรมที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดก็คือพากันไปพักผ่อนที่ริมชายหาดอย่างที่หาดมอนเดโลเมืองปาลาโมทางตอนใต้นะคะที่นั่นคนเยอะมากเพราะว่ากำลังเผชิญกับปัญหาคลื่นความร้อนระลอกแรกของปี2569ค่ะส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของฤดูกาลอย่างมีนัยสำคัญนะคะเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในยุโรปก็กำลังเผชิญปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีเนี่ยก็ได้เปิดระบบเฝ้าระวังคลื่นความร้อนใน27เมืองทั่วประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยสามารถคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าได้สูงสุด3วันนะคะสำหรับคลื่นความร้อนระลอกแรกของอิตาลีในครั้งนี้นะคะเป็นสัญญาณถึงฤดูร้อนที่อาจจะรุนแรงกว่าปกติขณะที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีการประกาศเตือนภัยความร้อนระดับ1แล้วนะคะซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในระบบเตือนภัย3ระดับค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นแต่ที่นั่นก็สั่งให้จับตาดูกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสุขภาพในสภาวะอากาศแบบนี้นะคะ
0: บรรยากาศสวยนะ
1: สวยแต่ร้อน
0: เห็นภาพอะคือสวยดูสดชื่นดูเย็นแต่ไปอยู่จริงๆเนี่ยโอ้โหมันร้อนจัดจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อิตาลีเท่านั้นแต่ว่าหลายๆประเทศในทวีปยุโรปตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับปัญหาคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โปรตุเกสเองก็ดีหรือว่าที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับปัญหานี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องหลิงหลิงครับที่ล่าสุดบริจาคเงิน1ล้านบาทนะครับให้กับทางมูลนิธิรามาธิบดีสวยและใจบุญแบบนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของเธอช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precisionกังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
3: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
6: ไหนไม่เห็นมีเลย
5: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพ้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
7: คแคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนดาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ูต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
1: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
0: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวกูต่อยยกทัพ
2: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
4: ่โกงคนโกง
5: เท่ากับไม่โกงเว้ย
6: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
7: เข้ามาแล้ว
8: รวยรวยแน่ละมึงรวย
9: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
10: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
11: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
12: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้
13: เฮ้ยเฮ้ย

0: ไรพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
1: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
2: โชว์หนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
3: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนต่างหาก
4: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 18 มิถุนายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
7: ข่าวดีอะไรหรอ
6: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: กินแบบไหนดีนะ
9: กาแฟดำ
8: ลาเต้
9: ม็อกค่ะ
8: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัวหอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
10: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายใช้เดแฮ
11: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง

0: Protex Icy Cool New X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับพาไปเริ่มอนุโมทนาบุญกับคนสวยใจบุญน้องหลิงหลิงของครับถึงแม้ว่าหลิงหลิงจะงานเยอะแล้วก็ยุ่งแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเธอยังหาเวลาไปทำสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมอยู่เสมอนะครับล่าสุดเพิ่งจะไปบริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารนะครับโดยการทำบุญครั้งนี้ของน้องหลิงหลิงนะครับเรียกว่าสร้างความประทับใจแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับเหล่าแฟนคลับเป็นอย่างมากคือผมไปดูในโซเชียลต่างๆโอ้โหแฟนคลับชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับน้องล้นหลามกันเลยทีเดียวหลายคนชื่นชมแล้วนะครับว่าน้องนอกจากจะมอบความสุขด้วยหน้าที
2: ่
1: ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ไปออกงานต่างๆทุกคนก็ยิ้มตามกันไปแล้วได้ดูซีรีส์น่ารักน่ารักผลงานต่างๆให้กำลังใจแฟนคลับก็โอ้โหสุดยอดอีกหนึ่งคนที่ทำสม่ำเสมอมากๆนะสำหรับหลิงหลิงยังไม่ลืมนะฮะที่จะแบ่งปันน้ำใจอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แฟนๆนั้นรักหลิงหลิงเหลือเกิน
2: ใช่ค่ะแม้ส่วนแฟนๆที่กำลังรอผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของหลิงออมอยู่นะคะก็อดใจรออีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าซีรีส์วาดฝันวันวิวาใกล้จะออกอากาศเต็มที่แล้วนะคะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งจะปล่อยโปสเตอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันนะซึ่งในโปสเตอร์เนี่ยก็เผยให้เห็นลุคของหลิงออมในชุดแต่งงานที่แบบเฮ้ยนี่ไงสวยเซ็กซี่มากนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับแคปชั่นคำมั่นสัญญาที่กลายเป็นเพียงลมปากค่ะแหมแค่สปอยเนื้อเรื่องมาเท่านี้ก็อยากรู้แล้วนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้เลยนะคะวาดฝันวันวิวาจะออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะ
1: สวยเหมือนไม่มีอยู่จริงสวยจริง
2: ใช่เน
1: าะนะฮะส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของหลิงออมแล้วยังไม่สะใจนะครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยช่อง3จะพา2สาวไปหาทุกคนถึงที่ในงานหลิงออม Thailand Fan Meeting Tour นะครับที่พร้อมประเดิมจังหวัดแรกก็คือที่ขอนแก่นในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่ Golden Jubilee Convention Hall ขอนแก่น University มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรวันที่7มิถุนายนนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นภาคใต้เตรียมตัวเลยครับที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่19กรกฎาคมที่สะพานหินมิวนิคอลจิมเนเซียมนะครับที่นี่เตรียมเปิดให้กดบัตรวันที่21มิถุนายนนี้ครับส่วนจังหวัดที่3ครับหลิงออมจะไปเจอกับทุกคนก็คือที่เชียงใหม่นะครับวันที่15สิงหาคมที่เชียงใหม่ University Convention Center นะครับจำหน่ายบัตรวันที่5กรกฎาคมนี้นอกจากนี้ทุกคนเตรียมฟินกันด้วยนะฮะกับอีกหนึ่งกิจกรรมของเธอนั่นก็คือหลิงออมคอนเสิร์ตนะครับนี่จะเกิดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเตรียมฟินแบบจุกๆกันได้เลยกับหลิงออมครับ
2: แหมฟินกันจริงๆนะมีมาต่อเนื่องเลยฟินกันไปแล้วเดี๋ยวชวนมากินกันบ้างดีกว่
1: า
2: เคยกินก๋วยเตี๋ยวแม่กับโอ๊คไหมคะ
1: ยังไม่ได้ไปเลย
2: ไม่ไป
1: เห็นพี่โอ๊คโพสต์แล้วแบบโหอยากกินมาก
2: ใช่ค่ะ
1: อยากลองมาก
2: เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบสูตรเพชรบุรีแบบแท้ๆเลยนะคะไปดูข่าวนี้กันค่ะปกติเราก็จะเห็นพี่โอ๊คนะคะในบทบาทของผู้ประกาศข่าวช่อง3นะคะรวมถึงหน้าที่เนี่ยก็ยังรับจัดรายการทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ด้วยนะคะรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะล่าสุดพี่โอ๊คเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือการเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งมีชื่อร้านว่าแม่กับโอ๊คนะคะก๋วยเตี๋ยวสูตรเพชรบุรีแท้น้ำซุปเนี่ยนี่เข้มข้นหอมอร่อยนะแทบไม่ต้องปรุงเลยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยที่กรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีเนี่ยหลายคนเคยกินน่าจะรู้ว่าเอกลักษณ์ของที่นี่คือแบบซอสแดงสูตรเฉพาะมีทั้งความหอมความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมเลยเป็นรสชาติพื้นถิ่นดั้งเดิมที่ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไหนหลายคนได้ลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแม่กับโอ๊คแล้วก็ออกปากเลยว่าโอ้โหอร่อยจนไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะนอกจากนั้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็แบบลวกได้แบบกำลังพอดีพอดีค่ะแบบนิ่มๆนุ่มๆนะผักสดกรอบหวานพี่โอ๊คบอกว่าตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีแล้วก็เต็มที่ทุกชามนะก็ทำให้เหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวได้มากินกันใครอยากไปลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวแม่กับโอ๊คนะคะก็สามารถไปกันได้เลยที่ศูนย์อาหารทรัพย์เศรษฐีของซอยวัดทุ่งเศรษฐีนะคะหรือสามารถโทรศัพท์มาก่อนได้นะคะที่เบอร์0935042465หรือว่า Facebook แม่กับโอ๊คเตี๋ยวเพชรบุรีเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่โอ๊คหน่อยค่ะ
3: เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีซิกเนเจอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยว ซอสสีแดงก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงแล้วแต่คุณจะเรียกของโอ๊กเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ซอสพริกแต่ไม่ได้มีเฉพาะซอสพริกค่ะเราจะมีสูตรลับความอร่อยของเรามากินแล้วหลายคนจะบอกว่ามันอร่อยอร่อยแบบรสชาติแปลกไม่เคยกินรสชาติลักษณะแบบนี้ที่ไหนมาก่อนจะเป็นน้ำซุปที่มีความหอมมีความเข้มข้นมีความจัดจ้านส่วนวัตถุดิบไม่ต้องพูดถึงเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดเกรดมาเลยคุณจ๋าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูทุกชามเราใส่ใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของวัตถุดิบทุกอย่างดังนั้นอยากจะลองชิมก๋วยเตี๋ยวเพชรบุรีเป็นรสชาติอร่อยแปลกแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนคุณลองมาที่ร้านโอ๊กดูนะคะชื่อร้านแม่กับโอ๊กเตี๋ยวเพชรบุรีที่ตั้งพิกัดศูนย์อาหารทรัพย์เศรษฐีซอยวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเพชรบุรีแท้อร่อยได้ที่กรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดเพชรบุรี
1: ขายก๋วยเตี๋ยวยังไงให้เหมือนอ่านข่าว
2: จริง
1: ฟังเสียงพี่โอ๊กแล้วเหมือนดูรายการข่าวอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะ
2: เหมือนเปิดแบบ FM 106อยู
1: ่นะน่ากินมากครับพี่โอ๊กเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไปแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนพี่โอกัน
2: กรุงเทพนี่เองนะคะ
1: สนับสนุนกันได้นะครับถ้ามาที่ฝั่งวงการเพลงกันมากดีกว่าใครที่เป็นแฟนๆของวงพอสนะครับล่าสุดเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับกับเพลงเสียงเพลงสุดท้ายซึ่งไฮไลท์ของเพลงนี้ก็คือได้พี่ป๊อตนะครับมาร่วมสร้างสรรค์มาสเตอร์พีซในรอบ3ทศวรรษด้วยครับเรียกว่าเป็นการโคจรมาพบกันที่สมการรอคอยอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการร่วมงานกันของวงพอสและพี่ป๊อตธนชัยในเพลงเสียงเพลงสุดท้ายผลงานที่จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ30ปีวงพอสซึ่งเพลงนี้ถูกร้อยเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์จริงของคุณเฟ้นนักร้องนำนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เมื่อเราเนี่ยไม่อาจมอบสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้ก็จงปล่อยกันไปให้ร่วงหล่นแล้วก็อย่าย้อนกลับมาหากันอีกเลยงานนี้คุณเฟ้นได้มีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนนะครับรวมถึงแฟนๆก็จะได้เห็นสมาชิกทุกคนในวงพอสมาร่วมปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอด้วยส่วนอีกหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้ก็คือการได้ศิลปินระดับตำนานอย่างพี่ป๊อตธนชัยมาร่วมร้องด้วยก็ถือว่าเป็นการสานต่อก้าวที่สำคัญของศิลปินระดับตำนานทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยเพลงเสียงเพลงสุดท้ายจะมาในแนวร็อกบัลลาดครับที่ใส่เครื่องดนตรีคลาสสิกเข้ามาทำให้เพลงนั้นมีมิติที่กว้างขึ้นนะครับด้วยเสียงของไวโอลินเชลโลและลายประสานของคอรัสนะครับพร้อมกับเมโลดี้อันแสนเศร้าอีกด้วยรับชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็รับฟังเพลงนี้กันได้นะครับสำหรับเสียงเพลงสุดท้ายนะครับทาง YouTube Post Official 2023ครับ
2: แหมเนาะน่าฟังไปดูละครกันบ้างดีกว่าปวดล้อเลยละครพยักรายซ่อนรายนะคะคืนนี้เนี่ยเรียกว่าพระนางเนี่ยเขาจะมีแบบซีนหวานคนซิกซี่ให้ได้ชมกัน
1: เห็นภาพแล้วโอ้โหไม่เบานะไอซ์
2: ค่ะออากาศเป็นตอนที่12แล้วนะคะสำหรับละครพยักรายซ่อนรายค่ะคืนนี้นะคะนางเอกรินแยมมาธิราเนี่ยก็เอาข้อมูลของพ่อให้กับพันลบนะคะก็ทำให้คณินหรือว่าเดี่ยวสุริยนเนี่ยก็ตามฆ่าพันลบจนรินเนี่ยถูกยิงงานนี้ไทกะก็เลยต้องพารินที่บาดเจ็บเนี่ยมาซ่อนตัวที่บ้านทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดจนเห็นแบบ รอยสักอะคุณส่วนรินเนี่ยก็เห็นรอยสักแก๊งพยัคฆ์เพลิงของไทกะด้วยนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นศัตรูกันเนี่ยแต่ทั้งคู่ก็ห้ามความรู้สึกที่ดึงดูดกันไม่ได้นะคะก็เกิดเป็นซีนแบบ

0: หวาน
1: ครับ
0: ปุ่นเซ็กซี่ที่เราจะได้รับชมกันในคืนนี้ละค่ะติดตามละครพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19:00 นค่ะนี
1: ่ยังไงอีกความถอดเสื้อ อยากเห็นแบบหุ่นอันเซ็กซี่ของไอซ์ก็ติดตามกันได้กับพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามบรรยากาศไพรมันกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของไพรมันเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับ
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เด
4: ี๋
3: ยวม
4: ัน
3: ก
4: ็
3: ด
4: ี
3: เด
4: ี๋
3: ยวมันก็ดีแน่
4: เด
3: ี๋
4: ยวม
3: ัน
4: ก็ด
3: ี
4: เด
3: ี๋
4: ยวม
3: ัน
4: ก
3: ็
4: ด
3: ี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
6: แค่10 บาท
4: ดีนะ
7: ตอนเงินมีปัญหาก็เหมือนคนจะจมน้ำ
8: สมหวังช่วยด้วย
9: สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเล่มได้เงินไวใน30 นาที
10: มีเงินต้องมาแล้วสมหวังเงินสั่งได
11: ้วันดีพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
12: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2 แบบ7 รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: ฮ่อจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
14: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
13: 28 พฤษภาคมถึง3 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: พบกับพวกเรา
16: พบพวกเรา
17: พบพวกเรา
18: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
19: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
5: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CS3 คดีนี้มีคำตอบ
0: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
6: พบกับพวกเรา
0: ทางโซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
6: เจอกันจ้า
17: อีกกว่า 1,000 ล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: Day Hair แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2 สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
8: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม Colgate Optic White Purple ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น Colgate Optic White Purple
7: บอยหล่อ
15: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
11: หลายคน
19: ไปอาบน้ำ
1: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
10: งานเสร็จแล้ว
13: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
14: ไอ้แม่ครับ
13: Formos Omega 369
4: โรงพยาบาลนวเวศก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
1: วันนี้1 มิถุนายนนะครับก็เข้าสู่เดือนแห่งการเฉลิมฉลองและเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนะครับหรือว่าไพรมันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะติดภาพว่าไพรมันมีบรรยากาศเฉพาะเรื่องของการเฉลิมฉลองของคนที่เป็น LGBTQ+ ออกมาพาเรดการออกมาเฉลิมฉลองกันสนุกสนานกันอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้ววันนี้เทศกาลนี้มีที่มาที่ไปครับจุดเริ่มต้นของไพรมันเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์จราจรสโตนวอลในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับช่วงนั้นคนที่รักเพศเดียวกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายพี่ตันเขาบอกว่าถึงแม้ว่าการแต่งกายที่แค่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดเนี่ยน
6: ะ
1: ก็เป็นเรื่องที่ผิดบาปในสังคมแล้วดังนั้นการที่จะได้เป็นตัวของตัวเองในมุมเล็กๆของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศก็เลยถือเป็นความสุขอย่างมหาศาลของพวกเขาเลยนะครับทำให้มีการรวมตัวกันโดยกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยณขณะนั้นนะฮะเขานิยมไปรวมตัวกันที่สโตนวอลอินซึ่งเป็นบาร์ลับยามค่ำคืนที่พวกเขาสามารถที่จะเป็นตัวเองกันได้อย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับตำรวจไปตรวจที่บาร์แล้วก็มีการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศก็เลยค่อยๆครับนำมาสู่การรวมตัวกันของคน

0: หลายพันคนครับที่ออกมาแสดงพลังของชาว LGBTQ+ นะครับโดยมีการเดินขบวนครั้งแรกกันในวันที่28มิถุนายน1970ที่นิวยอร์กรวมไปถึง3เมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและชิคาโกด้วยเพื่อที่จะรำลึกเหตุการณ์จราจรในครั้งนั้นแล้วก็กลายเป็นการเดินพาเหรดเพื่อแสดงจุดยืนของตนเองเรื่อยมาโดยในปี2000ครับประธานาธิบดีบิลคินตันได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวเกย์และเลสเบี้ยนและ9ปีต่อมาครับประธานาธิบดีบารักโอบามาครับก็ได้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศคือก็จะมากขึ้นกว่าเกย์และเลสเบี้ยนแล้วเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายในกลุ่ม LGBTQ+ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะซึ่งบ้านเรานะก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการจัดกิจกรรมไพร์มันอย่างยิ่งใหญ่นะคะจุดที่เป็นแลนด์มาร์คคึกคักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยกให้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะมาที่เดินหน้าแบบผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เจ้าภาพ World Pride 2030นะคะล่าสุดก็เพิ่งเปิดงาน We Are Many Proud to Be Pride 2026นะคะรวมศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์คนดังเนี่ยมาร่วมพลังเฉลิมฉลองในพื้นที่ใจกลางเมืองนะคะโอบรับทุกความหลากหลายนะทั้งความคิดเห็นเพศสภาพรูปลักษณ์ตัวตนสร้างปรากฏการณ์ให้เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยกลายเป็นพรายแลนด์มาร์คระดับโลกเลยโดยมี4มหากรรมไฮไลท์ที่เริ่มขึ้นแล้วนะคะได้แก่ Be Well Be You ค่ะปรากฏการณ์ Wellnessand pride party born to be bold นะคะคอนเสิร์ตสุดปังค่ะนำโดยตัวแม่ระดับมหาชนเลยคือแม่ฮายอภพรค่ะที่แท็กทีมมาพร้อมกับศิลปินเจนใหม่นะคะ Etude Celebration ค่ะกิจกรรม Meet and Greet สุด Exclusive ก็มีนะคะปิดท้ายด้วย Neighborhood Soul Show ค่ะโชว์สุดตะการตานะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมี Pride Parade สุดยิ่งใหญ่ทั่วภูมิภาคอีกด้วยนะคะแม่คึกคักอลังการมากนะคะทุกปี Central World
0: แน่นอนนะครับเราจะเห็นบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นะครับการออกมาเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจร่วมกันไปของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ประเทศไทยของเรามีการแบบเปิดรับมากขึ้นได้ได้ว่าสามารถที่จะเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดสำคัญในโลกใบนี้นะครับที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศจะได้มาร่วมเฉลิมฉลองและภาคภูมิใจในการเป็นตัวของตัวเองกันนะครับหมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซซีแอดวานซ์พรีเซรั่มนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้วันแรกนะคะใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะท่านผู้ชมได้ไปเริ่มใช้จ่ายกันบ้างแล้วหรือยังคือเฟิร์นดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักมากเลยเราได้เห็นรัฐมนตรีหลายท่านนะคะก็มาโพสต์ข้อความกันเชิญชวนให้ประชาชนไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันเริ่มที่ท่านนายกก่อนเลยคุณอนุทินนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นี่ไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพระดอนปิศนานันทกุลออกมาโพสต์ว่าใครใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันไปแล้วบ้างครับซื้ออะไรกันไปมาอวดกันหน่อยนี่แล้วก็เขียนอีโมจิเป็นรูปหัวใจสีน้ำเงิน3ดวงด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมโพสต์เป็นคลิปร้านค้าแล้วก็เขียนบรรยายนะคะบอกว่าขายดิบขายดีกันนะครับส่วนอัปเดตยอดของกระทรวงการคลังช่วงเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะมียอดการใช้จ่ายโครงการรวมทั้งหมด588ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย343ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่าย254ล้านบาทจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ตอนนี้ 2,894,994 คนแล้วนะคะจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 418,844 ร้านค้าค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมใครที่จะใช้ยังไงเนี่ยมันมีคำนวณออกมาแล้วส่วนร้านค้าถ้าหากต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการยังลงทะเบียนได้อยู่เรื่อยๆค่ะพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้เงินกู้เอาเงินมาจากพรก.กู้เงินก็ทำให้ทางพรรคฝ่ายค้านออกมาเร่งรัดให้ซีกของรัฐบาลสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบติดตามงบด้วยวันก่อนคุณอภิสิทธิ์แสดงจุดยืนไปแล้ววันนี้ล่าสุดคุณสิริกัญญาจากพรรคประชาชนนะคะก็ออกมาแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันคุณสิริกัญญามองว่าการทำงานเป็นไปใน

0: ทิศทางเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์จึงต้องประสานงานกับวิปรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรให้ยัตตินี้ถูกเลื่อนขึ้นมาพิจารณาโดยเร็วเรื่องนี้คุณโสพลประธานสภาก็ให้คำแนะนำด้วยโดยจะพิจารณายัตติดังกล่าวในวันที่4มิถุนายนนี้แต่ยังไม่ได้มีการตกลงกับทางวิปรัฐบาลว่าจะได้เวลาเท่าไหร่กันแน่คุณหมายบอกว่าปัญหาเร่งด่วนคือรัฐบาลมีการอนุมัติโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยๆจากคณะกรรมการกลั่นกรองกระทรวงคลังเป็นคนชงเรื่องเองเป็นคนอนุมัติเป็นเจ้าของโครงการเองไม่ได้มีการตรวจสอบถ่วงดุลอะไรเลยทำให้ทางฝั่งสภาต้องตั้งกรรมาการวิสามัญชุดนี้ให้ได้เร็วที่สุดก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเพราะว่าตอนกู้เงิน500,000 ล้านในช่วงโควิดสสพักภูมิใจไทยขณะนั้นหลายคนด้วยนะคะเสนอยัตติด่วนและเข้าไปนั่งเป็นกรรมธิการกันเดี๋ยวติดตามกันต่อในคุยข่าวสามวันนี้นัดคุณหมายสิริกัญญาเอาไว้ด้วยส่วนใครที่รอโครงการรถเก่าแรกรถใหม่ค่ะดูเหมือนว่าน่าจะดับฝันแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดปลัดคลังบอกว่าอาจจะต้องพับโครงการไปก่อนเพราะมีปัญหาเรื่องการกำจัดซากรถคุณลวรนแสงสนิทปลัดคลังบอกว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่การจัดการการกำจัดรถเก่ามีรายละเอียดที่ซับซ้อนอย่างเช่นส่งรถเก่าที่ยังพอใช้งานได้ไปที่ประเทศที่3หรือการกำจัดการทำลายซากต้องทำอย่างถูกต้องส่วนนี้ถ้าหากผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์รถยนต์ไม่ร่วมมือรับรถเก่าไปจัดการให้โครงการนี้ก็คงจะไม่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากภาครัฐเองยังไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเรื่องซากรถทั้งหมดอย่างถูกวิธีค่ะตอนนี้ได้ให้โจทย์ทางกรมสรรพสามิตไปเสนอโปรเจกต์ใหม่มาแทนย้ำว่ายังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านในส่วน200,000 ล้านบาทและนโยบายของรัฐบาลค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
2: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอาเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
3: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
4: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
5: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
4: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
6: ทีเด็ดลูกนี
7: ่บังเอิญจังเลยนะครับจูนเสื้อเราก็ใส่สีเขียวเหมือนกันซะด้วยเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าก็ไม่รู้
8: จูนชอบคิวที่ต้องบอกเนี่ยเพราะคุณออกตัวแรงมาก
9: เธอแต่งหน้าเหรอ
10: น้องจูนแนะนำเลยลองแต่งดูนะคะ
9: ขอแนะนำนะ
11: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15:10 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
0: พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบุกไปที่บ้านพักของคุณเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เคยมีการประกาศเอาไว้ว่าอยากจะไปคุยแบบลูกผู้ชายแต่ว่าวันนี้ไปแจ้งความเอาผิดฐานบุกรุกที่ดินเขากระโดงด้วยลองดูบรรยากาศคุณเสรีไปถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็มีบรรยากาศไปถ่ายรูปยืนอยู่หน้าบ้านพักด้วยจากนั้นช่วง10 โมงเช้าค่ะก็ไปอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศเพราะว่าไปแล้วไม่เจอรปภ.บอกว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้านคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็เช็คความเคลื่อนไหวของคุณเนวินปรากฏว่าก่อนหน้านี้คือท่านอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์คือไปดูฟุตบอลช้าง FA คัพอยู่ทีนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ต้องการมาพบคุณเนวินในครั้งนี้ก็เพื่ออยากจะมาจับเข่าคุยกับคุณเนวินว่าจะคืนที่ดินของหลวงหรือไม่แต่พอไปไม่พบคุณเสรีพิสุทธิ์บอกไม่เป็นไรที่มาเนี่ยมาแค่แสดงสัญลักษณ์ว่าได้มาหาจริงตามที่โพสต์เอาไว้จากนั้นก็ไปพบตำรวจไปแจ้งความเอาผิดคุณเนวินและคุณอนุทินในข้อหาถือครองที่ดินการรถไฟผิดกฎหมายถ้าตำรวจไม่ทำคดีคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเดี๋ยวจะให้ทนายอั๋นมาติดตามคดีค่ะ
13: ทำไมเราไม่ทำหน้าที่พลเมืองเรานะทำหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ทหารทำหน้าที่ประชาชนไม่จำเป็นผมต้องมาร้องเราใครก็ได้นั่งอยู่ในนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้และโดยเฉพาะคดีนี้ผมบอกตรงมันง่ายคือแต่ว่าไอ้ผู้ที่จะถูกกล่าวหามันยากแค่นั้นเองแล้วคุณไม่เพิกถอนเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อเด็กหรือเปล่าแล้วบ้านคุณยังมาอยู่ที่เดิมนั่นคือ แต่เสียภาษ

0: สนี่ไม่ยอมมีชื่อเลยโดยจะเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคการทำพรรคไทยรวมพลัง
1: ก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะให้ทนายอ่านมาติดตามความคืบหน้าทางคดีต่อไปนะคะสลับไปดูบรรยากาศการรับสมัครผู้ว่ากทมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วตัวเลขผู้สมัครอยู่ที่17คนค่ะมี2คนที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบเอกสารแต่ว่าผู้สมัครหลายท่านนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงกันเริ่มกันที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไปหาเสียงที่ลาดกระบังช่วงบ่ายค่ะไปดูปัญหาจุดน้ำท่วมซ้ำซากจะนำอุโมงค์น้ำเพิ่มเน้นลงพื้นที่มีคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ดูแลการเลือกตั้งสกและเป็นอดีตสสเขตลาดกระบังพาหลานมาเป็นผู้สมัครสกมารอต้อนรับก็คุยกันถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมในเขตนี้ลาดกระบังนี่น้ำท่วมหนักมากจากนั้นย้อนไปช่วงเช้าคุณชัชชาติร่วมกับเพื่อนๆนักวิ่งนะคะออกวิ่งนี่9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติค่ะวันนี้สร้างกิมมิกด้วยนะคะคือวิ่งตามเส้นทางเป็นรูปเลข9ไทยและ9อาหรับค่ะก็ตรงกับหมายเลขประจำตัวของคุณชัชชาติด้วยไปพักประชาธิปัตย์นะคะคุณอนุชาบุรพชัยศรีค่ะวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพักลงพื้นที่ไปที่ตลาดเอี่ยมสมบัติย่านอ่อนนุชไปช่วยคุณอนุชาหาเสียงขอคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครสกด้วยคุณอนุชาบอกว่าคนไร้บ้านเป็นอีกปัญหาสำคัญต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมแก้ไขปัญหาอีกคนหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขวันนี้ไปสักการะศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเอาเลิกเอาชัยนะคะเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมหลังฝนตกการจัดการที่พักน้ำเอาเทคโนโลยีสมัยอดีตผู้ว่าอัศวินที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ด้วยก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวเลยค่ะส่วนเลือกบอร์ดประกันสังคมวันนี้เป็นวันแรกนะคะผู้ประกันตนไปลงทะเบียนเพื่อจะเลือกบอร์ดประกันสังคมกันได้แต่ว่าช่วงนี้คือเรียกว่าเดือดจริงๆเพราะว่าคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์กรลูกจ้างประกาศว่าฝั่งสหภาพแรงงานจะส่งตัวแทนลงสมัครเช่นเดียวกันเพื่อทวงคืนสิทธิ์ให้กับผู้ประกันตนปฏิทินหมวกเสื้อที่ถูกตัดไปคือใช้คำว่าใครตัดจำเอาไว้ให้ดีๆนะดูความเคลื่อนไหวคุณพนัสโพสต์ข้อความล่าสุดนะคะบอกว่าเริ่มโปรแกรมตะลุยแหลกประชุมใหญ่มีสหภาพแรงงานไดกินร้านฮังเลยพานทองชลบุรีมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนเตรียมเดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่วันนี้อย่าลืมเรื่องปฏิทินที่หายไปเสื้อหมวกวันแรงงานเพราะใครจำให้ดีๆขณะที่อาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรสดีรักษาการกรรมการประกันสังคมออกมาโต้เดือดเลยนะคะบอกว่าท่านเสียดายหมวกปฏิทินแต่ผมเสียดายชีวิตเด็กคนรับบำนาญคนท้องคนพิการคนเสียงานแชร์ข้อความของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าบอกให้ไปช่วยกันใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมกันเยอะๆสำหรับการเลือกบอร์ดประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้คือ1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม69และจะไปเลือกตั้งกันอีกทีนึงวันที่27กันยายน2569นี้ค่ะใครเป็นผู้ประกันตนก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะกับช่อง3ตามติดข่าวค่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ
2: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: นับสนุนโดย
1: ผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: ผู้ชายคนนั้นหรอวะบอสเบนจามิน MD บริษัทมึงนั่นแหละบอสเบน
3: จบละกลับเถอะ
2: โอ้โหมึงจะรีบกลับไปไหนของมึงไอ้ติง
3: เอ้าแล้วมึงจะอยู่ทำไมดูบอสที่คิวดิข้อภูมิฐานดูดีผู้ใหญ่อบอุ่นแฟมิลี่แมนบอกกับพี่นิชาสุดๆแล้วมึงดูเพื่อนเรามันจะไปสู้งานเหรอเงินเหรอการศึกษาอนาคตเหรอมันไม่มีอะไรสักอย่างแล้วมึงฟังกูนะที่สำคัญที่สุดอะคือพี่นิชาชอบเขาแล้วเขาก็ชอบพี่ดิชาไม่จบก็ต้องจบ
2: มึงพูดกันยังกับว่ากูไม่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ย
3: โอ้ยคิวกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่กูก็พูดจริงนะเว้ย
2: กูพูดเกินไปป่ะไหวติดพูดอะไรอ่ะสงสารมันบ้าง
3: เ
2: ออแต่กูเห็นด้วยกับมันนะเว้ยคิวดูจับใจเลยว่ะเพื่อน
3: จริงมึงมันคนไม่มีอนาคตด่าแต่กู
2: ไปเ
3: ถอะไปจ่ายก่อนนะ
2: อีกแล้ว

0: คิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิว
1: คิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิว
2: คิวคิวคิวคิวคิวคิวคิวคิว
1: เอ้าพี่จำไม่ได้เหรอครับว่าพี่เป็นคนอยากให้ผมมาเองผมจะได้เป็นบุคคลที่3ระหว่างบอสเบนกับพี่ทิชาไงครับคนจะได้ไม่ต้องนินทาว่าพี่ทิชาแอบไปกินข้าวกับบอสเบนกัน2ต่อ2อีกแล้ว
2: ฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ชวนเธอมานะ
1: นั่นไงลืมตามสบายเลยนะครับผมไม่กวนตามสบายครับตามสบายครับเป็นครับจะนั่งฟังเพลงของผมเงียบๆไปอย่างนี้นะครับผมจะไม่แอบฟังที่บอสเบนกับพี่ทิชาคุยแน่นอนครับไอ้ติน
3: ฮะ
1: มึงไม่คิวมึงพูดอะไรของมัน
3: ไม่รู้รู้แต่ว่ากูรู้มากมึงทำอะไรวะ
1: ไม่รู้รู้แต่ว่ากูเชียร์มันมาก
3: กูก็เชียร์มันไอ้มึงเอางี้ด้วยมึงถ้ามันชนะมึงเลี้ยงมันแต่ถ้ามันแพ้มันเลี้ยงเรา
1: ดีละ
3: ดิวเว้ยสุดยอด
1: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงเลี้ยงมือไหนวะ
3: มือหน้าแล้วกันกูช็อตว่ะ
1: มึงนี่ก่อนอะไร
3: มาเชียร์มันต่อดีวะ
1: กูแล้วปล่อยมือกันดีกว่าวะ
2: คิวอย่าทำตัวไม่มีมารยาทออกไป
4: ทิชาไม่เป็นไรหรอกครับ
2: แต
4: ่มีคิวอยู่ด้วยก็ดีจะได้เหมือนกับว่าเรานั้นมาคุยงานกันจริงผมได้ข่าวว่าคุณแม่ทิชามีส่วนส้ม
2: ใช่ค่ะคือพอพ่อเสียเนี่ยแม่ก็มารับช่วงต่อค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ยอมเลิกค่ะแม่บอกว่าไม่อยากทิ้ง

0: านที่พ่อทำแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งคนงานที่อยู่ด้วยกันมาค่ะ
1: ก็ดีนะครับคุณแม่จะได้มีอะไรทำไม่เหงาไง
0: พี่เบนพูดเหมือนแม่ทิชาเลยค่ะนี่ค่ะส่วนส้มของแม่ทิชาค่ะ
1: โอ้ใหญ่โตเลยนะครับนี่กี่ไร่ครับเนี่ย
0: ร้อยไร่ค่ะ
1: แม่ผมกำลังคุยกับเศรษฐีสวนส้มอยู่เลยเนี่ยฮะ
0: พี่เบนก็ถ้าอยากกู้เงินบอกได้นะคะ
1: แล้วนี่ต้องใช้คนงานช่วยเก็บกี่คนครับเนี่ยถึงจะเก็บส้มหมดเนี่ยขนาดผมเป็นคนชอบเดินนะขนาดนี้ผมคงไม่ไหวหรอก
0: ขับรถเอาสิคะขืนเดินก็เป็นลมแดดตายเลยแต่ถ้าพี่เบนอยากลองเดินดูก็ได้นะคะ
1: ถ้าผมว่างผมขอไปสวนส้มที่ชาได้ไหมจะได้ไปเจอคุณแม
0: ่พูดจริงเหรอคะ
1: จริงครับ
0: งั้นก็เย็นดีค่ะ
1: แล้วคุณแม่ชอบทานอะไรครับจะได้ซื้อไปฝาก
0: โอ้ยคุณแม่เขาทานอะไรก็ได้ค่ะง่ายๆค่ะแต่ว่าอาจจะพูดเยอะนิดนึง
1: สนุกดีผู้ใหญ่คุยด้วยก็แสดงว่าผู้ใหญ่เขาเอ็นดู
0: ค่ะ
1: สัญญานะ
0: ได้ค่ะ
2: นี่เว้ยแบบนี้คิวมันฉลาดแน
3: ่กูก็ว่างนั้นแหละเพื่อน
2: อย่างนี้กูก็ต้องเลี้ยงดีวะ
3: ใช่ไงมึงกูได้สั่งเพิ่ม
2: เดี๋ยวน้อยใครสั่งมึงสั่งกูเลี้ยงกูต้องสั่ง
3: เออครับผม
2: อันไหนถูกที่สุดวะ
3: เลี้ยงทั้งที
0: ติดต่อคุณแอมมี่ไม่ได้เลยเหรอเขาเพิ่งอกหักมาให้เวลาเขาหน่อยละกันแต่ยังไงก็ลองติดต่อดูเรื่อยๆนะได้เรื่องยังไงบอกพี่ด้วยนะ
4: ชวนไปบ้านที่ชุมพรเลยเหรอ
0: แล้วไง
4: กับผมพี่ยังไม่เคยชวนเลยไอ้รูปสวนส้มพี่ก็ไม่เคยผมดูด้วยซ้ำไป
0: แล้วไง
4: ผมยังไม่เคยเจอแม่พี่เลยนะ
0: ทำไมแม่ฉันต้องได้เจอนายด้วย
4: ก็ผมเป็นน้องชายพี่ไงผมก็ต้องได้เจอแม่พี่ก่อนบอสเบนดิน
0: ี่เมาแดดหรือเมาฝุ่น PM 2.5 ถึงจะเจอแม่ฉันถามแม่ฉันก่อนไหมว่าอยากเจอนายหรือเปล่าแต่กับพี่เบนแม่ฉันอยากเจอมากโอเค
4: ไม่โอเคอะไหนเอาไว้จริงแม่พ
1: ี่ไว้แล้วครับทิชาดาราโทรมามีเรื่องด่วนอะไรป่ะ
0: ไม่มีอะไรหรอกค่ะเราไปหาของหวานกินกันเลยไหมคะ
1: อยากจะไปด้วยกันอีกไหมถ้าอยากไปก็เดี๋ยวตามไปนะ
0: ครับไปกันเถอะค่ะ

0: บอสเบนมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ผมอยากจะมาขอขอบคุณคุณที่เมื่อวานไปเป็นคนกลางระหว่างผมกับทิชา
0: ไม่เป็นไรครับผมยินดีครับ
1: คุณเป็นคนมีน้ำใจมากนะแต่ไม่มีมารยาทเมื่อวานผมถือว่าผมปล่อยผ่านเพราะผมเห็นกับทิชาผมไม่อยากให้เสียบรรยากาศแต่ผมไม่พอใจมากผมไม่รู้ว่าคุณมีเจตนาอะไรแต่จะทำอะไรคิดให้ดีๆในที่ทำงานผมอาจจะเป็นคนดูใจดีนะแต่เรื่องส่วนตัวผมไม่ใช่อย่าล้ำเส้นมันมาก

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
2: พี่ตายฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
3: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
4: พี่ปันวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเราให้ภายฟังได้ไหมคะ
5: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
8: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: ผมชื่ออะไรอ่ะ
10: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
9: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
11: เตรียมตัว
12: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
11: มึงคนเดียวเท่านั้น
12: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
11: ลูกมานะไอ้เหี้ยเด็กที่ตายแน่
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เฮ้ยเป็นไรอ่ะ
14: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
13: ฮะน
14: ้
13: ำเด
14: ิน น้ำเดิน
13: ทำไงอ่ะ
15: หันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
17: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไง
18: ก็แค่คำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
19: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
20: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
21: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไง
22: ให้มันตายไปได้ซะก็ดี
23: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
24: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
5: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม 8 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
5: เราติดต่อคุณแอมมี่ได้บ้างหรือยัง
6: ดาราติดต่อทุกช่องทางแล้วนะคะขนาดเลขาคุณแอมมี่ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะเขาบอกแค่ว่าช่วงนี้คุณแอมมี่ไม่ต้องการเจอใครทั้งนั้น
7: ไม่ต้องการเจอใครทั้งนั้นก็ไม่ต้องฟ้องจ้ะโอ้ยไม่เข้าใจเลยจริงๆอยากจะฟ้องสามีตัวเองแต่ไม่ให้ความร่วมมือ
6: พี่ทิชาลองไปหาที่บ้านดีไหมคะ
7: โทรศัพท์ยังไม่อยากรับหน้าคงอยากจะเจออยู่หรอกเออช่างมันเถอะเอาเอกสารเนี้ยไปตรวจสำนวนแล้วก็ร่างอุทธรณ์ให้พี่ทีพี่ขอก่อนบ่ายสามแล้วกัน
6: ได้ค่ะคิวมาพอดีเลยช่วยงานพี่หน่อยเดี๋ยวช่วยพิมพ์บันทึกคำให้การกับประเด็นคำพิพากษาให้หน่อยนะ คิวคิว
8: ครับ
6: ได้ยินที่พี่สั่งไหม
8: อ๋อครับ
6: ฝากด้วยนะพี่ฝนนะคะช่วยงานหน่อยค่ะรบกวนพี่ฝนช่วยแก้หน่อย
7: ฮัลโหลว่ายังไงน้ำ
9: ฮ
7: ั
9: ลโหล
7: เฮ้ยๆๆแกเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นค่อยๆเล่า
9: ใครรักฉันเลยวะแกมันทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงวะมาหาฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันแชร์โลให
7: ้เอ้ยฮัลโหล

0: โวยวายพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็นัดให้มาเจอวันที่เนี้ยสงสัยไปถูกผู้ชายที่ไหนหลอกมาอีกแง่
1: ฉันรักพวกแกสองคนที่สุดพวกแกสองคนไม่เคยทิ้งฉันน่ารักที่สุดเลยอ่ะไปเข้าร้านกันฉันหิวแล้วไป
2: เดี๋ยวน้ำไหนแกบอกว่าวันนี้มันวันนรกแตกของแกไง
3: หรือว่าที่จริงแกไม่ได้ดราม่าแต่ว่าแกหลอกให้พวกฉันสองคนเนี่ยมาเที่ยวกับแก
1: ไม่ฉันดราม่าจริง
4: ๆแกจะพี่ก้องได้ไหม
1: พี่ก้องกับปันที่ตามจีบฉัน
3: อ่ะ
1: มันมีเมียแล้ว
3: ฮะ
1: ใช่มันมีเมียแล้วฉันนึกว่าฉันจะมีผัวเป็นตัวตนจะลงหลักปักฐานที่ผู้ชายสักคนหนึ่งมันก็หักหลังฉันนี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าไม่มีผู้ชายหน้าไหนซื่อสัตย์เท่ากับเงินของเราหรอกจ้ะเข้าใจนะจ๊ะสุดา
5: เฮ้ยพี่น้ำว่ะ
6: พี่น้ำ
7: สวัสดีครับ
6: พี่น้ำ
8: สวัสดีครับ
1: จะนี่นะจ๊ะค่าของเงิน
7: หายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับเนี่ย
6: ดูว่าผมคิดถึงมากเลย
1: น้องสิน้องปั๊มแน่นเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ
0: ดีนะนี่มันร้านอะไรอ่ะ
1: ไม่จ้ะอย่าเรียกว่าร้านเรียกว่าสวรรค์ของสาวสวยมีเงินอย่างเราดีกว่าไปจ้ะสาวๆเดี๋ยวพาไปขึ้นสวรรค์กันนะจ๊ะไปจ้ะ
0: ไม่อ่ะฉันมีผัวแล้ว
1: พี่จ๋าแกอย่าทิ้งฉันนะ
0: ฮะเจ๊ดแกปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันไม่จ๋าฉันไม่ไปเจ๊ดปล่อยมือฉัน
1: เคยมาเป็นครั้งแรก
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องต้อนรับกันหน่อยนะ
7: ครับ

0: ้าไงก็ต้องดูแลใจเพื่อนนิดนึงปลาน้องปรีนมาเจ๊จ๋า
1: น้ำค่ะ
0: ทำไมอ้อนทำไม
1: จะมาทำไมไม่บอกก่อนคะ
0: ทำไมอ่ะ
1: วันนี้เด็กๆตัวท็อปตัวเหมาไปหมดเลยอะค่ะ
0: ฮะเหมาหมดเลยเหรอ
1: หมดทุกคนเลยค่ะ
0: ใครมาปาดหน้า
2: โทษใครที่มันจะคิดว่าแบ่งเด็กฉันเอาเธอเหรอรู้ไว้นะฉันเหมาแล้ววันนี้เธอกับเพื่อนกลับไปซะคุณแอมมี่ที่ชอ

0: โนดเมจิกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ลูกคนที่2เรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
3: ปีม้าไง
4: น้องม้า
3: น้องม้าต้องผู้ชายแล้ว
2: เฮ้ยถ้าผิดล่ะถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง
5: ฉันจะไปบอกผู้ใหญ่ลีว่าแกพาน้องสาวมาอยู่ที่นี่แกเสร็จจนแน่คนงานกระจอกเลย
6: สุดท้ายก็ต้องท้องโยสงสารกลับมาอุ้มหลานให้ที่นี่เลี้ยงอยู่ดี
2: ถ้าไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่านะ
7: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
10: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
11: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
12: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
2: ไม่ดียังไง
13: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
11: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
2: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
13: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
11: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
7: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
16: ้สวัสดีค่ะ
17: วันนี้อยู่กับมิ้นฝนฝนมิ้นนะคะสวัสดีคุณแม่คุณป้าอาวุธี
16: ค่ะ
17: หลายท่านเจอปัญหาเรื่องแฟชั่น
16: เอ้า
17: เรื่องของเสื้อผ้าไหนจะพุงใหญ่ๆแบบไม่ได้ตั้งใจ
16: ด้วย
17: แล้วคนอายุเยอะมากผิวบางลงค่ะให้ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆมันก็ไม่ได
16: ้
17: ร้อนบ้างอึดอัดบ้างรู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นท้อทุกครั้งเวลาจะต้องแต่งตัวออกจากบ้านกลายเป็นว่าหยิบอะไรใส่ก็ใส่ไปเหอะมิกซ์แอนด์ไม่แมชเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะ
16: ว้ายตายแล้วฉันร้องกรี๊ดเลยไม่ได้นะคะแม่ๆค่ะวันนี้น้องมิ้นกับพี่ฝนก็เลยอยากจะบอกคุณแม่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยกับชุดเดรสริมิล่าคอลเลกชั่น2โอ้โหนะคะเขามาพร้อมกับความสวมใส่สบายผ่อนคลายสุดๆค่ะ
17: เลิศเลยล่ะเลิศๆๆเลยล่ะบอกเลยว่าถ้าของไม่ดีอยู่ไม่ถึงคอลเลกชั่น3นะคะไม่งั้นเขาดับไปตั้งแต่ล็อตแรกแล้ว
16: จริง
17: แต่ทุกวันนี้สริมิล่ายังคงยืนยงคงกระพันและยืนหนึ่งในเรื่องของลวดลายค่ะวันนี้นะให้ลายไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะคะแม่และคอลเลกชันนี้เลือกลวดลายมาให้เป็นเอกลักษณ์รับกับซัมเมอร์แล้วใส่ได้ทั้งปีแม่จะหยิบขึ้นมาหยิบจับ

0: สลับเปลี่ยนใส่ได้ตามอารมณ์ตามโอกาสเลยค่ะ
1: นี่แม่แม่ขาพูดแล้วจะหาว่าคุยรอบนี้นะคะลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเพราะว่าเนื้อผ้ารอบนี้นะคะ

0: มาให้เลยเป็นเซ็ต7ชุด7ลายราคาคุ้มสะใจใช้ไรใส่ได้ไปเลย7วันกับชุดเดสลิมล่าคอลเลกชั่น3ปกติแล้วนะคะชุดเดียวๆตัวเดียวเนี่ยตัวละ590บาทเลยคุณแม่แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษ7ตัว7ลายใส่ได้ไม่ซ้ำ7วันปกติแล้ว7ตัวนี้ต้องจ่าย 4,130 บาทเลยนะแต่วันนี้ให้คุณผู้หญิงทุกคนทุกวัยได้จ่ายในราคาสบายกระเป๋าจ่ายแค่999บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่าน LINE ก็ได้ได้ที่ @happych3 ค่ะต้องรีบนิดนึงอย่ารอนานของมีจำนวนจำกัดร้อยเซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย
1: จะใส่เป็นชุดลองนอนอยู่บ้านเก๋ๆหรือจะใส่เป็นชุดเดรสนะคะออกไปนอกบ้านไปเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะสวยแน่นอนเลยเรียกได้ว่าวันนี้มีชุดเดียวหรือว่ามีเซตเดียวของซิเมล่านะคะคุ้มไปเลยคุณผู้ชมค่ะและนอกจากความสวยแล้วนะคุณผู้ชมคอลเลกชันนี้นะคะย้ำว่าเป็นผ้าโพลีคอตตอนนะคุณผู้ชมค่ะผ้านุ่มลื่นใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบายมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนอ่ะมันก็มีแต่ร้อนกับร้อนไงก็เลยต้องใส่ชุดเดรสซิลิเมล่าคอลเลกชันนี้เท่านั้นค่ะ
0: นั่นน่ะสิฟังแบบนี้นี่เรียกว่าชุดเดรสประหยัดพลังงานที่แท้ทรูได้เลยนะคะพร้อมเลยแล้วก็สบายไม่ร้อนอึดอัดจากข้างในจากปกติหน้าร้อนเนี่ยเวลาเปิดแอร์ต้องเปิดกัน20องศานะแต่ใส่เดรสซิลิเมล่าเข้าไปจ้าแม่จ๋าแค่25องศาก็พอแล้วประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์ลมมินว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเบาบางสบายเอาจริงๆนะเปิดพัดลมก็ได้สบายสบายชิลๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะจะบอกว่าชุดเดรสของเราเป็นนวัตกรรมก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกค่ะมันคือนวัตกรรม time saving innovation
1: ว้าวให้คุณแม่บอกโอ้โหดูว่าวางดีจังเลยยังไงไหนเล่าสิลูกมินจ
0: ้า time saving innovation ฟังง่ายไม่เปลืองพลังงานขยี้ไงคุณแม
1: ่โถถัง
0: เพราะว่าตัวนี้เขามีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะคะผ้ามันเลยมีความยับยั้งผ้าคืนตัวได้เองหลังซักทำให้เราซักสะบัดตากไม่ต้องรีดค
1: ่
0: ะตากง่ายแห้งไวด้วยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเร่งรีบหรือขี้เกียจแบบเราหน่อยๆ
1: ขี้เกียจนี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่เหมาะเลยล่ะทำงานประจำก็ดีหรือบางคนทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลหลานไม่ค่อยมีเวลาชุดเดรสซิลิเมล่าเซตนี้ของเราบอกเลยเอาอยู่นี่คือคำตอบนะคะจะเรียกได้ว่าเขามีระบบquick dry ก็ได้
1: quick dry อีกแล้วค่ะแม่ขามันยังไงคะ quick dry
0: quick dry ก็คือผ้าแห้งไวหมดจะฤดูไหนหน้าร้อนหรือหน้าฝนก็แห้งง่ายแห้งไวหรือคนไม่ค่อยมีพื้นที่ตากพื้นที่จำกัดอยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ตากได้แห้งสบายไม่มีกลิ่นอับนะคะและอีกหนึ่งข้อดีค่ะคุณพี่น้องชอบมากนั่นก็คือเนื้อผ้าแบบนี้ละค่
1: ะ
0: ทรงมันสวยทนมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าซื้อไปใส่แล้วมันจะยืดจะย้วยจะหยาบแต่ว่าตัวนี้พอผ่านการซักไปแล้วหลายๆครั้งก็ยังคงเหมือนชุดใหม่ค่ะเพราะผ้าของเรามีความยืดหยุ่นนุ่มด้วยแล้วก็เด้งคนใส่ก็เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งจะยืนนานๆใส่นอนกลางวันตื่นมาผ้าก็ยังเรียบไม่เป็นรอยยับรอยยุ่งนะคะแม่ขาร
1: อบนี้ก็คือเป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมขาตัวเล็กใส่ได้สาวพัสไซก็ใส่สวยจะพร้อมจะอวบจะอ้วนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นนี้นะคะเราทำมาเผื่อผู้สูงอายุด้วย อย่างคุณย่าคุณยายคุณทวดเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวไงคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องบอกว่าคอก็กว้างนะคะแล้วก็ตัวกว้างคือใส่ง่ายถอดง่ายไม่ต้องยกแขนอะไรให้มันวุ่นวายรุ่นนี้นะคะรอบอกนะคะคุณผู้ชมคะเขาให้มากว้างเลยน้องมิ้นให้มากว้างถึง48นิ้ว
0: โอ้โห
1: ตั้งแต่อกนะคะลงมานะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะจนถึงชายกระโปรงเลย48นิ้วคุณผู้ชมค่ะเอวหนาสะโพกใหญ่แค่ไหนวางรูปร่างได้เป็นอย่างดีเหมือนฉันเป็นคนหุ่นเซ็กซี่ตลอดเวลาและความยาวคือชอบมากค่ะแม่ๆค่ะพี่ฝนสูง160นะคะความยาว38นิ้วคือใส่แล้วคุมเข่าพอดีได้ลุคที่สุภาพและมีความคล่องตัวจะยืนยั่วๆหรือจะนั่งลงไปแบบนี้น้องมิ้น
0: โอ้ย
1: แม่ค่ะก็ยังดูสวยเชฟบะเชฟบะอยู่เลยแล้วก็ลุคขึ้นมาแบบนี
0: ้
1: ผ้าก็ไม่ยับเห็นไหมล่ะ
0: อุ้ยคล่อง
1: บอกแล้วใส่ดูดีทั้งด้านหน้าด้านข้างนี่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือใส่ได้เนื้อผ้าเราให้เยอะมากคุณแม่โอ้โหสวยแบบ360องศาไปเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะส่วนดีไซน์ช่วงรอบแขนไม่ต้องกังวลนะมันไม่รั้งมันไม่รัดแน่นอนเพราะให้ความกว้างความยาวมาคือ16นิ้วเลยค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้ยาวจนปิดข้อศอกความยาวคือกำลังดีไม่เกะกะนะคะจะขยับแขนขึ้นแขนลง

0: ก็คือได้หมดเลยหยิบจับนู่นนี่นั่นสะดวกสบายวันนี้ต้องชุดเดรสชุดนี้เลยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นอยากให้ดูตรงช่วงคอ
1: ยังไงคะ
0: คือถ้าเกิดเป็นช่วงคอปกติคอกลมบางทีมันตื้นขึ้นมาแบบนี้คอมันรัดจะตันมันจะรัดไอ้กว้างเกินไปก็ไม่ดีก้มแล้วโป๊แต่ต้องบอกว่าของเรามาแบบกำลังดีหายใจหายคอสะดวกใส่แล้วคอไม่ตันดูยาวเป็นระหง
1: และโปรโมชั่นวันนี้เราจัดมาให้นะคะแบบคุ้มๆเลยชุดเดรสซินเดอเรลล่าคอลเลคชั่นที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะวันนี้เราจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้สายเข้าแบบเรื่อยๆเลยช้าอดหมดสวยนะคะคุณแม่ต้องบอกว่าทุกลายเนี่ยนะคะใส่ได้ทุกวัยจริงๆนะคะจะเป็นลูกสาวเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายยันคุณทวดเลยค่ะใส่ได้เลยใส่แล้วสวยกระชากวัยลดอายุได้นะคะโดยเฉพาะนะคะสาววัยรุ่นวัยทีนอย่างอะไรเจนซีเนาะ มองหาชุดนอนแบบนี้หนูลูกเอาไปใส่เลยสบายแน่นอนสาววัยทำงานตอนนี้เจนอะไรคะเจน X เจน Y ก็เอาไป mix and match นะคะกับเสื้อผ้าในตู้โอ้โหได้หลากหลายเลยคุณผู้ชมขาสนุกกับการแต่งตัว
0: เหมาะมากๆเลยนะถูกใจจริงๆคนที่ต้องทำงานบ้านตัวนี้แหละมันคล่องตัวมากๆได้เซตนี้ของเราไปในบ้านนอกบ้านชุดเดียวรับจบได้เลยคุณผู้ชมขาหรือบางทีนะออกไปรับพัสดุที่หน้าบ้านก็ได้มันก็ไม่เคอะเขินนะใส่แบบนี้จะออกไปซื้อของใกล้ๆก็ได้ไม่ดูบางไม่ดูโป๊แต่ใส่แล้วดูสวยอย่างเดียวต้อง dress Slimella collection นี้แหละค่ะ
1: โอ้ยเอาเป็นว่าชุดนี้ชุดเดียวจะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปไหนอยากจะใส่ทำอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะแม่โปรโมชั่นวันนี้ย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมค่ะชุด dress Slimella collection ที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะแม่แล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วรีบโทรด่วนๆเลยค่ะ
0: สวยฉับไวใช้ไลเหมือนคุณนายแม่แค่ซักตากสะบัดก็ใส่ได้เลยแห้งไวถูกใจดูดีมีสไตล์ในทุกวัน
1: ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะแม่แม่ซื้อใส่เองเป็นของขวัญของฝากนี่เอาไปขายต่อก็ยังได้นะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของเราสองสาวแล้วค่ะแม่แม่รีบโทรนะคะมาใส่ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอ้าจะลืมเวลาอะลาเวลาจะลืมเวลาพอดีมาแล้วมันดีมาลอง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ย
1: นี่เตสคุณแอมมี่เนี่ยเป็นลูกความของฉันถ้าเขารู้ว่าฉันมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ความน่าเชื่อถือที่ฉันสะสมมา ยังไงฝากบอกไอ้น้ำด้วยละกันฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วกลับก่อนแล้วนะ
0: โอ้ย

0: ชา
1: คุณแอมมี่ทิชาแวะมาเข้าห้องน้ำอะค่ะ
0: ฉันมาเข้าห้องน้ำเหมือนกัน
1: ทิชาแวะมาส่งลูกความค่ะพอดีโอ้ยมันปวดท้องมากก็เลยขอเขามาเข้าห้องน้ำนี่กำลังจะกลับพอดีเลยค่ะเนี่ย
0: ฉันมาประชุมกับทีมการตลาดอะแล้วมันปวดท้องเหมือนกันก็เลยแวะมาเข้าห้องน้ำที่นี
1: ่
0: อะ
1: บังเอิญจังเลยนะคะบังเอิญมาเจอกัน
0: คุณทิชาม
1: ีอะไรหรือเปล่าคะ
0: ฉันปวดท้องมากเลย
1: อ๋องั้นทิชาขอตัวกลับเลยแล้วกันค่ะ

นบางคนน่ะไม่เคยเอ่ยปากขอให้ใครช่วยหรอกพี่แต่ที่เราทำได้ก็คือสังเกตให้มันดีๆแล้วเราก็จะรู้ว่าคนคนนั้นกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่

0: ณแอมมี
1: ่คุณทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคนที่ฉันรักสองคนรวมหัวกันหลอกฉันฉันทำผิดอะไรอ่ะฉันเลวร้ายกับเขาเหรอฉันเสียใจฉันเครียดฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันต้องมาอยู่ที่นี
0: ่ไม่เป็นไรนะคะคุณแอมมี
1: ่ไม่เป็นไรได้ยังไงถ้าเกิดมีใครมาเห็นฉันอยู่ที่นี่ฉันก็เสียหน้าแย่
0: แล้วที่นี่มันไม่ดีตรงไหนล่ะคะมันก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: เธอมาที่นี่บ่อยเหรอ
0: ค่ะทิชามาที่นี่เหมือนมาวิ่งออกกำลังกายในสวนเลยค่ะ
1: เหรอ
2: ขอโทษครับเข้าห้องน้ำผิด
0: เด็กที่เนี่ยรู้จักทิชาทุกคนแล้วค่ะน้องจ๊ะน้องวันนี้ไหนจ๊ะไปเดี๋ยวพี่เรียกมาที่โต๊ะนั่นค่ะ
3: ไม่มีลูกควาแค่โฮสเตสคนสวยและไม่มีเจ้าของร้านเพชรวันนี้มีแต่ชนีที่สวยและรวยมากจนผู้ชายสยบแทบขาวัน
4: ค่ะทิชา
3: ค่ะ
4: คนไหนเด็กหลงเธ
3: อ
4: ฉันอยากเห็นเด็กคนโปรดว่าหน้าตาเป็นยังไงเงี้ยมีเปล่า
3: เด็กคนโปรดเหรอคะน้องคะน้องนั่นแหละจ้ะนี่แหละค่ะเด็กเปิดของนิชา
4: เหรอ เอ้าแล้วเรียกมายืนเฉยๆอยู่ทำไมนะจ๊ะทำไมไม่สุดสวิงกันเลยล่ะอ้า
2: สุดสวิงเหรอครับ
4: โอ
2: ้จับไป
4: ว้า
3: เอาสิ
0: ค่ะ

0: ไปโดนตัวไหนมาวะ
1: มึงรีบขนาดเนี้ย
2: มึงอยากให้ลูกความมันประทับใจแหละดีแล้วแกมันจะได้ปลดปล่อย

บ้างคะทิชาโกอดใจไม่ไหวอะค่ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ

0: รตินอลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทชิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันต์ถึง24มิถุนายนนี้
1: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
2: ดูนั่น
3: ไม่อยากซักซ้ำก็ดาวนี่หอมนาน
1: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
2: ซักซ้ำ
4: จากฉากเด็กที่คนพูดถึง
5: เนี่ยน่ะเหรอนบนับผ่า
6: ไม่ต้องเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
4: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
3: รู้ก็รู้อ่ะหินฉันตามชัดๆก่อน
4: การแสดงทำถึงซึ่งแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
6: ิ์ตังเกียจเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามืดมึงจะให้กูเงียบปาก
4: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
7: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
8: แก๊งพยัคฆ์เพิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
9: อยากร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: โคนักแกนั้น
12: คนยังปล่อยเลย
11: ผมรอเล่นผมรอเล่น
13: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
14: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
15: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
9: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
17: สวัสดีครับ
18: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
17: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
18: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
17: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
16: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
9: สนับสนุนโดย Protex Icy Coolเนสกาแฟเรดคัพ

0: ียงนี่แกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยแกเองเพื่อนจะฟ้องอีผัวมันให้ยับเลย
1: เอาให้มันไม่มีที่ยืนไปเลย
0: เอกสารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไม่งั้นเพื่อนจะไปล่างฟ้องได้ยังไงเน
2: าะเอาทะเบียนสมรสมาก่อนเลยเอามาก่อนเลย
3: ทะเบียนสมรส
0: หัวเราะทำไมวะก็ไปเอาทะเบียนสมรสมาสิ

0: เปิดไงวะนี่
1: อย่างโง่ได้ไหม
0: สมรบนี
2: ่มาจากกับผ่านไอ้แจ็คใช่ไหมนางจิตตา
1: จิตตา
2: ก็ชื่อจิตตาเหรอ
0: จิตตาชื่ออมราพร
2: ถ้าใครจิตตา
0: อีมันนาวไง
2: อีมันอ๋ออีมันนาวเฮ้ยอีมันนาว
0: อีมันนาวไม่จดทะเบียนสมรสกับไอ้แจ็คอะแล้วมันก็ส่งมาย้อยเย้ยฉันอะ
2: ไม่ต้องห่วง
1: จดทะเบียนสมรสซ้อนถือว่าเป็นโมฆะ
0: ไม่ซ้อนฉันไม่เคยจดทะเบียนไอ้แจ๊ค
2: แกล้อเล่นใช่ไหม
0: ไม่เคยล้อเล่น
2: เคียนมี่แกล้อฉันเล่นใช่ไหมแล้วแกเรียกมันว่าสามีแต่แกไม่เคยจดทะเบียนสมรสได้ยังไง
0: ก็มันแบบผัวไงผัวก็อะไรไม่ได้ไปทำอะไรกันที่อำเภอไง
2: แกไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยมันแปลว่าแกเป็นฝ่ายเป็นชู้กับเขาซะเองรู้ไหมฮะ
1: เอียมี่อย่ามาฟุบหลับ
2: เอียมี่นี่มันเรื่องใหญ่รู้ไหมเอียมี่คิวดาราประชุมทีมด่วนนาวไปสิคุณแอมมี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนายแจ็ค
0: ฮะ
2: แล้วที่แย่กว่าก็คือคุณมะนาวต่างหากที่มีทะเบียนสมรสกับนายแจ็คเขาสองคนเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายลูกความของเราต่างหากที่เป็นชู้คุณแอมมี่เป็นชู
3: ้คดีพลิกหนักมาก
2: สิ่งที่ฉันเกลียดก็คือลูกความที่หมกเม็ดไม่พูดความจริงรู้บ้างไหมว่ามันทำให้คดีนี่ยากเข้าไปอีก
4: อย่างนี้คุณแอมมี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคุณมะนาวได้เลยนะครับและยังมีสิทธิ์ที่จะถูกฝ่ายนั้นฟ้องกลับด้วย
2: แล้วเขาจะฟ้องไหมคะจะเหลือหรอ
3: ตายหมู่แน
2: ่ไม่เราต้องไม่ตายเราต้องคิดสิว่าต้องทำยังไงคิด
5: พี่แอมมี่ครับทำไมพี่ไม่บอกความจริงผมแต่แรกอ่ะก็พี่บอกว่าเป็นสามีภรรยากันผมก็เชื่อแล้วพี่ก็ทำตัวให้ทุกคนเขาเชื่ออย่างนั้นแต่พี่ไม่แก้ผิดให้เป็นถูกผมก็ต้องกังวลสิครับผมเอาคดีนี้ให้ทิชาเขาทำพี่แอมมี่ครับผมขออนุญาตบอกอะไรพี่ไว้อย่างนะลูกความที่ปิดบังความจริงกับทนายอ่ะแพ้มาเยอะแล้วนะครับพี่
6: น่าเบื่อนะคะพวกลูกความที่ปกปิดสาระสำคัญของคดีท่านนี่ทราบเรื่องแล้วนะคะเป็นห่วงทิชาถึงเราจะเป็นคู่แข่งกันแต่ครั้งนี้ก็ไม่อยากให้เขาต้องแพ้เพราะเจอลูกความเตะตัดขาแบบนี
7: ้คุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีค่ะบอสพอดีครั้งนี้เดินขึ้นมาดื่มกาแฟก็เลยมาเจอบอสค่ะ
7: ถ้าไม่มีอะไรผมขออยู่คนเดียวผมอยากใช้ความคิด
6: คามีช่วยคิดไหมคะบอสพอดีคามีว่างอะค่ะถ้าบอสอยากได้คนช่วยแชร์ไอเดียคามียินดีช่วยนะคะ
7: ผมว่าคุณกลับไปทำงานเถอะ

0: สายด่วนสุขภาพจิตสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งวางนะคะดิฉันนั่งเหงาน้ำลายบูดนานมากละคุยเป็นเพื่อนกันสักพักได้ไหมคะนะคะ
1: นี่คือวิธีการชวนคุยกับคนที่โทรมาแล้วไม่กล้าคุยใช่ไหมคะ
0: คุณรู้ทันอย่างนี้ทุกคนไหมคะเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะพร้อมแล้วค่อยพูดดิฉันรอได
1: ้ฉันแอบชอบเจ้านายของตัวเอง
2: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
3: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่นีเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV ฟิลเตอร์ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน
4: น
3: ีเวียเอ็กซ์เพรสสกิน
4: มีกระทิยวนครับ
5: มันอุ่นวนมากรสชาติ
4: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
6: อร่อยมาก
5: มันจัดจ้าน
4: เด็ดจริง
6: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
5: นี่บีบมะนาวนะฮะ
7: ผู้หญิงที่เป็นเหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเอง
8: คุณรักคาสิกาจริงเหรอคะเ
9: จ้าพี่คาสิกาเป็นตัวการันตีรักจะนำพาไปที่ตักมาสู่กาสิแล้วก็จะนำขยายน้ำมาสู่ต้อมพี่จนถึงชีวิต
2: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกา30นาทีเริ่ม9มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: โกงคนโกง
12: เท่ากับไม่โกงเว้ย
11: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
13: ทำมาแล้วรวยรวยแน่ละมึงรวย
14: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
15: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
16: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
17: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
18: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
19: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
3: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
8: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
2: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
1: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
0: นั่งนะ Pita Day
3: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
1: ฉันแอบชอบเจ้านายของตัวเองแต่ฉันไม่ได้บอกให้เขารู้เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบฉันเขาชอบคนอื่นคนในบริษัทนี่แหละแล้วเขาก็ปรึกษาเรื่องนั้นตลอดกินข้าวที่ไหนแต่งตัวยังไงเขาปรึกษาฉันตลอดแล้วฉันก็ดันให้เขาปรึกษาเขาทั้งๆที่ฉันไม่ได้อยากให้ทำไมฉันต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่แสนดีด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: งั้น
1: ฉันไม่ได้ถามความเห็นแล้ววันนี้ฉันเห็นเขาเครียดเพราะปัญหาของยายนั่นฉันเดินเข้าไปฉันอุตส่าห์หวังดีฉันอยากไปช่วยเขาฉันไม่ไหวแล้วฉันอึดอัดฉันอยากระบายให้ใครสักคนแต่มันไม่มีใครให้ฉันระบายเลยฉันมีเบอร์โทรเป็นร้อยเป็นพันแต่มันไม่มีใครที่ฉันระบายด้วยได้เลยอ่ะฉันไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้เลยสักคนเลยหรอ
0: บางที
1: ฉันไม่ได้ถามความเห็นไม
14: ่มันก็แค่กระดาษใบเดียวมันจะอะไรกันนักกันหนาก
10: ระดาษใบเดียวงั้นเหรอคะ
14: ไอ้ทะเบียนสมรสเนี่ยนะ
6: มันไม่ได้การันตีได้หรอกว่าผู้ชายมันจะรักเราหรือไม่รัก
12: ก่อนที่จะพูดประโยคนี้ได้เนี่ยเราต้อง

0: ใจก่อนนะคะว่าผู้ชายรักเราจริงแต่นี่ผู้ชายไปแล้วค่ะไปพร้อมกับกระดาษใบเดียวและกระดาษใบเดียวเนี่ยแหละค่ะที่มันจะทำให้คุณพัง
1: ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอนะ
0: คะไม่ใช่เพื่อน
1: ไอ้ความเป็นเพื่อนระหว่างเธอกับฉันน่ะมันถูกขับออกไปเพราะว่าแอลกอฮอล์ในปัสสาวะฉันหมดแล้ว
0: อ๋อค่ะได้ค่ะ
1: เธอมีหน้าที่จะต้องว่าความให้ฉันแล้วเธอจะต้องทำให้มันชนะด้วยฉันมีเงินจ่าย
0: ที่ทิชามาวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกว่าทิชาขอถอนตัวค่ะ
1: ฮะอะไรของเธอ
2: คุณแอมมี่ครับคุณมะนาวกับคุณแจ็คมาครับ
1: ยังจะมีหน้ามาเหยียบที่นี่อีกเหร
3: อสวัสดีค่ะพี่แอมมี่ใบเลี่ยมค่ะเห็นว่าอยู่คนเดียวกลัวจะเหงานะคะเอ๊ยทำไมหน้าตาอิดโรยอย่างนี้ล่ะคะโอ้สงสัยช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินคอลลาเจนกรุบกรุบใช่ไหมคะ
1: แกต้องการอะไร
3: มะนาวมีของมาฝากค่ะช่วยถือหน่อยจ้ะเห็นพี่บอกว่าพี่อยากได้ทะเบียนสมรสมะนาวก็เลยเอาทะเบียนสมรสของมะนาวกับแจ็คใส่กรอบมาฝากพี่ค่ะ
4: พี่มะนาวไหนพี่บอกว่ามาขอทะเบียนนี่ครับ
3: มา
1: หมดธุระแกแล้วกลับไปได
3: ้ยังมีอีกเรื่องนะคะแจ็คถือสิคะมะนาวให้ทนายร่างฟ้องพี่แล้วนะคะพวกอดอยากปากแห้งชอบยุ่งกับสามีชาวบ้านรู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วก็ยอมตัวเป็นเมียน้อยเมียน้อยพวกเนี้ยมันนาวจะฟ้องให้หนักเลยค่ะจะเรียกค่าเสียหายให้หนักเลยค่ะ
1: แกจะฟ้องฉันเหรอ
3: แล้วพี่เป็นเมียน้อยหรือเปล่าล่ะคะ
0: จะฟ้องก็รีบฟ้องเถอะค่ะแล้วไปเจอกันในศาลไม่ใช่มาขู่ฟ้อแบบนี้รกหู
3: งั้นเราไปเจอกันในศาลนะคะคุณทนายเมียน้อย พี่อันนี้คะทนายแบบนี้จะไหวหรอคะ
0: ฉันไม่ถอนตัวแล้วค่ะฉันจะทำคดีนี
1: ้พี่ชาเธอจะทำคดีให้ฉันต่อใช่ไหม
0: ฉันไม่ได้ทำเพื่อคุณค่ะฉันแค่ไม่ชอบพวกถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรม
1: เธอคงแค้นเพราะเคยเลิกกับแฟนพวกคนประเภทนี้ใช่ไหมเจ้าที่ชา
0: ไม่ต้องซึ้งค่ะฉันแค่ทำตามหน้าที่ทนายไม่มีความรู้สึกส่วนตัว
1: เพราะ
0: ความเป็นเพื่อนของเรามันได้ถูกขับออกไปพร้อมปัสสาวะหมดแล้วค่ะ
1: ตายแสบจริง
3: ๆนี่จะอะไรอวรเมียน้อยกันอีกนานไหม
4: พี่มะนาวถ้าผมรู้ว่าพี่จะไปเยอะๆพี่แอมมี่แบบเนี้ยผมไม่ไปกับพี่หรอกครับ
3: เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะฮะเธอไม่อยู่ข้างพี่เหรอ
4: ผมก็อยู่ข้างพี่นี่แหละครับแต่พี่แอมมี่เขาก็ดีกับผมผมว่าเราต่างคนต่างอยู่นะครับ
3: ต่างคนต่างอยู่เหรอฮะเห็นนี่หรือยังว่าเมียน้อยของเธอเนี่ยขึ้นสเตตัสว่าอะไร
4: เมียน้อยที่มีทะเบียนสมรสก็คือเมียน้อย
3: แค่นี้ยังไม่พอนะยังส่งเข้าไลน์กลุ่มแล้วบอกว่าพี่เนี่ยแย่งสามีเขาใส่ความพี่ทำให้คนในกลุ่มมันมาลุมด่าพี่

0: อย่างเงี้ยเรียกว่าต่างคนต่างอยู่ไหมแจ๊คตอบสิ
1: ก็พี่มาทีหลังจริงๆนี่ครับ
0: แจ๊ค
2: พี่มะนาวคะพอดีเซลล์ส่งเฉียดสีใหม่มาพี่จะดูเลยไหมคะ
0: ใช่เวลาไหม
1: จะฟ้องพี่แอมมี่จริงเหรอครับ
0: ใช่สิพี่จะใช้กฎหมายเล่นงานมันคนไทยเนี่ยเกลียดจะตายเรื่องเมียน้อยพี่ต้องฟ้องเพื่อให้สังคมรู้ว่าเรานี่แหละเป็นคนถูกแล้วเมียน้อยก็คือยายแอมมี่ทีนี้สังคมก็จะลุมประนามมันไม่ใช่เราสองคนแจ็ค
3: หอมแก้มพี่หน่อยสินะนะ
0: ขอบใจจ้าหลับนี่แหละพี่จะเอารูปไปลงหลายกลุ่มเลยให้ยายแอมมี่มันอกแตกตาย
4: ฉันมาก่อนฉันคบกับแจ็คมาตั้งหลายเดือนฉันที่แหละที่ทำให้สองคนนั่นน่ะเจอกันฉันเป็นคนพาแจ็คไปออกงานแล้วก็เป็นคนแนะนำให้ทั้งสองคนนั้นรู้จักกัน
2: คุณมีอะไรมายืนยันคะ
5: ทะเบียนสมรสมันศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพครับคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น
0: ค่ะฉันต้องชนะคดีนะคะจะได้ตราหน้ายายแอมมี่ว่าเป็นเมียน้อย
4: นี่คือหลักฐานที่ฉันโอนเงินให้แจ็คกี้ก็มีทั้งเงินเดือนค่าซื้อบ้านค่าเที่ยวช้อปปิ้งแล้วก็มีเงินที่เขาส่งให้พ่อแม่รวมไปถึงเงินที่เขาทำฟิตเนสด้วยนะเป็นไงพอไหม
2: มันบอกช่วงเวลาที่คุณรู้จักกับแจ็คได้ค่ะ
4: อ
2: ่
4: าฮะ
2: แต่บอกไม่ได้ว่าคุณมาหน้ากับแจ็ครู้จักกันหลังคุณ
6: ถ้าอยากชนะหลักฐานก็ต้องแน่นนะครับแล้วคนที่จะหาหลักฐานได้ดีที่สุดก็คือตัวลูกความเองนะครับคุณแอมมี
4: ่หาผัวว่ายากละหาทางเลิกกับผัวนี่ยากกว่าอีก
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์บ่อนพนันทำให้แม่กลายเป็นบีพนันฉันอยากได้แม่คนเดิมกลับมาบ่อนพนันต้องไม่มีในทุ่งตาลตโนดอีก
12: เรื่องนั้นมันเป็นหน้าที่ของพี
13: ่พอให้ตำรวจด้วยนะครับไม่มีปัญหาแต่ที่เองฝากข้าเป็นธุระให้เนี่ยพอคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
12: โอ๊ยแม่แม่ทำเป็นไรอะแม่
14: แม่เป็นไงบ้าง
12: ขอขึ้นมา
14: ลูกแม่
12: ขอขึ้นมาร
15: ักท่วมทุ่งจันถึงอาทิตย
16: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อุ้นุ่นตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
18: บ๊ายบาย
19: เฮ้ยน้าจะทำเดินอะ
18: น้าเดิน
19: อุ้นุ่นุ่นคุณแจ๊คเราไม่ได้อยู่ทางนั้นค่ะ
9: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
6: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
5: ไม่ต้องบอกผมมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
4: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
3: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
4: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกเด้อค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอกระบะแรงแรงแซงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จังจังกรอบน้ำมันเครื่องเป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวรอบแล้วบ่เคยน็อกแบบนี้ต้องล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
15: อร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจสนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ่สะดวกรับสายแล้วจะสะดวกตอนไหนคะเนี่ยถ้ายังไงรบกวนติดต่อกลับมาได้ไหมคะช่วยบอกคุณมณีหน่อยนะคะติดต่อไปหลายครั้งมากค่ะพอดีนี้เราจะแจ้งให้ทราบนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณคาเมเลียมีเวลาว่างไหมครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยผมหน่อย
2: ตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนนึงนะคะของฟิตเนสเราค
3: ่
2: ะ
3: บอสจะมาสมัครฟิตเนสที่นี่เหรอคะ
1: ที่นี่เป็นฟิตเนสของนายแจ็คสามีพี่แอมมี่ที่หุ้นเปิดกับเพื่อนนะผมอยากจะรบกวนคุณช่วยประเมินมูลค่าผมหน่อย

0: พี่จะสั่งข้าวมากินมีใครอยากกินอะไรบ้าง
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่เลี้ยงนะของใครของมันจ้า
1: แทบสุดพี่น่ารักครับผมขอเอาไปซื้อเองได้ไหมครับ
2: ผมขอไปด้วยครับคือว่าอยู่ในนี้มัน24ชั่วโมงแล้วร่างกายต้องการนั่งสื่อรู้ได้ไหมลุง
1: ใช่ครับต้องการสัตว์เพาะแสง
0: ตามใจแล้วกัน
1: ขอบคุณครับ
3: ได้เหรอพี่ทิชาร่างฟ้องคดีหลอกให้ร่วมลงทุนอยู่ไหน
4: คดีดาลามัวแต่ช่วยหาข้อมูลคดีคุณแอมมี่อยู่ก็เลยลืมมาค่ะลืม
3: นี่พี่อยู่สาวไว้ใจให้เธอรับผิดชอบคดีนี้นี่เธอกล้าจะลืมได้เหรอผ่านมาแค่นี้ฮะถ้าลูกค้าไม่โทรมาตามเองเนี่ยจะเป็นยังไงทำงานมาจนป่านี้แล้วยังจะสับเพร่าอีกต่อไปพี่จะกล้าไว้ใจอะไรเธอได้คะไปจัดการมาเดี๋ยวนี้เลย

พี่โอเคงานเรามันเกี่ยวข้องกับความสุขความทุกข์ของคนอื่นมันไม่สมควรจะพลาดจริงๆแหละดูเอาไว้เป็นตัวอย่างในคิวอย่าพลาดอย่างพี่เพราะพี่ทิชาจะไม่ไว้ใจอีกเลยฝากไปให้พี่ทิชาด้วยนะเผื่อช่วยอะไรได้

0: ว่าเคสนี้มันสำคัญมากแต่พี่เครียดมากเกินไปแล้วนะครับ
1: ออกไป
0: ผมรู้นะครับว่าทนายไม่ควรทำงานพลาดแต่พี่ดูสภาพของแต่ละคนสิครับกินนอนกันอยู่ในออฟฟิศบ้านช่องแทบไม่ได้กลับทุกคนทุ่มเททำงานเพื่อทีมนะครับแต่พี่ก็ไม่น่าใช้คำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจกันขนาดนี้เลยนะครับ
1: ออกไป
0: เอาจริงๆนะครับพี่เองก็ลืมตามงานเหมือนกันมันก็ผิดคนละนิดคนละหน่อยไม่ใช่หรอครับ
1: คิว
0: พี่ดาราฝากมาให้ครับ

0: ุณโอเคไหมที่ชาย
1: ทิชาพยายามคิดมาทั้งอาทิตย์แล้วค่ะทิชายอมรับนะคะว่ายังหาทางสู้คดีนี้ไม่ได้เลยมันเหมือนตึ๊บไปหมดบางทางมันเหมือนจะสู้ได้ค่ะแต่หลักฐานมันก็ไม่พอถึงสู้ไปมันก็ไม่มีหนทางบอสเบนก็รู้นี่ค่ะว่าทะเบียนสมรสมันคือทุกอย่าง
0: ผมขอโทษนะทิชาที่เอาเคสนี้มาให้คุณทำส่วนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบด้วย
1: ทิชาก็ประมาทเองแล้วค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณแอมมี
1: ่ฉันจะโทรมาถามเรื่องความคืบหน้าของคดีฉันคุณวางแผนสู้ยังไงฉันอยากรู
0: ้ทิชาไม่มีแผนค่ะ
1: ฮะเอ้าแล้วฉันจะชนะคดีนี้ได้ยังไง

ไว้ใจทนายผิดชีวิตพังอยากได้ทนายเก่งๆมีไหมเด็กแอมมี่โพสต์อย่างเงี้ยก็รู้ละว่าใครจะชนะคดี

0: พี่พิชามาถึงแล้วพี่ประสานนัด 8:30 นไม่ใช่เหรอแต่เขาไลน์มาบอกว่าตั้งแต่ 6:00 นแล้วว่าเขาถึงแล้ว
1: ปกติพี่ทิชาชอบมาสานก่อนเวลาแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ถึงมาก่อนเร็วขนาดนี้รีบไปเถอะก่อนจะโดนมาได้แล้วเหรอ

0: ค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่1มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: ไปใช้สิทธิ์กันหรือยังครับไทยช่วยไทย Plus 60 40วันแรกเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมถามที่ห้องแต่งหน้าไปใช้สิทธิ์กันหรือยังบ่นกันอุบเลยวันนี้วันหยุดตลาดนัดหยุดคือมันอยากใช้แล้วอะนะความรู้สึกมันได้แล้วอะฮะให้ดูตัวอย่างตามจังหวัดต่างๆคุณผู้ชมครับที่สิงห์บุรีเข้าแถวตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทบ 100% เลยครับคุณผู้ชมอันนี้นักข่าวเราแจ้งมาจะมาซื้อข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสยาสีฟันน้ำยาซักผ้าอันนี้ด้านหน้าห้างสรรพสินค้ากลางเมืองสิงห์บุรีก็จะมีพ่อค้าขายข้าวแกงคุณเอกชัยแสวงผลบอกว่าจริงๆถ้าจะเทียบนะรู้สึกไม่ค่อยคึกคักเท่ากับคนละครึ่งของลุงตู่คือมันวุ่นวายนิดนึงอ่ะมันต้องหาเงินมาใส่วอลเล็ตเนี่ยแหละ
3: รู้สึกจะเงียบกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วมันคึกคักกว่าลุงตู่อ่ะแต่ช่วงนี้เงียบอาจจะไม่มีตังค์เติมวอลเล็ตมั้งคาดว่ารัฐบาลให้โอเคแต่สำคัญมีคนมีเงินจะไปเติมวอลเล็ตนี่แหละสำคัญปัญหาใหญ่มีตรงนี้แหละ
1: จริงๆยุคลุงตู่ก็ต้องเติมวอลเล็ตเหมือนกันอาจจะหมายถึงคำนวณหรือเปล่า
2: ใช่ๆ
1: หลายที่จะพูดตรงกันว่า60 40 60 40
2: ของยุคลุงตู่ที่เป็นหรือยุครัฐบาลหรือชินที่เป็นคนละครึ่งพาสน่ะมันครึ่งๆไง
1: มันง่ายไง
2: แต่อันนี้มันออกน้อยลงนะคะลงมาเหลือ40มันเลยต้องคำนวณมากกว่าแต่เติมเงินเหมือนกันนะคะ
1: เทศบาลนครพิษณุโลกบ้างครับตลาดร่วมใจครับคึกคักมากพ่อค้าแม่ค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันขอบคุณรัฐบาล
4: โครงการทายุไทยเยอะไหม
5: เยอะนะส่วนมากเป็นคนไปกินคาบูราไม่ง่ายบางคนก็กินวันละ2แก้ว
4: น่าจะมาซื้อเรามากกว่ามาก1แก้วต่อวันลูกค้าเป็นไงบ้างฮะ
6: ดีมากเลยครับมาเยอะมากไม่ใช่แค่สแกนคนซื้อเยอะที่สุด
4: ยอดที่ซื้อเยอะที่สุดจำได้ไหมว่ากี่บาทที่นี
6: ่
4: เต็มเลย300เลย
1: นี่มีเต็มๆเลยก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บ้างครับลงดอยมาเลยครับที่ลำปางครับที่เมืองปานตำบลแจ้ซ้อนมากันจากหลายหมู่บ้านในเมืองปานก็ซื้อไข่ไก่น้ำปลากะปิก็จะมีในอำเภอมีผู้นำชุมชนมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือที่ต้องผ่านแอปพลิเคชันหรือระบบการชำระเงินผ่านแอปก็เลยใช้เวลาหน่อยแต่ละคนจะใช้เวลากันสักนิดนึงแต่ทุกคนก็ดีใจนี่ได้ลงมาใช้กันที่เงียบเหงาก็มีอย่างเชียงรายโรงเรียนบ้านป่ายางครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร้านขายของชำบอกไม่คึกคักเลยอาจจะเป็นเพราะหาเงินมาเติมกันอยู่หรือเปล่านะหรือวันนี้หวยออกก็ไม่รู้อันนี้แม่ค้าวิเคราะห์ฮะ
7: ปร
1: ับ
7: ปร
1: ุ
7: งให
1: ้
7: มันง่ายหน่อยเพราะเลขมันเป็นเศษ
1: อันนี้งงไหม
7: งงอยู่ลูกค้าก็งง
1: ครับ
7: คนขายก็เนี่ยเขียนให
1: ้
7: ห
1: ัก
7: ให
1: ้ต้องเขียนเองใช่ไหม
7: ใช่ใช
1: ่เพราะมันไม่คือครึ่งครึ่งเหมือนแต่ก่อน
7: ใช่ใช่มันไม่200เหมือนกันไงเพราะว่าถ้าเรากดไปเกินก็กินจีบริเวณของเรา
1: คนสูงอายุนี่จะอาจจะงงนิดนึงเนาะ
7: งงแต่คนส่วนใหญ
1: ่แต่ร้านแนะนำเขาได้เนาะร้านแนะนำเขาได้เนาะ
7: ได้หมด
1: คืออันนี้เข้าใจเลยเพราะเป็นร้านขายของชำมันแทบจะต้องคิดทุกชิ้นน่ะตูนใช่มั้ยฮะมันต้องคิดคือบางร้านที่เขาขายอย่างเดียวเนี่ยเขาจะง่ายเลยเขาจะขึ้นป้ายราคาบอกไว้เลยนะ60 40ใครจ่ายใครออกเท่าไหร่ยังไงแต่ถ้าเป็นร้านขายของชำนี่ก็จะยากเนี่ยอย่างแม่ค้าท่านเมื่อสักครู่มันใช้เวลาเนาะมันต้องคำนวณอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ลูกค้าท่านนี้คือเดินถือของมาเพิ่มอีกชิ้นนึงคือยืนมอง อยู่นานมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: แม่ค้าก็จะมีอาวุธประจํากายก็คือเครื่องคิดเลขเห็นมั้ยฮะอันเบลเลอร์อยู่เลยมือขวาคอยจิ้มคอยแนะนำลูกค้าคอยบอกลูกค้าแล้วมันก็เสียเวลาเติมเงินเข้าอะไรอย่างนี้อีก
2: คือรัฐบาลชุดนี้อยากจะให้แบบประชาชนออกน้อยลงรัฐออกมากกว่า
1: หวังดี
2: หวังดีค่ะซึ่งก็ดีแต่ก็มันจะยากตอนคิดเงินนิดนึง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอาไปดูร้านค้าที่เขาไม่รับด้วยเหมือนกันเขาไม่เอากลัวเรื่องภาษีตลาดชุมชนบ้านท่าเดือฮะตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมขึ้นป้ายนี้เลยไม่รับคนละครึ่งขออภัยในความไม่สะดวกทีนี้หลายร้านเนี่ยก็จะพูดคือจะไปบอกเขากลัวภาษีอย่างเดียวก็จะไม่ได้เขาบอกว่าบางทีเขาก็ขายไม่ได้ของเยอะไงแบบนิดๆหน่อยๆกังวลนู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช้คำนี้ดีกว่ากังวลนู่นนี่แล้วมีบางท่านผู้ค้าบางรายบอกว่า ภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้มันต้องไปขอเอกสารรับรองไปขอนู่นขอนี่สุดท้ายขอไปอ้าวสุดท้ายประกาศออกมาไม่ได้ไม่ผ่านอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้กลัวเรื่องภาษีอย่างเดียวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวจุกกลัวจิกกลัวหลายอย่างก็เลยไม่เข้าร่วมฮะเอออย่างนี้ก็มีเป็นต้นคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นได้นะฮะไปใช้กันวันแรกเป็นยังไงกันบ้าง
2: คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมาเยอะค่ะไปใช้กันมาเยอะแล้วนะคะหลายท่านส่วนอีกเรื่องนึงนะคะใครที่กำลังรอโครงการรถเก่าแลกรถใหม่จำได้ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาว่าเดี๋ยวจะมีโครงการนะเลิกแล้วค่ะพับโครงการเรียบร้อยนะคะปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการซากรถเก่าก็เลยตัดสินใจพับโครงการเดี๋ยวจะเข็นโครงการใหม่ออกมาแทนค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายรัฐบาลไม่ดำเนินการต่อแล้วนะคะเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการกำจัดซากรถเก่าและคาดว่ากรมสรรพสามิตจะออกแบบและเสนอโครงการรูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่โดยจะมีกระบวนการบริหารจัดการที่ง่ายกว่าแต่ยังได้ผลลัพธ์เป็นที่ต้องการคือปัญหาของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่เนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการและกำจัดรถเก่ามันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนค่ะท่านปลัดบอกคือถ้ารถเก่าที่รับแลกมาสมมติมีโครงการนะแล้วรับรถเก่าเข้าโครงการมาถ้ามันยังพอใช้งานได้ก็อาจจะต้องส่งไปประเทศที่3ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงประเทศในแถบแอฟริกาใต้อยู่บ้างหรือถ้าเป็นรถที่เป็นซากรถเลยอะค่ะคือเก่าเกินกว่าจะนำไปใช้งานต่อได้นั่นหมายความว่าจะต้องมีการกำจัดและทำลายซากรถอย่างถูกต้องตามวิธีในส่วนนี้ถ้าผู้ประกอบการที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์รถยนต์อะที่เขารับซื้อค่ะรถเก่าแลกรถใหม
1: ่
2: ถ้าเจ้าของแบรนด์รถยนต์ไม่ร่วมมือในการกำจัดซากโครงการนี้มันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าภาครัฐก็ยังไม่ได้มีศักยภาพในการบริหารจัดการซากรถทั้งหมดอย่างถูกวิธีนี่แหละค่ะเลยเป็นปัญหาฉะนั้นเปลี่ยนนะคะแต่โครงการใหม่ที่จะออกมายังต้องเป็นโครงการเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเหมือนเดิมก็ตามวัตถุประสงค์ของพรก.เงินกู้400ล้านบาทในส่วน200ล้านบาทหลังแล้วก็ตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ครับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดนี้1มิถุนายน2569รางวัลที่1นะครับ173770ครับเลขท้าย2ตัวตรง95คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างข่าวนี้

0: ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
1: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
2: พบกับพวกเรา
3: พบพวกเรา
1: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
2: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
3: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
2: พบกับพวกเรา
3: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
2: เจอกันจ้า
4: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
5: พี่ตายฉันจะไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
6: ฉันว่านะอย่าเถอะ
5: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้สองคนนั้นไม่มีความสุขล่ะ
7: พี่บาทครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
8: พี่ปันวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ใครฟังได้ไหมคะ
9: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
11: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วติดจะอยู่ได้ยังไง
12: ก็แค่คำเดียวนะคุณสมก็ไม่ต้องทำ
13: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
14: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
15: พี่ว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไง
16: ให้มันตายไปได้ซะก็ดี
17: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
18: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
9: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
20: ์นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียงสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาปักบาดคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
21: ก่อนจะอ่านข่าวนี้อยากชวนคุณผู้ชมแสดงความเห็นค่ะปลาหมอคางดำที่พูดกันว่าระบาดกันมานานอยากทราบว่าจุดที่คุณผู้ชมอยู่หรือว่าใช้ชีวิตเนี่ยเห็นบ้างไหมมีการระบาดหนักๆไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราตัดสินใจตามเบาะแสไปเขาบอกกันว่าที่คลองใหม่บางปูที่สมุทรปราการเยอะมากคุณโบชยศมุกดาหารลงไปดูเยอะจริงๆแล้วเจอคนมาจับเพียบเลยค่ะทั้งคนที่เป็นคนชาวประมงโดยอาชีพเจอคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์แต่มาจับเป็นรายได้เสริมก็มีเยอะแยะเลยคุณผู้ชมฉะนั้นอยากถามว่าตอนนี้คุณผู้ชมเจอการระบาดของปลาหมอคลองดำที่ไหนบ้างคะอ่ะว่าแล้วไปดูนะคะคือเขาพูดกันว่าตอนนี้คลองใหม่บางปูสมุทรปราการเยอะมากคุณโบชยศมุกดาหารก็เลยไปที่ริมคลองใหม่บางปูนะคะเมื่อช่วงบ่ายโมงไปตรงใกล้กับสะพานตำรุนิเวศค่ะจริงๆเขาบอกตอนบ่ายนี่น้อยนะพี่ไก่ไม่เยอะเท่าเช้าแต่นี่คือน้อยตัวใหญ่ตัวเล็กหลุปลาแม่ปลาพ่อปลาเต็มเลยค่ะเยอะแยะเลยนะคะลอยตัวกันอยู่เหนือผิวน้ำลักษณะของปลาหมอคลองดำเขาจะชอบลอยขึ้นมาลอยกันอยู่เป็นแพรๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วจุดไหนที่แสงแดดส่องถึงจะเห็นฝูงปลาหนาแน่นชัดเจนเลยค่ะนี่อย่างงี้นี่อันนี้คือตอนแรกที่เขาร้องเรียนมาเพจสปอตไลท์บางปูอย่างเงี้ยค่ะ
22: มันดูน่ากลัวนะขนลุก
21: เนาะ
22: เออเวลามันลอยหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชม
21: ค่ะมันโดยเฉพาะใครเป็นโรคกลัวรูเหมือนตัวอย่างเงี้ยตัวจะกลัว
22: มันแล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันเยอะมาก
21: เยอะจริงๆเยอะจริงๆเขาบอกว่าช่วงเช้าจะเยอะเออคุณบอสไปถามคนแถวนั้นก็บอกว่าเอามาทำไมตอนบ่ายวันหลังจะมาทำข่าวมาตอนเช้านะเยอะมากแต่ขนาดตอนบ่ายที่คุณโบ๊ทลงไปก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะก็จะเห็นตัวใหญ่ๆส่วนนี้นี่ริมตลิ่งค่ะลูกปลาหมอคางดำค่ะพี่ไก่เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะโตขึ้นมานี่แล้วคุณโบ๊ทไปเจอลุงเปี๊ยกค่ะลุงเปี๊ยกอายุ62เป็นชาวประมงที่ล่องเรือจับปลาแกก็จับได้ปลาหมอคางดำเยอะเลยนะคะเอาปลาที่จับได้ซึ่งเก็บเอาไว้ในถังเนี่ยมาโชว์คุณโบ๊ทด้วยลุงเปียกบอกว่าได้ปลาทั้งปลานิลกับปลาหมอคางดำ แต่ต้องยอมรับว่าปลาหมอคางดำเยอะจริงๆนะ

0: คะโดยเฉพาะตอนเช้าปลาจะลอยขึ้นมาเต็มคลองเลยค่ะอย่างของคุณลุงเนี่ยมาจับช่วงบ่ายที่บอกว่าไม่เยอะเนี่ยประมาณ20กว่าตัวรวมๆแล้วสัก4กิโลกรัมได้นะคะคุณลุงเปียกบอกว่าปลาหมอคางดำเริ่มแพร่พันธุ์ที่คลองใหม่บางปูตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้ปลาที่คุณลุงจับไปได้ก็จะเอาไปทำปลาแดดเดียวขายค่ะส่วนตัวมองว่าปลาหมอคางดำเนื้อมันจะเหนียวกว่าปลานิล
1: อันนี้คือมาจับปลาเหรอครับคางดำเยอะจริงไหมคร
2: ับเจ้าเช้าจะลอยตัวขนาดไหนเนี้ยขนาดเนี้ย
1: ประมาณเท่าไหร่ครับตัวเล็กๆเหรอ เยอะขนาดไหนเยอะนานหรือยัง
2: เต็มคลองอ่ะได้แล้ว20กว่าตัว
1: คางดำเนี่ยนะครับ
2: เพราะมันกินได้ตัวขนาดนี
1: ้อันนี้ประมาณขนาดเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: ห้าห้าตัวโล
1: 4โลโดยประมาณ
2: เต็มประมาณ
1: คร
2: ับ
1: มันเริ่มเยอะแต่เมื่อไหร่ครับปลาหมอคางดำ
2: มันตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
1: เขาบอกว่ามันทำให้ปลาอื่นๆน้อยลงด้วยมันน้อยลงจริงไหมคร
2: ับ มันก็เหมือนเดิมเราไม่รู้หรอกว่ามันปลามันหมดเพราะคนจับหรือว่าหมอคางดำเราไม่รู้หรอกคางดำปลานิลเนี่ยมันตายเหมือนกันเพราะมันเป็นปลาประเภทเดียวกันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันกินได้ทำปลาแต่เดียวขายที่บ้านพอได้วัน
0: คุณลุงเปียคอนเฟิร์มนะคะกินได้เพราะฉะนั้นใครเจอจับกินเลยค่ะปลาหมอคางดำอ่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่นะคะอยู่แถวๆซอยบางปู93พี่แกบอกเลยบอกว่าตอนว่างๆถ้าไม่มีผู้โดยสารแกก็จะมายกยอแล้วนี่ยอแกค่ะประยุกต์เอาง่ายๆแบบนี้ค่ะเออรายได้เสริมอยู่นะเป็นรายได้เสริมนะแกบอกว่าปลาหมอคางดำเยอะมากแล้วเวลาเขาเปิดประตูน้ำปลาก็จะไหลออกสู่ทะเลแกก็เลยมาจับค่ะยอมรับว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเข้ามาแล้วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแถวนี้จริงๆอย่างเมื่อก่อนจะมีลูกกุ้งอยู่ชายตลิ่งตอนนี้หายไปจนหมดเลยค่ะเราก็ยังไม่เห็นหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลแก้ไขจริงจังคุณพี่ที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยบอกแต่ละวันนะใช้เวลาว่างมายกยอจับปลาหมอคางดำเป็นรายได้เสริมได้วันละ200ถึง300บาทซึ่งก็ไม่ได้ปลาหมอคางดำอย่างเดียวค่ะก็ต้องยอมรับว่ามีปลานิลด้วยมีปลาอื่นด้วยแล้วเอาไปขายใครแกบอกเลยว่าแรงงานต่างชาตินี่แหละค่ะต่างด้าวนี่แหละลูกค้าหลักแกเลย
3: ไม่มัน
4: ทำไม
3: ไม่ใช่นี่อันนี้ทางดำก็ปลานิลปลาม าเป็นช่วงอ่ะแล้วแต่ช่วง
4: เขาบอกมันเยอะเนี่ยจริง
3: เยอะจริงครับจริงครับเยอะแล้วเขาเปิดประตูน้ำอ่ะมันก็ไหลลงไหลออกทะเลออกตอนเช้าอ่ะแล้วฝนตกใหม่ๆตอนเช้ามันจะลอยเต็มเลยลูกปลามันจะลอยเต็มคลองเลยนะ
4: มายกยอไปด้วย
3: ครับครับก็ยกรอลูกค้ารอระยกไปเรื่อยๆส่วนก็เอาไปทำกินเอาไปทำเป็นแดดเดียวบ้างเอาไปส่งแม่ค้าตามตลาดบ้าง
4: เราส่งปลานิลถูกไหม
3: ก็เนี่ยเขาไม่เลือก
5: เอาไปขายมั่งเขาผมไม่ค่าไปประกอบอาหารสามร้อยมั่งสองร้อยมั่งมันมีก็พวกคนงานเนี่ยเขาซื้อเราขายเขาถูกๆไงเขามาเห็นเนี่ยเขาขายไหมแล้วก็ใส่ถุงอะไรก็ขอซื้อก็ขายไปได้เพิ่มใช่ครับ
0: คุณโบ๊ทก็เลยไปคุยกับแม่ค้าร้านอาหารทะเลนะคะชื่อเจ๊หนึ่งก็ยอมรับว่าปลาหมอคางดำมีเยอะมากจริงที่ร้านเจ๊ก็มีปลาหมอคางดำขายค่ะแต่ย้ำว่าปลาที่ร้านไม่ได้จับมาจากคลองนี้นะรับมาจากวังกุ้งที่คลองด่านสมุทรปราการเพราะว่าที่วังกุ้งมันจะสะอาดกว่าน้ำมันถ่ายเทน้ำไม่ได้นิ่งเหมือนตรงนี้นะคะพอน้ำนิ่งแกบอกว่ามันก็จะสกปรกกว่าแต่ก็นั่นแหละก็ยอมรับว่าปลาหมอคางดำมันเยอะจริงอย่างตรงวังกุ้งที่คลองด่านที่เจ๊รับมาเนี่ยเจ้าของวังกุ้งเนี่ยเขาเคยตัดสินใจวางยาเพื่อฆ่าปลาหมอคางดำเที่ยวหนึ่งได้4ตัน
6: โอ้โห
0: คิดดูสิว่ามันเยอะขนาดไหนแต่ถามว่ากินได้ไหมปลาหมอคางดำเจ๊เหน่งในฐานะแม่ค้าขายอาหารทะเลก็ยืนยันว่าจริงๆกินได้เพียงแต่บางคนถ้าไม่เคยกินอาจจะไม่เอาเนื่องจากไม่มั่นใจแต่เจ๊ก็จะย้ำว่าที่เจ๊รับมาเนี่ยมาจากตรงวังกุ้งนะไม่ได้มาจากน้ำในคลองนะน้ำมันสะอาดบางคนเขาฟังเขาก็มั่นใจขึ้นก็กล้าซื้อไปกินโดยจะขายกิโลกรัมละ20บาทนะคะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลเคยเข้ามาจัดการพื้นที่ที่คลองใหม่บางปูตรงนี้ประมาณ3เดือนที่แล้วแต่ก็ยังเห็นปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์อยู่เรื่อยๆและกระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณนี้อย่างหนักเพราะปลาหมอคางดำไล่กินแย่งที่อยู่ปลาท้องถิ่นปลาบางชนิดลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดปลาหมอคางดำเจ๊หนึ่งบอกว่ามันตีแตกหมดแล้ว
7: เยอะมาก
4: เยอะมาก
7: เยอะมากเยอะจริงตัวนี้กินได้นะฮัมแต่เจ้าของฮัมเขาก็ไม่ไหวอ่ะมันกินเขาหมด
4: อันนี้ไม่ได้จากคลองนี้เนาะแม่บอกไหน
7: สมุทรปราการของด่าน
4: ไอ้คลองด่านไม่ใช่ของคลองนี้
7: ไม่ใช่
4: ที่เห็นบอกว่ามันเข้าไปในวังกุ้งเขาเลย
7: วังกุ้งเขามันเข้าไปนะตอนที่เขาวางยาให้มันตายอ่ะนะ4ตันยังมีเลย4,000โลอ่ะอันนี้ส่วนมากเขาให้แม่มาถูกๆอ่ะเพราะว่าแม่ซื้อกุ้งเขา
4: ครับ
7: คือกุ้งทะเลเขาแล้วทีนี้มันเกิดอร่อยอยู่ในวังกุ้งมันเกิดอร่อย
4: ในวังกุ้งอร่อย
7: อร่อยเพราะมันเป็นมันกินของดีไงแล้วมันสะอาดน้ำมันถ่ายเทอันนี้น้ำมันนิ่ง
4: มันอันนี้น้ำเสีย
7: น้ำเสียสกปรก
4: แล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาครับแม่ตอนเรื่องเป็นข่าวแล้วเน
7: ี่
4: ย
7: มันก็มีบางคนมาดูก็แต่แม่ไม่ค่อยเห็นเลยเห็นได้ว่าเขาเสื้อสบายเขามาช้อนเราไปอ่ะหลายเดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนก็ช้อนนานนานเป็นปีแล้วมันตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอย่างเงี้ย
0: มีคุณผู้ชมแจ้งพิกัดมาอีกที่นึงค่ะพี่ไก่บอกว่าโคกขามสมุทรสาครก็เยอะโอ้ถ้าพูดถึงสมุทรสาครแน่นอนเลย
6: แน่นอนอยู่แล้วนะ
0: เนาะ
6: อีกอย่างนึงที่ต้องสังเกตไม่รู้ขนาดมันใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่านะหลังๆเนี่ยฮะนอกจากจำนวนแล้วนะครับ
0: ค่ะ
6: เดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อครับส่วนเรื่องของอีโบลามีความกังวลที่น่ากลัวขึ้นครับคุณผู้ชมจะเป็น2รายแรกหรือไม่กำลังรอการคอนเฟิร์มนะครับพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่บราซิล2รายแรกที่ว่าก็คือเป็น2รายแรกนอก DR คองโกและยูกันดาแต่อย่างไรก็ตามยังคงรอการยืนยันภายในสัปดาห์นี้แล้วคุณผู้ชมครับเขาไปพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกลางเมืองใหญ่เลยนะฮะทั้งเซาเปาโลและริโอเดอจาเนโรรัฐบาลท้องถิ่นในเซาเปาโลเผยว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาครับเป็นชายอายุ37ปีเขาเดินทางมาจากดีอาร์คองโกโดยอาการเนี่ยมีไข้ผู้ต้องสงสัยอีก1รายอยู่ที่ริโอเดอจาเนโรเป็นชายชาวเบลเยียมเดินทางมาจากยูกันดาอาการค่อนข้างชัดคือทั้งไอหนาวสั่นและท้องเสียอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะครับต้องรอการยืนยันผลภายในสัปดาห์หน้าหากได้รับการยืนยันเขาทั้งสองคนจะเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกนอกทวีปแอฟริกานับตั้งแต่มีการระบาดใน DR คองโกครับขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลามากกว่า 1,000 รายแล้วนะครับใน DR คองโกมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย246รายขณะที่ยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว9รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว1รายย้ำอีกครั้งว่าตัวไวรัสอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากชื่อบุนดีบุยเกียวยังไม่มีวัคซีนในการรับรองผลผู้ติดเชื้อมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่1ใน3นะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับจะเป็น2รายแรกที่พบนอกแอฟริกาหรือไม่และก็จะนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายออกนอกทวีปแอฟริกาด้วยขณะเดียวกันอย่างที่เรารายงานไปว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ DR คองโกวันนี้ภารกิจหลักนอกจากไปตรวจเยี่ยมไปให้ความรู้ยังมีการไปมอบใบประกาศเกียรติคุณคุณผู้ชมครับมอบให้กับทั้งพยาบาลและหมอที่รักษาไวรัสอีโบลาแล้วติดเชื้อ
0: ค่ะ
6: เนี่ยฮะ WHO นะฮะผู้อำนวยการดร.เทอรอสเกรเบเยซุสครับได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากุญแจสำคัญคือการมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุดรวมถึงการเข้ารับการรักษาร่างกายก็จะสามารถฟื้นตัวได้และจะทำให้เราสามารถหยุดยั้งโรคอีโบลาได้ปีแอร์อากิรินีมานารีผู้จัดการฝ่ายรับมืออีโบลาของ DR คองโกบอกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่นี่เชื่อว่าไวรัสตัวนี้จะไม่ซับซ้อนเท่ากับสายพันธุ์ที่เคยพบในการระบาดครั้งก่อนๆเรายังคงมั่นใจว่าการระบาดจะควบคุมได้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การตรวจพบที่ล่าช้าและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งกลับทำให้การระบาดเร็วขึ้นซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามรับมือแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเทอรอสนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้ออีโบลาขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วและรักษาจนหายแล้วนะครับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นโดยเขาระบุว่าการที่ผู้รอดชีวิตแสดงให้เห็นว่าการระบาดนี้สามารถหยุดยั้งได้นั่นคือการที่พวกเขาต้องเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆคือเป็นการพยายามที่จะกระจายความรู้ส่วนนี้ไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าใน DR คองโกจะมีปัญหาเรื่องความไม่เชื่อในการติดเชื้ออยู
0: ่ใช่ค่ะ
6: นี่ฮะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาชมข่าวกันต่อนะคะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเริ่มต้นเดือนของ LGBTQ+ Pride Month ค่ะปีนี้กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธได้ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนร่วมขบวน Bangkok Pride Parade 2026ที่จัดโดยนิรมิตร Pride อย่างยิ่งใหญ่ค่ะและประกาศสนับสนุนการเสนอชื่อกรุงเทพเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030ค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะกับขบวนพาเหรดสุดอลังการเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุขความหลากหลายและการเฉลิมฉลองตลอดแนวถนนพระราม1ซึ่งมาในแนวคิด The Celebr Celebration Right to Love 2026ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งขบวนแห่งความภาค

0: ภูมิใจค่ะนำโดยสาธิตรามมาร์ชิ่งแบนด์เคลื่อนกันไปตามถนนพระราม1พร้อมตัวแทนจาก Drag Bangkok Pride Parade Tiffany Show พัทยาเยาวชนจากการแข่งขัน To Be Number 1และ House of WLW ยังมีโชว์พิเศษจากต้นธนสิทธิ์ Pritella Global Drag Star Show Bangkok Gay Men's Chorusและไฮไลท์เซอร์ไพรส์ค่ะคือการปรากฏตัวของซีนอนโลเรสกา Global Influencer จากฟิลิปปินส์และนักแสดงซีรีส์ Love ยกกำลัง3โดย Tier 51ที่มาร่วมส่งต่อพลังแห่ง Pride นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานสยามพิวรรธน์ก็ยังร่วมเดินขบวนด้วยนะคะเพื่อแสดงพลังความเท่าเทียมภายใต้แนวคิด Co-creation and Inclusive Community ค่ะ
1: คือสยามพิวรรธน์เองเราก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องการทำพรายทุกปีอยู่แล้วนะคะปีนี้ได้เป็นอีกปีนึงที่เราจะมาร่วมเซเลเบตร่วมกันนะคะซึ่งขบวนของสยามพิวรรธน์เองเนี่ยค่ะจะมีตั้งแต่ขบวนพาเลทของกลุ่มของแร็กทั้งหลายนะคะแล้วก็จะมีของกลุ่มของทิฟฟานี่ซึ่งเป็นคนที่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาร่วมขบวนด้วยกันกับเราค่ะสยามพิวรรธน์เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะ
2: Oh my god I'm enjoying my first Pride month here in Bangkok my god it was colorful beautiful lovely people friendly people the best my godSuch a lovely experience for me. Oh, ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่จัดกิจกรรม The Celebration Right to Love ต่อเนื่องทั้งเดือนเลยนะครับผมยกตัวอย่างครับอย่างเช่นสยามพารากอนได้รับเกียรติจากนฤมิตรไพร์ให้เป็นสถานที่จัด Bangkok Pride Forum 2026สยามเซ็นเตอร์เขาก็ไปจับมือกับบุรินทร์พันมานักวาดภาพประกอบแฟชั่นและศิลปิน NFT นำเสนอผลงานสะท้อนภาพ Pride Month ในมุมมองของคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็ยังมี Pride Forum Mini Concert T-Pop Show และแคมเปญ Color of Tea Beauty รวมไทย Beauty แบรนด์กว่า100แบรนด์ดังร่วมฉลองพลังแห่งความงามไร้กรอบนะครับสยาม Discovery บ้างครับจัดนิทรรศการ Road to Bangkok World Pride Photo Exhibition บอกเล่าเส้นทาง LGBTQ+ ของไทยการแสดง Thailand's Drag Star Exhibition 2026และ Pride Aerobic
4: ต้องมานะแอโรบิกต้องมีนะฮะ
3: ไอคอนสยามบ้างครับเนรมิตพลุสีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาครั้งแรกในไทยพร้อมนิทรรศการศิลปะจาก Queen Art Thailand งานนี้ไม่เพียงฉลองความหลากหลายนะครับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ยังขับเคลื่อนกรุงเทพสู่ Global Strategic Destination ครับสำหรับ Community LGBTQ+ ทั่วโลกเลยแล้วเสริมภาพลักษณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกด้วยเอาไปเที่ยวกันได้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
5: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
6: กรุงเทพประกันชีวิต
7: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: ข้าจะพาทุกคนไปตะลุยกินสารพัดของอร่อยแบบจัดเต็มเลย
9: ทั้งอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้อาหารตามสั่งไก่ทอดอุ้ยเยอะแยะไปหมด
10: และขอปิดท้ายนะคะเสิร์ฟแบบจัดเต็มนะคะเบเกอรี่คลีนคลีนสายสุขภาพถูกใจแน่นอนค่ะ
11: ถูกไปเลยล่ะ
12: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี
13: ้8นาฬิกา25นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
16: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
17: ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
19: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
20: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี
21: ้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
22: ไม่ดียังไง
23: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
24: โอ๊ย

0: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นจะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
4: เร็วๆๆเร็ว
3: มามิมี่แกงห่วยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
5: ยาหม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พร้อมทนายอั๋งนะครับบุกบ้านคุณเนวินไปตั้งแต่เมื่อวานสรุปวันนี้ยังไม่ได้เจอคุณเนวินเลย
7: ก็ไม่อยู่
6: พอไม่ได้เจอก็เลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจปรากฏว่าเอาภาพล่าสุดขึ้นมาดูหน่อยเห็นว่าอารมณ์ไม่ดีมากเลยนั่งเท้าคางแล้วก็เหมือนมีการสะบัดออกมาคือลักษณะต้องรอเจ้าหน้าที่มาผู้การไม่มาผู้การส่งผู้กำกับมาบางช่วงว่าตำรวจใจหมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศช่วงนั้นนักข่าวเพิ่งส่งข่าวเข้ามาย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงสายๆเลยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและทนายอั๋งบุรีรัมย์พร้อมคณะนั่งรถตู้เดินทางไปที่หน้าบ้านของคุณเนวินชิดชอบที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ตามนัดหมายแต่ไม่พบคุณเนวินก็มีรปภ.มาแจ้งว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้านพลตำรวจเอกเสรีก็เลยบอกว่าก็จะมาพบคุณเนวินอยากจะมาจับเขาคุยว่าจะคืนที่ดินหลวงได้หรือยังเมื่อไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ผมมาแสดงออกทางสัญลักษณ์ละกันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกด้วยว่าที่ดินเนี่ยผมย้ำเลยนะว่ามัน 5,000 กว่าไร่ศาลเขาตัดสินแล้วว่าเป็นที่ของรถไฟตั้งแต่ปี 61 ถึง 63แต่ทำไมกลับไม่มีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลทำเป็นเพิกเฉยทำเป็นเตะทวงเดี๋ยวออกจากที่นี่เนี่ยที่บ้านคุณเนวินจะไปแจ้งความเอาผิดกับนายเนวินจะเอาผิดญาติจะเอาผิดคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีทุกคนที่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยมาอยู่บ้านหลังนี้แต่อ้างว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงเป็นทั้งนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยอ้างไม่รู้กฎหมายอย่างนี้มันไม่ได้แล้วถ้าตำรวจไม่จัดการให้นะเดี๋ยวจะสั่งเลยเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที
8: ่ถ้าท่านเจอท่านเนวินเนี่ยตรงเนี้ยคำแรกที่ถามท่านเนว
9: ินถ้าสรุปก็คือคุณเนวินคุณจะพื้นที่เขาไหมอ่ะถ้าคุณคิดว่าเป็นที่ของคุณก็ไปฟ้องการรถไฟเลยผมไม่ได้เจอคุณเนวินอย่างเดียวนะผมยังเจอคุณอนุทินผู้ยิ่งใหญ่ยอมออกแล้วมันก็จบถูกไหมแล้วไม่มีอะไรมากนี่พี่ก็โพสต์มาถึงคุณเนวินอยู่แล้วแน่คุณเนวินว่าไปอ่านคำวิจารณ์ดีดีในคำวิจารณ์ก็พูดไว้ชัดเจนว่าที่ดิน5,083 ไร่เนี่ยมันเป็นของการรถไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นราษฎรรายใดเนี่ยนะถ้าคิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่ดีกว่าก็มาแสดงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาพิพากษาอย่างนี้แล้วคุณเนวินก็ฟ้องการรถไฟเนี่ยผมมีสิทธิ์ผมครอบครองที่ดินมาตั้งแต่รุ่นปู่ของพ่ออีกอะไรเงี้ยนะนะครับจะมามีหลักฐานอะไรมาแสดงเลย
8: ทางการเงินอยู่ในใจ
9: มีอะไรน้องจะเอาเรื่องความผิดถูกมาหลบหลีกอย่างงู้นอย่างนี้ดิเหมือนคุณอนุทินเนี่ยมาอยู่เนี่ยเราบอกไม่รู้เรื่องได้ยังไงเราเอาชื่อที่อยู่มานี่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าที่ดินกฎหมายคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมศาลพิพากษายังไงคุณก็ต้องรู้ศาลพิพากษาเมื่อไหร่อ่ะรู้ไหม60 61 63กี่ปีแล้วฮะใช่ไหมตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยแล้วคุณมาอยู่คุณไม่รู้เหรอ
10: ไปแจ้งความ
9: อ๋อผมนับไปแล้วนี่คือคดีเนี่ยง่ายมากง่ายกว่าราษฎรบุกรุกที่สาธารณะทั่วไป
6: ก็จะแจ้งความเอาผิดเฉพาะกลุ่มของนายเนวินส่วนที่ของชาวบ้านคนอื่นๆไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเอาเฉพาะกลุ่มของนายเนวินเท่านั้นหลังจากนั้นคณะของพลตำรวจเอกเสรีก็ได้เดินทางไปที่อาคารตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไปแจ้งความอย่างที่บอกนี่แหละครับจะเอาผิดคุณเนวินและคณะรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยปรากฏว่าเขาเชิญเข้าไปนั่งรอบ่นเลยทีนี้เท้าคางกอดอกทำไมยังไม่มานะตำรวจไม่มานะทนายอั๋งก็เลยเอาแผนที่มาแถลงต่อสื่อมวลชนรอเวลาดูบรรยากาศหน่อย
11: เอาหล
4: รา
7: ทำงานของตัวเราจะจำวันอะไรตอนนั้นนะผมได้เรียนครับนะ
6: คือมันก็เริ่มตึงเครียดแล้วระหว่างรอพนักงานสอบสวนรออยู่ครึ่งชั่วโมงพอพนักงานสอบสวนมาทีนี้เองอารมณ์มาเต็มคือพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยบอกว่านี่อะไรเนี่ยฮะไม่กล้าจะดำเนินคดีกับคนใหญ่คนโตเหรอคือผู้ถูกกล่าวหานี่มันใหญ่ใช่ไหมที่กล้ากันไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวผมโทรแจ้งผู้การจังหวัดผู้การบอกจะมา11โมงผู้การไม่มาผู้การยังหนีส่งผู้กำกับมาอย่างนี้ใจหมา
7: เดินหน้าฝ่าฝืนจริยธรรมใช่ไหมแล้วคุณไม่เบิกถอนเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายไม่ซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าชาวบ้านคุณยังมาอยู่นี่เลยคุณนันทกินเออเป็นสนามช้างสนามแข่งรถเลยไอ้โทรทัศน์ข้างหน้าระบุรถแล้วคุณไม่รู้เลยคุณก็รู้ตรงนั้นก็มันก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้วไม่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้วไม่จำเป็นผมต้องมาล้อมรอบใครก็ได้นั่งอยู่ในนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้โดยเฉพาะคดีนี้ผมบอกตัวมันง่ายคือแต่ว่าไอ้ผู้ที่จะถูกกล่าวหามันยากอีกแค่นั้นเองคุณกล้าไหมถ้ากล้าก็ไม่มีปัญหาเลยคดี
10: ผมก็ได้ไปแจ้งกับรองสารวัตรแจ้งผู้การก็ต้องรับทราบและต้องจัดทีมนะจัดทีมพนักงานสอบสวนนะแล้วผมบอกว่าผมจะมาสิบเอ็ดโมงนะช่วยติดต่อผมในทีวีนี้ผมจะไปพบหน่อยพูดคุยกับผู้ชายว่าไอ้ยอมรับว่าที่ดินของใครถ้าคุณยอมรับมันจบง่ายถ้าคุณไม่ยอมรับมันต้องสู้ไปแล้วก็ไม่มีทางจะรับไม่นั้นเจ้าพญาคุณจะไปยื่นถือต่อไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่คืนกฎนี้นะรู้ลูกรู้หลานก็ต้องคืนยิ่งลงทุนไปมากยิ่งเจ็บตัวมากนะจะได้จับขอคุยกันมีผู้การหนึ่งรองผู้การห้าใช่ไหมหนีหมดให้ผู้กับต่อส่วนมาลับนางแต่นี้เขาเรียกอะไรใจหมาไม่กล้าสู้นะเพิ่มตรงแล้วแค่นี้ไม่กล้าสู้แล้วมันเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนซึ่งจะอยู่กันทำไมพวกนี้ถ้าผมยังรับแต่การอยู่มา
6: อันนี้ว่าตำรวจ
11: ค
6: ่
11: ะ
6: ใจจุดๆไม่กล้าสู้ถ้ายุคผมอ่ะไม่มีหรอกตำรวจอย่างเงี้ยเปลืองภาษีประชาชน
11: ตอนที่นักข่าวส่งข่าวมาบอกพนักงานสอบสวนมือสั่นกันทั้งโรงพักทำอะไรไม่ถูกเลย
6: หรือเปล่าฮะแต่บรรยากาศก็ตึงเครียดจริงๆที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละฮะทีนี้หลังจากที่ลงบันทึกประจำวันรับแจ้งความเสร็จเรียบร้อยตามความประสงค์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคณะกลับทันทีเลยครับก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจทีนี้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมีมุมมองในเชิงกฎหมายครับเป็นความเห็นหนึ่งในทีมกฎหมายคดีเขากระโดงคุณทิวาการกระสังคุณทิวาเนี่ยเคยเป็นทนายความให้คุณเนวินหลายคดีแต่ในคดีเขากระโดงเนี่ยคุณทิวาไม่ได้เป็นทนายความให้นะฮะแต่ว่าเป็นทนายความให้กับชาวบ้านที่โดนคดีที่ดินเขากระโดงเหมือนกันทีนี้คุณทิวาการกระสังออกมาบอกอย่างนี้คดีนี้เนี่ยมันเป็นข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่คดีความทางอาญาทุกคนในที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุดไม่สามารถจะมาพูดถึงเรื่องกรรมสิทธิ์อะไรได้เลยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาคุณทิวาบอกว่าการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นการสร้างกระแสทางการเมืองมากกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอาจจะโดนข้อหานะฝากไปบอกด้วยฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีความผิดทางอาญาแต่ไปแจ้งความทางอาญามันเป็นคดีทางแพ่งไม่ใช่คดีทางอาญารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ความผิดทางอาญาแต่กลับไปแจ้งความอันนี้จะมีความผิดดังนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดำเนินคดีเหมือนกันถ้าจะอ้างว่าเป็นส.ส.แล้วมีสิทธิ์จะตรวจสอบคุณทิวาบอกว่าอ้างอย่างนั้นมันก็อ้างได้แต่ก็ต้องดูว่าเป็นการตรวจสอบนั้นเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้ไม่ได้มีความผิดทางอาญาแต่กลับไปแจ้งความอันนี้เข้าข่ายชัดเจนรวมถึงจะโดนอีกหนึ่งด้วยนะคดีบุกรุกไง
12: มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง

0: สร้างกระแสทางการเมืองเฉยๆท่านเสรีท่านก็อาจจะโดนข้อหารู้แล้วว่าไม่มีความผิดทางอาญาแต่ไปแจ้งความในคดีอาญาม
1: องว่าอย่างนี้คุณมีวินจะเสียหายไหม
0: เขาต้องได้รับความเสียหายที่ถ้าไประบุว่าเขาไปดําเนินว่าเขาไปบุกรุกที่สาธารณะส่วนได้รับความเสียหายแล้วก็จะใช้สิทธิหรือไม่เป็นเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยจะไปเล่นการเมืองกันก็เล่นประเทศไทยก็เล่นการเมืองอย่างนี้แหละคุณอ้างว่าตัวเองเป็นคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความดีคือมองตัวเองอ่ะหวีแต่ผมคนอื่นแต่ผมตัวเองไม่ได้หวีคุณจะเอาตัวนี้มาเล่นอ่ะมันไม่ได้ต้องให้ศาลถ้างั้นจะมีศาลไปทำไมถึงแม้ว่าศาลพิพากษาแล้วว่าเป็นที่รถไฟคุณก็จะไปแจ้งดำเนินคดีอาญากับเขาไม่ได้คุณจะไปก้าวไก่บุกรุกเข้าไปในที่ดินในส่วนที่เป็นเดี๋ยวนี้ที่ดินแปลงนั้นยังเป็นของเขาอยู่นะยังไม่ได้ถูกถอนเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนะฮะทำนู่นทำนี้ไม่ได้
2: ที่มีประโยคน่าสนใจคุณทิวาบอกว่าประเทศไทยเขาเล่นการเมืองกันแบบนี้นี่แหละเขาคงคิดว่าตัวเองเป็นตัวแทนแห่งความดีหวีแต่ผมคนอื่นแต่ผมตัวเองไม่หวี
3: ค่ะ
2: ครับ
3: สลับมาดูเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชลบุรีนะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งตั้งอยู่ริมถนน
2: ครับ
3: แล้วก็มีลูกค้า2คนเพิ่งจะนั่งได้ไม่ถึง1นาทีปรากฏรถออกมาจากไหนไม่รู้นะคะขับมาชนดื้อเลยคนขับชนเสร็จยังไม่ลงจากรถพอลงมาได้อ้างว่าอ๋อหลับในคนเจ็บดูไม่เห็นเจ็บเท่าไหร่เลยอยากได้ค่าเสียหายก็ไปฟ้องเอาดูคลิปค่ะ
4: ขอบคุณนะ
5: อย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่ง
6: พี่เมียวลบพี่เมียวลบพี่เมียวลบพี่เมียว
5: ปิดรถก่อน
6: พี่เมียวลบพี่เมียว
5: พี่เมียวบ้าน
3: คือเนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็ชนดื้อไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ยอมลงจากรถด้วยนะคะแต่ดูอีกมุมนึงก่อนเป็นมุมที่จะเห็นว่ารถคันนี้มาชนได้ยังไงมาจากมุมขวาน
2: ี่
3: มาจากมุมขวานี่
2: อุ้ย
3: ดื้อๆแบบนี้แหละ
2: ตรงเข้าไปเลย
3: ตรงมาอย่างนี้เลยดื้อๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วมีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถนะคะแต่ไม่ใช่คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะอายุ31ปีชื่อสมมุติว่าคุณสาชนเสร็จก็ถอยรถให้แต่นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลงกลายเป็นว่าคนแถวนั้นนะคะต้องไปเคาะกระจกเรียกบอกว่าอย่างน้อยลงมาขอโทษคนเจ็บเขาหน่อยไหมเขาโดนน้ำร้อนลวกเพราะว่าโดนหม้อก๋วยเตี๋ยวลองดูช่วงนี้ค่ะ
7: ขอโทษเขาบ้างอะไรบ้างไหมคะขอโทษพอดีเนาะเขาอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้ทำอะไรมาบ้างต้องจะลงมาขอโทษเขาบ้างไหมบ้างเขาจะนั่งอยู่แบบนี้เลยเขาเจ็บนะน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆลวกเขาก็ร้อนนะลูกหนูไปขอโทษเขาบ้าง
8: วันนี้โมเห็นผู้หญิงโซนเข้ามาดีนะเนี่ยโปรตีนแดง
7: รู้แล้วลูกหนูมีประกันรู้แล้วแต่หนูขอโทษเขาก่อนเพราะว่าเขาเจ็บกันนะลูก
8: ใจดีใช่ไหมโอ้ไม่เห็นผมก็อยู่ข้างในนั่น
7: เลย
8: เฮ้ยผมดูจนผมสั่นเมื่อผมจินสั่น
3: คืออันนี้เราตัดต่อเพราะว่าด้วยเวลาอันจำกัดนะคะแต่จริงๆแล้วคุณนั่งดูฟุตเทจคนขับก็คือนั่งอยู่ในรถนานพอสมควรเลยนะคนมาลุมล้อมรถเต็มไปหมดเลยมาเคาะกระจกจนเนี่ยแม่ค้าต้องบอกว่ามาขอโทษเขาหน่อยไหมอ่ะเขาเจ็บเธอถึงได้ลงมายกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ออกบอกว่าเธอหลับในแล้วก็พูดต่อเลยว่ารถเธอมีประกันนั่นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยมารีนพัทยาใต้หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บ2คนชื่อคุณพรกับคุณเก๋นามสมมุตินะคะทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บที่ขาเพราะว่าถูกรถเก๋งพุ่งชนบริเวณนั้นคุณพรเนี่ยถูกพริกป่นกับพริกเผาสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวกระเด็นราดทั้งตัวจนปวดแสบปวดร้อนเล่าให้ฟังบอกว่านี่เพิ่งจะนั่งลงที่โต๊ะจะสั่งก๋วยเตี๋ยวกันนั่งได้ไม่ถึง30วินาทีค่ะรถอยู่ดีๆก็พุ่งมาชนแบบนี้แล้วหลังจากไปโรงพยาบาลเสร็จกลับมาคุยกับคนขับบอกว่าไม่เห็นบาดเจ็บอะไรเลยถ้าอยากได้ค่าเสียหายก็ไปฟ้องเอา
7: พี่เมียวรถ
9: ก็หนูจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไปนั่งสั่งก๋วยเตี๋ยว
10: นั่ง

0: สักประมาณ3วิอ่ะไม่รู้เขาคิดอะไรกันอ่ะรถทุกเข้าตัวหนูเต็มๆพี
1: ่อ๋อจะได้ทำงานทั้งตัวเลย
0: นี่หนูก็ไม่รู้ตัวเลย
1: เบื้องต้นมีการพูดคุยกับคนขับไหม
0: ไม่ได้พูดเลยพี่ตอนแรกเขาจะไม่ถอยหนูด้วยซ้ำก็ได้เขาไม่ถอยด้วยซ้ำถ้าคนข้ามคนนั้นก็เต็มเขาไม่
1: แต่ก็คือเราเจ็บจุด
0: ใช่เพราะว่าหนูเป็นคนโดนเต็มเลย
1: โดนเต็มๆใช่ไหม
0: ล้อรถเหยียบรองเท้าโดนกระแทกตรงสะโพกโดนพิษลากทั้งตัว
2: เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะชื่อคุณคงศักดิ์บอกว่าอยู่ดีๆรถเก่งก็คือขับออกมาจากจุดจอดรถดื้อๆค่ะชนมาดื้อๆเลยค่ะลูกค้า2คนก็ได้รับบาดเจ็บส่วนร้านของตัวเองก็เสียหายเยอะค่ะโดยเฉพาะพวกโต๊ะสแตนเลสเก้าอี้และเต็นท์พังยับเยินรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 20,000 บาทตัวคนขับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเมาหรืออะไร
3: ขี่ลงมาจากที่จอดรถลงมาแล้วก็พุ่งมาชนที่ร้านเลยก็มีข้าวของที่ร้านเสียหายส่วนคนขับก็ออกมาก็ไม่รู้อาการแบบไหนไม่แน่ใจว่ามีอาการมึนเมาหรือเปล่ามาเจรจาที่โรงพักครับแต่ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ายังไงนี่คนเจ็บก็นั่งรออยู่เหมือนกัน
2: เบื้องต้นตำรวจก็เชิญตัวคนขับมาคุยกับคู่กรณีนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้ตำรวจเนี่ยสอบปากคำเบื้องต้นคนขับก็บอกแค่ว่าหลับในนะคะแล้วก็แจ้งกับตำรวจว่ารถมีประกันชั้น1พร้อมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นตำรวจก็ทำประวัติคนขับเอาไว้ลงบันทึกประจำวันไว้เดี๋ยวจะนัดมาไกล่เกลี่ยตกลงชดเชยค่าเสียหายอีกครั้งพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
4: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
8: ต้องการพิสูจน์อะไรต้องการพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร
9: ผมไม่ได้ต้องการพิสูจน์นะผมต้องการท้าทายตัวเองเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมชอบท้าทายตัวเองหลายเรื่องสิ่งที่ผมไม่เคยทำผมอยากจะทำในวันนี้
10: คุณจะไ
9: ม
10: ่เสี่ยง
11: มึงโคตรหนักกันนั้น
12: คุณยังปล่อยเลย
11: ผมล้อเล่น
13: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
14: มึงเลวขนาดนี้มึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
15: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
16: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: โกงคนโกง
19: เท่ากับไม่โกงเว้ย
18: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปเลย
20: เข้ามาแล้วรวยแน่แล้วมึงรวย
21: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
22: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
23: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไหม
24: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
25: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
26: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานคงเป็นระยะ
27: จองหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
28: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
16: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
30: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30คุณผู้ชมจำได้นะคะรถที่มีข่าวว่าไฟไหม้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีข่าวว่า Volvo Thailand เนี่ยเขาเรียกรถเข้าไปเพื่อไปเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: แต่ระหว่างรอเนี่ยคำถามของคนที่เป็นเจ้าของรถก็คือว่าแล้วเขาทำอะไรได้
1: อ
0: ่ะเพราะเขาไม่มั่นใจที่จะใช้ไม่มั่นใจที่จะจอดเอาไว้ในบ้านเขาเฉยๆด้วยซ้ำอะค่ะระหว่างนี้ Volvo ก็ออกมีเป็นแถลงการมานะคะว่าให้ผู้ใช้เนี่ยอย่าชาร์จแบตเกิน 70% แล้วจะใช้ได
1: ้
0: วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมในส่วนมาตรการเยียวยาแต่ลองฟังดูนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ Volvo หลายคนเขาบอกว่าเขาไม่โอเคกับสิ่งนี้คือ Volvo เนี่ยออกมาประกาศให้เงินเยียวยาวันละ 1,000 บาท
1: ผมฟังประโยคนี้จบผมรู้สึกฮือฮานะ
0: รู้สึกว่าดีใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยระหว่างรอคุณผู้ชมนึกดูเรากำลังรอจะไปเปลี่ยนแบตให้เราวันละ 1,000
0: ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถที่จะใช้รถคันเดิมได้คือไม่มั่นใจแล้วไม่กล้าใช้รถคันเดิมอาจจะมีค่าเดินทาง
1: เอ
0: าไปเลยวันละ 1,000 บาทแต่มันมีเงื่อนไขค่ะอย่างเช่นว่าวันที่จะลงทะเบียนแบตต้องไม่เกิน 70% หรือวันที่จะเอารถเข้าไปเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่แบตต้องไม่เกิน 20%
1: งง
0: เนี่ยอันนี้แหละค่ะจะเป็นรายละเอียดที่เขาบอกว่าปีศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะคะเว็บไซต์ทางการของ Volvo ประเทศไทยค่ะออกประกาศให้เจ้าของรถ Volvo EX 30สามารถมาลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างรอนัดหมายเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่โดยเจ้าของรถ Volvo EX 30ที่อยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนแบตเตอรี่แรงดันสูงจะต้องเลือกสถานที่เก็บรถยนต์กรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการลงทะเบียนทีนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะว่าช่วงระหว่างรอเปลี่ยนแบตเจ้าของรถแต่ละคันจะเอารถไว้ที่ไหนสำหรับลูกค้าที่เลือกเก็บรักษารถไว้ณที่พักอาศัยของตัวเองโดยงดการใช้งานก็คือไม่ใช้รถถูกไหมคะถึงจะได้เงินชดเชยค่าเดินทาง
1: ครับ
0: แต่จอดรถไว้ที่บ้าน
1: จอดนิ่ง
0: ๆก็จะต้องแจ้งข้อมูลสถานะรถยนต์ผ่านระบบค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ Customer Relation Center จะติดต่อเจ้าของรถเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ต่อไปจะได้รับเงินสนับสนุนตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในระบบว่าวันนี้นะลงทะเบียนแล้วนะจะจอดรถไว้ที่บ้านละไม่ใช้และนับไปได้รับเงินตั้งแต่วันนั้นนะคะนับไปจนถึงวันที่รับรถกลับหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่กลุ่มแรกจอดรถที่บ้านกลุ่มที่2ค่ะไม่มั่นใจไม่กล้าจอดรถไว้ที่บ้านด้วยซ้ำหรือไม่มีที่ที่จะจอดสามารถเลือกฝากรถไว้กับทาง Volvo ได้ถือว่าตกลงให้บริษัทหรือศูนย์บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามนัดหมายได้เลยไม่ต้องมีการส่งมอบรถแล้วเพราะเอารถมาจอดที่ทาง Volvo เขาตั้งแต่แรกรถก็จะถูกนำเข้าดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามที่นัดหมายค่ะบริษัทจะแจ้งกำหนดการล่วงหน้าให้ทราบก่อนจะดำเนินการเปลี่ยนแบตกลุ่มนี้จะได้รับเงินสนับสนุนตั้งแต่วันที่นำรถไปเข้าฝากจนถึงวันที่กำหนดรับรถกลับหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ฉะนั้นกลุ่มแรกกลุ่ม2ต่างกันตรงไหนกลุ่มแรกคือจอดรถที่บ้าน
1: ใช่
0: วันที่นับเป็นวันที่1ที่จะเริ่มรับเงินนะคะก็คือวันที่เราลงทะเบียนว่าฉันจอดรถที่บ้านแล้วนะฉันจอดที่นี่แจ้งสถานะว่าจอดบ้านอยู่ตรงนี้นะนั่นคือวันแรกแต่รถยังอยู่บ้านเราแล้วเมื่อถึงเวลานัดหมายเราขับรถไปเข้าศูนย์พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนั่นคือวันสุดท้ายที่จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อวันกลุ่มที่2ก็คือนับตั้งแต่วันที่เอารถไปไว้กับ Volvo เลยค่ะ
1: ครับ
0: จนถึงวัน
1: ที่1เลย
0: วันที่1เลยวันสุดท้ายก็คือวันที่เปลี่ยนแบตเสร็จแล้วรับกลับ
1: แล้วบริษัทเขาก็จะแจ้งว่าเขาเปลี่ยนแบตวันไหนไปรับกลับวันไหนคำนวณออกมาเป็นเงินเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ 1,000 บาทต่อวันส่วนลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องการเปลี่ยนแบตที่ศูนย์บริการต่างจังหวัดก็ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้นะคะก็บอกได้ด้วยว่าสนใจจะฝากรถไว้ไหมที่ศูนย์บริการหรือสถานที่ที่บริษัทจัดหาให้ในต่างจังหวัดเพื่อให้ทางบริษัทหรือศูนย์บริการนัดหมายนำรถเข้าฝากภายหลังจัดเตรียมสถานที่แล้วเสร็จกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะคะจะได้รับเงินสนับสนุน 1,000 บาทต่อวันเริ่มตั้งแต่วันลงทะเบียนในระบบจนถึงวันกำหนดรับรถกลับหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่อันนี้ไม่งงใช่ไหมคะ
1: ไม่งง
0: ไม่งงเนาะ
1: เรารู้สึกดีด้วยซ้ำถ้าฟังอย่างเงี้ยก็ให้ช้
0: อ
1: ยส์เราเลือกว่าเราจะเก็บไว้ที่บ้านก็ได้จะเก็บไว้ที่ศูนย์ก็ได้หรืออยู่ต่างจังหวัดเราก็ยังมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
0: แล้วเงิน 1,000 บาทต่อวันก็เอาไปเลือกว่าจะเดินทางด้วยวิธียังไงแล้วแต่เราสะดวก
1: ก็ดี
0: มันมีรายละเอียดเพิ่มค่ะเรื่องแรกลูกค้าที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนวันละ 1,000 บาทโดยบริษัทจะโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีเจ้าของรถภายใน30วันหลังรับรถคืนหลังเปลี่ยนแบตเตอรี
1: ่
0: ไม่ได้ก่อนนะ
1: ครับ
0: ค่าเดินทางก็คือเราต้องออกไปก่อน
1: ออกไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนแบตเสร็จ30วันถึงจะโอนให้
0: ภายใน30วันหลังเปลี่ยนแบตเสร็จค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้มีคนไปลงทะเบียนนะคะในกลุ่มผู้ใช้รถ Volvo EX30 เนี่ยเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขทั้งหมด16ข้อมันจะมีบางข้อที่เป็นประเด็นแล้วเขาพูดคุยกันอยู่ค่ะว่ามันจะต้อง

0: มันไม่ง่ายอ่ะเอางี้ดีกว่าอ่ะข้อที่เป็นเบสิกนะคะข้อ1การจ่ายเงินสนับสนุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสนับสนุนชั่วคราวระหว่างรอรับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่อันนี้ปกติ
1: เข้าใจได
0: ้ข้อที่2นี่มาแล้วค่ะเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์รับทราบและตกลงงดเว้นการใช้งานรถยนต์ Volvo EX30 ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันนับหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเลขระยะทางการใช้งานของรถหรือว่าไมเลจณวันที่เข้ารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ต้องเพิ่มขึ้นไม่เกิน200กิโลเมตรนับจากวันเริ่มต้นก็คือวันลงทะเบียน
1: ครับ
0: หรือต้องเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าระยะทางจริงนับจากที่อยู่ปัจจุบันจนถึงศูนย์บริการข้างต้นแล้วแต่ว่าระยะทางใดจะมากกว่ากันแปลว่าสมมติตุลเป็นผู้เป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้นะว่าตุลจอดรถที่บ้านวันที่ตุลลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ตูนจะเอารถขับไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์น่ะ
1: ครับ
0: เลขไมล์จะต้องขึ้นไม่เกิน200กิโลเมตรค่ะหรือถ้าเกินนะถ้าเกิน200กิโลต้องเป็นระยะทางจริงจากบ้านตูนที่ตูนแจ้งเขาว่าตูนจอดรถไว้ตรงเนี้ย
1: ไปศูนย
0: ์ไปศูนย์เช่นจากพระราม4สมมติจอดรถพระราม4แล้วศูนย์ไกลมาก300กิโลแต่เราเอาเอกสารไปยืนยันว่ามันไกล300กิโลแบบเนี้ยได้ฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขหนึ่งนะคะคือวันที่ลงทะเบียนกับวันที่เอารถเข้าไปเปลี่ยนแบตไมล์ต้องขึ้นไม่เกิน200กิโลเมตร
1: ครับ
0: ก็คือเขาต้องการให้เราจอดรถเอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: จอดนิ่งๆห้ามใช้รถอะพูดง่ายๆเลขไมล์ต้องไม่ขึ้นอะนะ
0: เงื่อนไขต่อไปข้อ3ค่ะรถที่จะมีสิทธิ์ขอรับและได้รับการสนับสนุนต่อเมื่อมีการตั้งค่าระดับการชาร์จและมีระดับแบตเตอรี่คงเหลือไม่เกินกว่า 70%
1: อัน
0: นี้ก็เป็นไปตามที่เขาบอกก่อนหน้านี้อะ
1: คำแนะนำก่อนหน้า
0: ว่าให้ชาร์จไม่เกิน 70% จะปลอดภัยจะไม่ไหม
1: ้
0: ข้อ4ค่ะอีกข้อหนึ่งวันนัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รถที่นำเข้ารับบริการต้องมีระดับแบตเตอรี่คงเหลือไม่เกิน 20%
1: อันนี้งงนิดนึง
0: เขามีเหตุผลมาว่าเพื่อให้บริษัทหรือศูนย์บริการสามารถดำเนินการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ได้ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนด
1: อ๋อตูนก็หมายถึงว่าคือจะเปลี่ยนอันนี้มันเป็นข้อมูลทางเทคนิคแล้วผมว่า
0: ก็เหมือนกับว่าการจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องมีแบตเหลืออยู่ต่ำกว่า 20%
1: ถ้าเกิน 20% มันอาจจะถอดแบตไม่ได้หรือมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรของมันอะทำให้เปลี่ยนแบตไม่ได
0: ้ก็เลยต้องการให้เจ้าของรถแต่ละคันเนี่ยทำให้ระดับแบตเตอรี่คงเหลือไม่เกิน 20% ในวันที่เอารถเข้ามาเปลี่ยนแบต
1: อ
0: ันนี้ก็มีคนงงว่า
1: ทำยังไง
0: ไม่ให้เราขยับรถไม่ให้เราใช้รถนับตั้งแต่วันลงทะเบียนแต่ว่าวันที่เราเอารถไปให้ต้องไม่เกิน 20% ข้อต่อไปค่ะข้อ7สิทธิ์ในการได้รับการสนับสนุนจะสิ้นสุดลงเมื่อ1ไม่นำรถมารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ณศูนย์บริการที่กำหนดในวันที่บริษัทนัดหมายข้อ2ปฏิเสธไม่รับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่หรือข้อ3ไม่มารับรถคืนภายใน1วันนับจากวันที่บริษัทนัดหมายณศูนย์บริการที่บริษัทกำหนดข้อ8ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าบริษัทจะสนับสนุนเงินในอัตรา 1,000 บาทต่อวันโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรถคืนหลังจากการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี
1: ่
0: มีทั้งหมด16ข้อแต่อันนี้คือหลักๆทีนี้มาดูว่าเจ้าของรถ Volvo EX30 เขาคิดกันยังไง
1: เดี๋ยวนะถ้าผมฟังอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตยืนอยู่ข้าง Volvo ได้ไห
0: ม
1: ผมว่าทำได้ไม่ยาก
0: ในการที่ตอนแรกไม่เกิน 70% แล้ววันเอารถเข้าไปเปลี่ยนแบตเหลือไม่เกิน 20%
1: คุณก็เดรนแบตไปคือผมว่ามันไม่ยากถ้าเทียบกับที่เราจะได้วันละพันนะผมทำให้ได้นะ
0: แต่ห้ามเกินแต่พี่ไก่ห้ามเกิน200กิโลเมตรนะ
1: ได้
0: ถ้าพี่ไก่จะขับเพื่อที่จะเบิร์นแบตให้มันลงมาต่ำกว่า 20% ทำยังไงคะ
1: ก็จอดติดแอร์นั่งดูหนังในรถไปดิ
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ได้พันนึงอ่ะ
0: คุณผู้ชมหลายคนบอกว่
1: าเอาหมด
0: จะไปเปิดแอร์นั่งในรถ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมบอกอยู่เนี่ยค่ะเพื่อเดรนให้มันต่ำกว่า 20% ไม่งั้นขับไปอีกท่านหนึ่งคุณเจ้าหนูชานมขับวนไปให้แบตเหลือไม่เกิน 20% ในระยะทางไม่เกิน200กิโลเมตร
1: อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเธออย่าเสี่ยง
0: ให้นั่งเปิดแอร
1: ์นั่งเปิดแอร์
0: ในฐานะผู้ใช้รถไฟฟ้ามาก
1: ่อนแต่ต้องยอมรับว่าเวลานั่งอยู่ในรถที่ใช้ไฟฟ้านั่งเฉยๆเปิดแอร์แบตมันลง
0: น้อยมากใช่ไหม
1: ลงน้อยลงน้อยวันละพันนะพี่นั่งไปเถอะดูเราสองคนดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ไปชั่วโมงนึงอะดูในรถอะ
0: นั่งเปิดแอร์ไป
1: ใช่แต่คือก็ต้องอาจจะต้องมีการต่อวางแผนสักนิดนึง
0: มันต้องมีการ
1: วางแผน
0: เพราะมีคนที่เอารถไปเปลี่ยนแบตแล้วไม่ได้เงินชดเชยแล้ว

0: เพราะมันเกิน 20%
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: จริงค่ะมาดู Facebook กลุ่ม Volvo EX30 Community Thailand นะคะเขาคุยกันเรื่องนี้ใหญ่เลยค่ะพี่ไก่คุณผู้ชมคะก็มีท่านหนึ่งอะค่ะบอกว่าเด้งมาเมื่อเช้าก็คือส่งแถลงการ Volvo เข้ามายังแอบงงๆว่าจะทำยังไงให้ได้พันบาททุกวันจนถึงวันได้เปลี่ยนแบตใครศึกษาเงื่อนไขแล้วแนะนำกันมาหน่อยครับก็มีคนมาคุยนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าวันที่ลงทะเบียนแบตต่ำกว่า 70% หยุดใช้รถให้เลขไมล์ขยับไม่เกิน200ค่ะต้องเปลี่ยนแบตตามที่ Volvo นัดหมายและวันที่ส่งมอบรถเพื่อเปลี่ยนแบตแบตต่ำกว่า 20% อันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่เราอ่านตะกี
1: ้ลงทะเบียนแบตต่ำกว่า70หยุดใช้รถให้เลขไมล์ขยับไม่เกิน200ต้องเปลี่ยนแบตตามที่ Volvo นัดหมายส่งมอบรถเพื่อเปลี่ยนแบตแบตต่ำกว่าเนี่ยอันนี้คือใจความสำคัญเลย
0: ใช่
1: ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมเมนต์นี
0: ้ใช่แล้วค่ะมีอีกท่านนึงค่ะมาตั้งคำถามว่าถ้าทำสัญญาเช่ารายเดือนก็น่าจะได้รถซิตี้คาร์ที่วันละ900บาทถึง 1,200 บาทครับก็พอดีใกล้เคียงกับ 1,000 บาทต่อวัน
1: ใช
0: ่แต่ที่ผมสงสัยคือข้อแรกถ้าสมมุติทำสัญญาเช่ารายเดือนไปแล้วเราต้องจ่าย 30,000 ก็คือวันละ 1,000 เดือนนึง 30,000 แต่ปรากฏว่า Volvo เปลี่ยนแบตเสร็จ15วันแล้วใครจะจ่ายอีก15วันที่เหลือให้ คือทำสัญญาเช่ารถรายเดือนมันจะถูกกว่าเนาะสำหรับคนที่เคยเช่าจะรู้มันจะถูกกว่ารายวันมากเลยค่ะข้อ2ค่ะที่ท่านนี้ตั้งคำถามค่าน้ำมันที่ราคาสูงกว่าค่าชาร์จแบตอีกข้อ3ถ้าสมมุติเราเลือกจอดที่บ้านแต่ปรากฏว่ามีเหตุต้องขยับรถหรือย้ายตำแหน่งจอดหรือต้องใช้รถเพิ่มอีกคันด่วนจะมีผลยังไงดูไปแล้วแต่ละนโยบายจะหลวมๆไปหมดเข้าใจว่าหลังบ้านพยายามกันอย่างยิ่งแต่ส่วนตัวมองว่ายังไม่ที่สุดมาแบบขาดขาดเกินเกินสุดท้ายก็ยังสอบตกกับการจัดการความรู้สึกของลูกค้าอยู่ดีและนี่ท่านนี้ค่ะท่านต่อไปจอดบ้านไม่ขยับได้200กิโลเมตรวันส่งรถเปลี่ยนแบตเหลือแบต 20% ผมอดเลยไม่ได้สิทธิ์เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่งั้นได้ค่าขนมอีกนิดเนี่ยวันส่งมอบรถ
1: วันที่สำคัญมาก
0: ต้องทำให้แบตเหลือต่ำกว่า 20% แต่ต้องไม่เกิน200กิโลเมตรนับจากวันลงทะเบียนคิดหนักนะ
1: คิดหนักคือสมมุติว่าทำสำเร็จมา20วันแล้ววันสุดท้ายตอนไปส่งมอบดัน 21%
0: อดเลย
1: อดเลยหรอ
0: ก็เหมือนท่านนี้อ่ะก็ท่านนี้บอกเนี่ยค่ะ
1: ผมว่ามันน่าจะยืดหยุ่นตรงนั้นได้บ้างหรือเปล่าหรือมันจะมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้รู้ว่าเราทำสำเร็จในแต่ละวัน
0: มันยากนะเหมือนเราต้องผ่านด่านนี้ให้ได้
1: เหมือนผ่านอ่ะแต่มันวันละพันตูนมีคนส่งข้อความมานั่งดูคุณไก่คุณตูนอยู่แล้วไฟไหม้ทำไง เกินไปคือถ้าคุณไม่เกินกว่า 70% น่ะมันไม่ไหม้หรอก ตามที่เขาแนะนำนะตามที่เขาแนะนำอันนี้อย่าหาว่าผมเข้าข้างวอลโว่นะคือต้องยอมรับว่าไม่เคยเห็นแคมเปญลักษณะแบบนี้ปกติเขาก็จะเรียกรถที่มันมีดีเฟกต์เข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ให้อะไรคุณนะ
0: ค่ะ
1: ถูกไหมอัน
0: นี้ให้วันละพันถือว่าเยอะนะ
1: อันนี้ให้วันละพันส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าโอ้โหดูข่าวนี้เฮ้ยตูนเรื่องใหญ่มาก
0: เป็นพี่ไก่ก็คือบอกว่าจะนั่งเปิดแอร์ไปเรื่อยๆในรถเพื่อให้มันต่ำกว่า20ใช่ไหมคะ
1: ก็จะทำทุกอย่างตามแต่ละด่านที่เขาบอกนี่แหละให้มันครบ
0: ลองมาดูมุมหนึ่งคุณไทม์ค่ะคุณไทม์นี่เป็นผู้ใช้ Volvo EX30 ที่เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาร้องตั้งแต่แรก
1: จำได้
0: ไปร้องสคบไง
1: ใช่ใช่
0: คุณไทม์เนี่ยบอกว่าคือมองว่าพันหนึ่งมันไม่คุ้ม
1: อ้าวเหรออ
0: ่ะก็ได้กี่วันล่ะคุณทามบอกงี้ค่ะสมมุติว่าลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยแล้วศูนย์โทมนัสสมมุติใช้เวลาประมาณ 3-5 วันนี่คุณทามประเมินนะก็แปลว่าได้ 3,000 ถึง 5,000 บาทแล้วจบเลยเหรอมาตรการเยียวยาคือ 3,000 ถึง 5,000 บาทเท่านี้เหรอกับความเสี่ยงในชีวิตเราข้อที่2ไม่มั่นใจยังคงยืนยันว่าไม่มั่นใจการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Volvo ค่ะเพราะว่าแถลงการที่ออกมาก็ยังไม่ได้การันตีว่าแบบนี้มันจะดียังไงมันจะไม่มีปัญหายังไงแล้วเธอก็บอกว่าเธอยังไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรในการโทรมาตามไปเปลี่ยนแบตเลยนะทั้งที่เป็นคนซื้อรถรุ่นนี้ล็อตแรกๆฉะนั้นก็ยืนยันว่าส่วนตัวเธอจะยังไม่รับมาตรการนี
2: ้ให้ 1,000 บาทไม่คุ้มค่าด้วยกับ2ไม่มั่นใจในคำประกาศของ Volvo ที่ออกมาค่ะเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าเขาตกลงเขาจะการันตีแบตยังไงเราไม่มีความมั่นใจอะไรหลงเหลืออยู่ในแบรนด์นี้อีกแล้วเขาไม่เคยมีคำแถลงอะไรที่มันจบในทีเดียวอะพอมันไม่ชัดเจนอะเราไม่กล้าเขาแกะอะไรรถที่มันมาจากโรงงานอะมาถึงมือเรามันยังไม่สมบูรณ์แบบเลยอะค่ะถ้าต้องแกะอะไรแบตใต้ท้องรถต้องเปลี่ยนต้องอะไรอะเราก็อาจจะต้องรอให้มันนิ่งกว่านี้หน่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรในการโทรมาตามไปเปลี่ยนแบตแม้ว่าเราจะออกรถเป็นล็อตแรกๆนะคะคือเรื่องการเปลี่ยนแบตอะเขาพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้เวลาในการเปลี่ยนแบตอะค่ะแค่3วันเราเนี่ยเอารถเข้าไปปุ๊บ แล้วเขาก็จะโทรให้เปลี่ยนแบตเลยแล้วก็หลังจากนั้นไม่เกิน3วันเราจะได้ลดเลยเท่ากับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะได้ชดเชยประมาณ 3-4-5,000 ประมาณนี้
0: ส่วนมาตรการเยียวยา16ข้อค่ะที่เป็นเงื่อนไขคุณธามบอกก็ยังติดใจหลายข้อนะคะเห็นแล้วมันทำให้ลูกค้ารู้สึกเครียดกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างเช่นข้อแรกที่บอกว่าต้องชาร์จไม่เกิน 70% ก่อนจะลงทะเบียนเข้ารับเงื่อนไขนี้ก็แปลว่าถ้าคนชาร์จเกินคือไม่ได้สิทธิ์เลยใช่ไหมอ่ะ
1: ก่อนหน้านี้
0: อ
1: ่ะ
0: หรืออย่างเงิน 1,000 บาทที่กว่าจะได้เงินน่ะก็คือต้องรับรถคืนมาหลังการเปลี่ยนแบตแล้ว30วันมันก็นานเกินไปข้อกำหนด200กิโลเมตรคุณฮามบอกยังตกใจเหมือนกันค่ะว่าจะต้องคำนวณวันในการใช้ขับรถก่อนไปเข้าศูนย์ด้วยไหมหรือข้อที่บอกว่าแบตต้องเหลือไม่เกิน 20% ในวันที่ส่งมอบรถไปเปลี่ยนแบตไม่เข้าใจทำไมต้องเหลือไม่เกิน 20%
2: ลูกค้ารู้สึกเครียดกว่าเดิมรถยนต์ทุกคันที่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเรื่องของเงินเนี่ยนะคะต้องมีการชาร์จที่ไม่เกิน 70% ตามที่บริษัทแนะนำถ้ารถคันนี้จะต้องแบบไปต่างจังหวัดตลอดเวลาแล้วชาร์จเกินตลอดเวลาก็ไม่มีสิทธิ์จะต้องเป็นรถที่เป็นเด็กดีเจ้าของชาร์จไม่เกิน 70% ตลอดตั้งแต่บริษัทแนะนำการชาร์จแต่ละครั้งไม่เกิน 70% มาตลอดข้อที่4อ่ะค่ะรถที่จะต้องเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยค่ะจะต้องมีแบตเตอรี่ณตอนที่เข้าไปที่ศูนย์ที่จะเปลี่ยนเนี่ยค่ะต้องไม่เกิน 20% คือเหมือนความว่าวันนี้คุณชาร์จมาแล้ว 70 คุณทำธุระนู่นนั่นแล้วเหลือ 50 คุณยังเอารถเนี่ยเข้าไปไม่ได้ต้องไปขับให้มันเหลือไม่เกิน 20 แล้วก็ถึงจะเอาเข้าไปเปลี่ยนแบตพวกเขาก็ต้องบริหารจัดการว่าถ้าจะเข้าสมมุติต้องเข้าวันที่1วันที่29 30ต้องใช้ประมาณไหนต้องมีการกะกันนิดนึงเหมือนกันแต่ถามว่ายากไหมก็ยากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของพลังงานในรถอะค่ะมันจะลดลงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำให้มันเป๊ะๆได้แต่ว่าคนที่เข้าไปอ่ะเขาก็ต้องพยายามทำให้มันเป๊ะๆไอ้200กิโลเมตรเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะ
0: อ้
2: าวตั้งแต่วันที่โทรมาจนถึงวันที่ไปเข้ารับบริการต้องไม่เกิน200ฮัลโหล200นี่ก็ไม่เยอะนะนิดเดียวถ้าบ้านอยู่นนทบุรีแล้วทำงานแบบในตัวเมืองในกรุงเทพนี่หนักเหมือนกันนะเขาเครียดกว่าเดิม
0: จบท้ายด้วยคำว่าเครียดกว่าเดิม
1: เข้าใจคุณทามคือฟังคุณทามก็เข้าใจเนาะคุณผู้ชมหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมากมายเลยเมื่อกี้ที่ตูนพูดก็น่าสนใจนะที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าเอารถไปฝากไว้ที่ศูนย์ตอนนั้นแบตอยู่ที่ 70%
0: อ้
1: าวแล้วถึงวันเปลี่ยนแบตรถอยู่ที่ศูนย์มันยังไม่ถึง 20% ไม่ได้เหรอ
0: ศูนย์สามารถทำให้มันเหลือ 20% เองได้ไหมล่ะถ้าทำได้เอารถไปฝากศูนย์เลยจบเออก็จริงค่ะ
1: ผมว่าอีกข้อนี้เปลี่ยนเป็นกรุณาทำแบตเตอรี่ให้เหลือ 20%
0: เพื่อให้การเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไห
1: มแค่นั้นจบเลย
0: ขอความร่วมมือ
1: เป็นขอความร่วมมือดีกว่า
0: แต่คือมันมีท่านหนึ่งออกมาบอกแล้วไงว่ามันเป็นเงื่อนไขก็เลยกลายเป็นว่าวันที่ไปเปลี่ยนอ่ะมันเกิน20แล้วมันไม่ได้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมเราเนาะเรื่องรถไฟฟ้านะคะก็เลยใช้เวลานิดนึง
1: ใช้เวลานิดนึงแล้วคุณผู้ชมดูเอาไว้นะเพราะว่าไม่รู้ว่ารถเราจะเจอดีเฟกต์แบบนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ด้วยนะ
0: วันละพัน
1: วันละพันเนี่ยถูกไหมครับถ้าสมมติว่ารถเรายี่ห้ออื่น
0: อ
1: ะเกิดไปตรวจแล้วเจอดีเฟกต์ให้วันละพันเหมือนวอลโว่ไห
0: ม
1: ถูกไหมเออผมว่าอันนี้สร้างบรรทัดฐานใหม่เรียนรู้ไปพร้อมๆกันส่งต่อข่าวนี้ให้ดูกันหลายๆคนนะฮะคุณผู้ชมแสดงทัศนะกันด้วยเอาพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่งานชาปนกิจของไรเดอร์ที่ถูกผอ.สำนักสืบของปปช.ชนเสียชีวิตคุณผู้ชมครับนี่ฮะเพื่อนไรเดอร์ที่วันก่อนชกหน้าคุณจรงอ่ะปากแตกเลยอ่ะ
0: จำได้ค่ะ
1: วันนี้มาขอขมา
3: ขอโทษด้วยแล้วก
1: ็เดี๋ยวสักครู่
3: ขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนที่ว่าใช
4: ้ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหน่ออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: โอ้ยเป็นยัง
6: หอมติดจมูก
7: อร่อยชัวร์ครับ
8: อร่อยจริง
4: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่
9: เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
10: อร่อยชัวร์
11: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
12: สถานีบางพลัด
13: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
14: ลูกคนที่สองเรายังไม่บอกเพศเนาะทายสิ
15: ปีม้าไง
16: น้องม้า
15: น้องม้าต้องผู้ชายแล้ว
14: เฮ้ยถ้าผิดล่ะถ้าผิดก็คือเป็นผู้หญิง
17: เนี่ย
5: เรียนรู้คำและสำนวนภาษาอังกฤษที่อยู่ในร้านอาหารแบบไม่ต้องท่องจำติดตามกับเซนได้ใน English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ

0: กด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: อุ้นหนุนตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
2: บ๊ายบาย
3: เฮ้ยน่าจะทางเดินอ่ะ
4: ทางเดิน
3: อุ้นหนุนกุญแจเราไม่ได้อยู่ทางนั้นค่ะ
4: อ๋อใช
5: ่นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บปวดที่งดงาม
6: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับผู้ผา
7: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกเด้อค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแสงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอกระบะแรงแรงแสงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จำตันตอน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่

0: ผู้ชมคะวันนี้เป็นวันชาปนกิจศพคุณสอนรินหรือว่าคุณก้องนะคะไรเดอร์ที่ถูกผอ.สำนักของปปช.ขับรถชนจนเสียชีวิตวันนี้เขาพูดมากมายเลยนะคะผอ.เขาก็ไปด้วยมีการพูดถึงตำแหน่งที่โดนย้ายไปบอกว่าไม่ได้เป็นการปูนบำเหน็จแต่ว่าเป็นการโดนลงโทษหลังเกิดเรื่องวันนี้ที่วัดทุ่งครุค่ะงานชาปนกิจศพคุณสอนรินอายุ42ปีไรเดอร์ที่เสียชีวิตเพราะถูกนายณรงค์ผู้อำนวยการสืบสวนกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เมาแล้วขับกระบะเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์ของคุณสอนรินจนเสียชีวิตช่วงกลางดึกวันที่28พฤษภาคมครอบครัวของคุณสอนรินทร์ได้เคลื่อนร่างจากศาลามาเดินรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งกำหนดการชาปนกิจมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 5:00 นที่ผ่านมาค่ะตัวนายจรงผอ.สำนักสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษของปปช.ก็เดินทางมาด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะว่าเรื่องที่เขาโดนเพื่อนไรเดอร์ของผู้เสียชีวิตที่ชื่อว่านายธนัทต่อยแล้วมีข่าวออกไปคาดเคลื่อนว่าเย็บ8เข็มเป็นเพราะว่าพี่สาวเนี่ยมาเห็นรอยเย็บที่ปากก็เลยเข้าใจว่า8แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเย็บเพียงแค่4เข็มแต่ตนไม่ได้ติดใจเอาความหรือตั้งใจจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเข้าใจว่าเขาคงทำไปด้วยความโมโหทีนี้นักข่าวก็ถามนำไปค่ะว่ามีความคิดจะบวชให้กับผู้เสียชีวิตไหมนายจรงบอกว่ามีความคิดอยู่ในใจที่จะบวชให้แต่ไม่อยากพูดให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตส่วนเรื่องเยียวยาจะพูดคุยหลังจบงานหรือเมื่อทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตมีความพร้อมจะไปพูดคุยกันที่โรงพักสภ.บางสีเมืองเพื่อลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีการพูดว่าตัวเลขเงินเยียวยาอยู่ที่ 500,000 บาทพูดแค่ว่าจะทำให้ดีที่สุด
1: คือมีความคิดอยู่ในใจเอาแค่นี้แล้วกันนะครับคือพี่ไม่อยากจะทำอะไรให้มันเกิดกระเดิ่งกันแต่พี่มีความคิดอยู่ในใจเรื่องเยียวยาในชีวิตอยากพูดเลยเพราะพี่พูดหลายรอบพี่ยันยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็การเยียวยาก็เหมือนที่พี่พูดเหมือนครั้งแรกถ้าถามว่าทำไมไม่คุยวันนี้เลยคือจริงๆอย่างเมื่อวานแฟนพี่มาที่นี่ไหมพอเขาคุยเรื่องนี้ข่าวก็ออกไปผมยังไม่ทันเขามาคุยเรื่องคือเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วครับคือความพร้อมสามฝ่ายเมื่อไหร่ทั้งฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายเราทั้งงานสอบสวนก็คุยกันวันนั้นนะครับคือพี่ไม่อยากจะทำอะไรให้มันเกิดกระเดิ่งกันแต่พี่มีความคิดอยู่ในใจใช่ครับบันทึกให้พนักงานสอบสวนบันทึกก็เป็นหลักฐานเลยนะครับคือมันจะได้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพูดไปตรงนี้ไม่มีหลักฐานเดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวต่างคนต่างไม่สบายใจพี่สาวขอดูแผลแล้วมันเองมีแปดรูจริงๆมันสี่เข็มเพราะมันแปดรูเขาก็เข้าใจว่าแปดรูนี่คือแปดเข็มก็เอ็กซเรย์แล้วก็กระดูกไม่หักไม่เป็นไรครับคือจริงๆไม่ขอโทษแล้วคือผมก็ยืนยันเหมือนเดิมก็ผมไม่ได้ประสงค์ที่จะเอาความ
0: ส่วนเรื่องของการปรับเลื่อนตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้มีแหล่งข่าวส่งข้อมูลมาให้กับทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้แล้วตั้งข้อสงสัยอะค่ะว่าเป็นการปูนบำเหน็จมากกว่าลงโทษหรือเปล่าคือหนังสือย้ายเนี่ยนะคะลงวันที่29พฤษภาคมเป็นการย้ายจากสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไปเป็นผู้อำนวยการสำนักว่าจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 40,000 บาทส่วนคนที่ถูกย้ายมาแทนคุณจรงได้เงิน

0: 18,000 บาทคือตีความอย่างนี้แหล่งข่าวก็บอกว่ามันเหมือนการปูนบำเหน็จอ่ะ
1: ใช่
0: อย่างน้อยก็คือได้เงินมากขึ้น
1: ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น
0: ยังไม่นับว่าเท่าที่เราตรวจสอบดูอะค่ะสำนักใหม่ที่ถูกย้ายไปสำนักไต่สวนคดีพิเศษเนี่ยโอ้ดูจะทำแต่คดีพิเศษทั้งนั้นเลยคดีใหญ่ๆคดีค้างยาวนานหลายปีแบบนี้ค่ะวันนี้นายจรงบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองกำกับดูแลอยู่ทั้ง2หน่วยนี้อยู่แล้วทั้ง2สำนักซึ่งสำนักสืบสวนกิจการพิเศษสำนักเดิมที่เขาเคยทำอยู่เนี่ยแต่เดิมเลยอะค่ะมีลูกน้อง80คนคือจะบอกว่าใหญ่กว่าส่วนสำนักใหม่คือสำนักไต่สวนคดีพิเศษตอนนั้นปนรักษาการแต่เล็กกว่านะมีลูกน้องอยู่แค่20คนแล้วยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องถูกย้ายไปดูแลสำนักไต่สวนคดีพิเศษที่เป็นสำนักเล็กเกิดขึ้นใหม่ตามโครงสร้างใหม่มีลูกน้องแค่20คนเท่านั้นเอง
2: พี่ขออธิบายนิดเดียวจริงๆพี่ไม่อยากจะพูดในเรื่องของสำนักงานนะครับแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่เคยรู้คือก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับพี่เองอ่ะดูแลอยู่สองสำนักที่เป็นผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด80คนขณะเดียวกันที่รักษาการตำแหน่งของไต่สวนคดีพิเศษอยู่ด้วยเพราะว่ามันเป็นสำนักที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ซึ่งเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดว่าทำไมเดี๋ยวพี่เด็กนายทำไมดูแลสองนักคือสำนักที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่มันมีอยู่หลายสำนักหลังจากเกิดเรื่อง2วันสำนักงานออกคำสั่งให้พี่จากเดิมที่พี่ดูแลอยู่สองสำนักมีลูกน้องทั้งหมด100คนเรือดูแลแค่สำนักเดียวเรือลูกน้องแค่20คนใช่ครับแต่ว่าพี่ได้ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นคือน้องเก็บไปคิดเองนะครับพี่ตอบแค่นี้แล้วกันครับตั้งแต่เกิดเหตุนะคือพี่ยังไม่เข้าไปทีมงานเขาอาจจะตั้งหรือไม่ตั้งพี่ยังไม่รู้เพราะเราจะทราบก็ต่อเมื่อเขาแจ้งกับทางที่เรานะครับ
0: เรื่องสุดท้ายนี่คือนักข่าวถามว่าปปช.ตั้งกรรมการสอบหรือยังเจ้าตัวก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่ได้เข้าไปที่ทำงานเลยก็เลยไม่รู้ว่าตั้งหรือยังเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นหนังสือแต่อย่างนึงที่เมื่อกี้ฟังแล้วนะคะยืนยันได้ก็คือว่าเป็นการย้ายหลังเกิดเรื่องย้ายหลังเกิดเรื่องนะแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าสำนักมันเล็กกว่าลูกน้องน้อยกว่าแต่ยังไม่ได้ตอบเรื่องว่าได้เงินเดือนมากขึ้นไหมเพราะในหนังสือมันดูเหมือนมันมากขึ้นนะคะยังไม่มีคำตอบเรื่องนี้อีกประเด็นก็คือคุณธนัทค่ะอายุ25ปีเป็นเพื่อนของคุณสอนรินทร์ไรเดอร์ที่เสียชีวิตที่ไปต่อยคุณจรงวันนั้นนะคะวันนี้ก็ถือดอกเบญจมาศสีขาวมาไหว้ขอขมาตัวคุณจรงก็บอกว่าไม่ติดใจเอาเรื่องแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกฎหมายจะดำเนินการอยู่แล้วตนเองต้องดำเนินการตามกระบวนการลองดูช่วงนี้นะคะ
3: แบกมาเลย
4: ที่วันนั้นผมไม่สุภาพและใช้ความรุนแรงผมก็ขอโทษด้วยแล้วก็ฝากขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนที่ว่าใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพใน 2-3 วันที่ผ่านมาครับที่โวยวายสื่อก็ขอโทษด้วยซึ่งสังคมก็ตำหนิผมว่าผมเนี่ยโวยวายสื่อซึ่งผมก็น้อมรับคำตำหนินั้นครับแล้วก็ขอโทษทางผอ.ที่ใช้ความรุนแรงเพราะอารมณ์ขอโทษด้วยครับ
5: ตอนนี้พอยังติดใจเอาความ
2: ก็เหมือนเดิมที่พูดวันนั้นนะครับในส่วนตัวพี่เหมือนเดิมเลยคือพี่มีติดใจเอาความคือพี่รู้ว่าน้องอาจจะมีอารมณ์นะครับในตอนนั้นพี่ก็เหมือนเดิมคือแต่พี่ขอพูดนิดนึงนะคือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นกับพี่กฎหมายเอาผิดพี่อยู่แล้วพี่ก็ต้องเดินตามกระบวนการอยู่แล้วนะครับคือแล้วน้องคือพี่ก็ไม่อยากให้น้องต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าพอน้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือพี่ก็ไม่อยากให้น้องเป็นเหมือนที่ต้องมานั่งที่เจงพี่ยังให้อภัยเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่พูดนั้น
5: ผมก็ในนามของทนายของน้องเนาะทนายผมก็ต้องกราบขอโทษจริงเพราะว่าผมก็ได้อธิบายให้น้องฟังแล้วว่าสิ่งที่ทำมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในส่วนของอ้อเนี่ยมันก็มีเรื่องกฎหมายอยู่แล้วอ้อจะผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันตามกฎหมายส่วนน้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปกระทำต่ออ้อวันนี้เขาก็สำนึกผิดละสำนึกผิดเนาะโอเคขอบท่านครับขอบท่านครับขอบคุณท่านมากคร
4: ับ ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาแล้วก็ฝากสังคมอย่าเอาตัวอย่างตามครับเพราะว่าผมวันนั้นผมอารมณ์ร้อนจริงๆแล้วก็ขอโทษทางพี่สื่อมวลชนที่ช่วงแรกแล้วก็ช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับสื่อมวลชนซึ่งก็มีทางสังคมเนี่ยตำหนิมาซึ่งผมก็น้อมรับคำตำหนิทุกอย่างครับขอบคุณครับ

0: สบายใจแล้วครับใช่ใช่ครับสบายใจแล้วครับใช่เห็นใจเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับแค่นั้นแหละครับครับก็ตามกฎหมายตามกระบวนการตามระเบียบไปเลยครับ
1: พี่ทนายครับนักข่าว
2: ให้อภัยนะคะแต่คงดำเนินการตามกฎหมายในแง่การต่อยส่วนตัวผอ.จรงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อค่ะเรื่องการดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยว่าสำนักงานปปช.จะตั้งดำเนินคดีวินัยไหมรวมไปถึงการเยียวยาด้วยเพราะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการเยียวยานะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณศรนรินทร์อีกครั้งนึงค่ะ
3: แสดงความเสียใจด้วยครับคุณผู้ชมครับใช้งานกันวันแรกนะครับไทยช่วยไทยพลัส60/40มาเลยฮะเต็มออนไลน์ย้ำก่อนผิดกฎหมายผิดทั้งคนรับผิดทั้งคนแลกนะฮะกรณีการตั้งกลุ่มแลกเงินสดดูตัวอย่างไงทูบมาหน่อยนี่ทูบรับเหมือนเดิมครับคือเขาชื่อทูบอะฮะคุณผู้ชมที่เราเบลอเอาไว้อะชื่อเฟซเขาทูบรับเหมือนเดิมเลยครับมีเรทมีรายละเอียดตามรูปเลยนะครับกดแอดเพื่อนกันก่อนนะแล้วพอแอดแล้วมันจะมีข้อความให้ส่งด้านล่างทำทุกอย่างผ่านไลน์นะพี่เอาคนสะดวกทำนะเรามีกลุ่มให้อยู่จ้ะทีนี้ทูบเนี่ยแนบรายละเอียดมาซะละเอียดยิบเลยนะนี่มีตัวอย่างที่1นะยอดเต็ม333เราจะหัก65ก็แปลว่าถ้าคุณมาแลกคุณจะได้คืน268บาทนะเอาประมาณนี้แหละคุณผู้ชมมันจะมีรายละเอียดเยอะเลยนะต้องมีนู่นต้องมีนี่อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างที่2ถ้าเป็นตัวอย่างที่2เนี่ยคือให้เราเติมเงินให้ด้วยอันนี้จะหักเยอะหน่อยนะคุณจะได้คืน115บาทย้ํานะว่านี่ผิดกฎหมายนะแหมทีมงานก็น่าจะคาดหน่อยเนาะว่าผิดกฎหมายเนี่ยทีมงานมีตัวอย่างอื่นอีกนี่ร้านจุดๆร้านเราไม่มีคิวเลยนะเพราะเรารับแลกหลัก10พรุ่งนี้ทักมาได้เลยหัก50นะคะลูกค้าเก่าทักมาเองได้นะไลน์อะค่ะไม่มีกลุ่มค่ะอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าทางรัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราจะใช้ AI เข้าไปจับเลยแล้วก็ย้ำว่าผิดทั้ง2ฝั่งกรณีถ้าพบความผิดปกติก็จะเชิญมาสอบถามตรวจสอบเชิงลึกระบบนี้เป็นกลไกเดียวกันกับคนละครึ่งเมื่อกี้ทูบบอกรับเหมือนเดิมรับมาตั้งแต่คนละครึ่งแล้วอะ
2: ค่ะ
3: รับเหมือนเดิมอะ
2: หลุดรอดมาจนทุกวันนี
3: ้เอ้าท่านผอ.บอกเป็นกลไกเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเราส่งดำเนินคดีไปแล้วตั้งกว่า300รายนะดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดฝากเตือนประชาชนด้วย
4: ดำเนินคดีต่อไปครับครับเรามีระบบอยู่แล้วนะครับซึ่งระบบเนี่ยก็จะมีเป็น AI นะครับแล้วก็เป็นระบบที่เป็น Data Analytics ที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้นะครับอย่างจริงจังนะครับก็อยากจะเตือนนะครับแล้วก็อยากให้ใช้โอกาสเนี้ยเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะครับอย่าทำให้คนที่คิดทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาไม่กี่คนเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยภาพออกมาไม่ดีหรือว่า
3: ทีนี้โทษเป็นยังไงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายกฎหมายครับพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีบอกว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือเจตนาถือว่ามีความผิดนะครับร่วมกันช่อโกงคือโดนทั้งสองฝั่งร่วมกันช่อโกงโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: ถ้าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับไม่มีการซื้อขายสินค้ากันจริงหรือมีการหลีกเลี่ยงรู้กันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องผิดเงื่อนไขของโครงการที่ชัดเจนไม่ว่าจะด้วยการตั้งใจหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับถือว่าเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้ง
3: ในขณะเดียวกันอีกด้านนึงครับวันนี้คุณเอกนิตินะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็ลงพื้นที่ครับไปพร้อมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยคุณพยงศรีวณิชย์ไปตลาดสดธนบุรีไหนดูบรรยากาศหน่อยแม่ค้าเข้ามาทักทายอยากได้เครื่องมาก
6: นี่โอ้ของสวยมาก
7: ค่ะกำลังมาใหม่ๆค่ะผักมาใหม่สดทุกวันเลย
6: แล้วคนมีคนมาใช้ไทยช่วยไทยครับ
7: เช้าเลยวันนี
6: ้แล้วขายไปได้เยอะยัง
7: ก็ได้หลายบาทแล้ว
6: เอาแล้วดีดีจะช่วยคนด้วยนะ
7: ค่ะ
6: แล้วใช้เองยัง
7: ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวมีเวลาก็จะไปใช้ค่ะเพราะว่าเราก็จะใช้เพราะว่ามันก็มีประโยชน์เยอะเลยนะมันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเลยย
6: ิ่
7: งเปิดเทอม
3: จริงๆบรรยากาศเยอะมากเลยตูนคุณเอกนิติเนี่ยคุยแหละถาหลายร้านลองทดลองใช้สแกนด้วยแล้วก็แนะนำพ่อค้าแม่ค้าให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบด้วยลองไปใช้กันนะครับมันจะเป็น AI ช่วยสรุปยอดขายปรากฏว่าระหว่างที่นักข่าวกำลังเดินอยู่ในตลาดสดชลบุรีครับไปเจอ

0: คุณสุชาติเรืองปัญญาวุฒิคุณพ่อของคุณเท้ง
1: อ้าว
0: มาใช้คนละครึ่ง
1: อ้าว
0: ลงทะเบียนคนละครึ่ง
1: ค่ะ
0: คุณพ่อคุณเท้งบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยกดรับสิทธิ์อะไรเลยน
1: ะ
0: แต่พอดีมีคนบอกมันเป็นภาษีเราเราก็ต้องทดลองแต่ถ้าจะให้สรุปก็คือประชานิยมไม่อยากใช้หรอก
2: ยังไม่ได้ใช้ฮะแต่กดรับสิทธิ์แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาษีเราอ่ะเราก็ควรจะกดรับสิทธิ์นี่เป็นการรับสิทธิ์ไอ้เรื่องโครงการช่วยเหลือของรัฐเนี่ยครั้งแรกเลยที่ผ่านมาสิทธิ์อะไรต่างๆไม่เคยกดรับ แต่มีหลายๆคนพูดว่าเป็นภาษีเราเราก็ควรปกป้องภาษีเรากดรับแต่ยังไม่เคยใช้ฮะแล้วก็คิดว่าจะไม่ใช้ด้วยกดรับเฉยๆเดี๋ยวอาจจะถ้ามีการ
0: คุณพ่อ
1: ภาษีเราเราต้องกดรับสิทธิ
0: ์
1: แต่เราไม่ใช้
0: แต่ไม่ใช้หรอก
1: ปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์นิมนต์พระมาสวดที่บ้านปรากฏพระมาผิดบ้าน
0: เฮ้ย
1: โอ้เดี๋ยวจะเฉลยอ่ะดูนี่ก่อน
0: สวดแล้ว
1: สวดกำลังจะถวายเพลงดียังไม่ถวายเพลงค่ะพระอีกชุดนึงมา
4: ตายพระไปผิดการ
1: นี่
4: พอโยมบ้าน
1: มีตอนลุกจากอาสนะด้วยใช่ไหมคะตอนที่รู้ว่าผิดนี่
0: อ้าวผิดบ้านแล้ว
5: พอไปต่อยงานงานที่เดียวกันนั่นแหละวะบ้านเดียวกันอ
1: ย่าบ่นกันใหญ่เลยไปต่ออีกงานนึง
0: ให้อีกบ้านนึงรอตาย
1: ใช่ค่ะเหตุเกิดเพราะว่ามีบ้านสองหลังนิมนต์พระมางานบุญที่บ้านเหมือนกันโดยบ้านทั้งสองหลังเจ้าภาพชื่อเหมือนกันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันตั้งอยู่บนถนนสาย3079ที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเหมือนกันห่างกันแค่300เมตร
0: โอ้ถู
1: กคือก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: พระมันก็มีอย่างนี้จริง
1: ๆลุกจากอาสนะกันเลยค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะในปัจจุบันนี้แม้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเพราะลดขั้นตอนแล้วก็ประหยัดเวลาในเรื่องต่างๆแต่เทคโนโลยีก็อาจทำให้เรานั้นเก่งน้อยลงวันนี้วีรินอินสปายส์มีวิธีรักษาความเก่งให้คงอยู่แม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวมีงานวิจัยระบุว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกยุค AI เช่นการหาข้อมูลเพื่อการออกแบบ create สร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมีผลทำให้มนุษย์เรามีกระบวนการการทำงานทางความคิดที่น้อยลงจนอาจนำไปสู่ความคุ้นชินเอ๊ะแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงให้สมองและเทคโนโลยีมีความสมดุลกันอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคนี้เลยค่ะเริ่มจากการจดบันทึกด้วยมือแทนการพิมพ์เพราะสมองจะถูกบังคับให้ต้องย่อยและสรุปข้อมูลก่อนที่จะลงมือเขียนหยุดพักการดูคลิปสรุปแบบเร็วๆมาเป็นการอ่านหนังสือฝึกสมองด้านจินตนาการและการเรียบเรียงทางความคิดให้มากขึ้นขยับร่างกายและช่วยให้สมองผ่อนคลายทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช้ GPS ในระยะทางใกล้ๆด้วยการฝึกสังเกตป้ายหรือจุดรอบตัวช่วยกระตุ้นทั้งความจำและการตัดสินใจได้ดีขึ้นมาเริ่มใช้ AI อย่างถูกต้องให้เราเป็นคนก้าวล้ำนำสมัยและเก่งไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
1: English on Tour ร่วม on Tour โดย New X The Nextวันนี้เนี่ยอากาศร้อนแล้วทำให้รู้สึกเหนียวตัวยังไงก็ไม่รู้นะคะภาษาอังกฤษพูดว่า it's so humid มันอากาศอบอ้าวอะค่ะก็ตามสภาพอากาศบ้านเราเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มอุณหภูมิตอกย้ำความร้อนเข้าไปอีกนะคะ hot and humid ร้อนอบอ้าวเสมอเกินนะคะมาไล่ตามเลเวลความร้อนกันดีกว่าทุกคนเริ่มจาก it's very

muggy it's very muggy อบอ้าวมากค่ะหรือจะเป็น I'm feeling sticky ฉันเริ่มรู้สึกเหนียวตัวแล้วแต่ถ้าเป็น I'm melting อันนี้คือร้อนจนจะละลายแบบร้อนจัดแล้วนะคะว่าจะมาเดินรับลมแต่ตอนนี้เซนจะเป็นลมแทนแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวเดินเข้าไปข้างในก่อนนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Milwex The Next Peak และโครงการนรินทร์สิริกรุงเทพฯฟรีทาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: เรื่องของหัวใจอ่ะห้ามกันไม่ได้หรอกพ่อฉันขอจัดการเรื่องมะยมเองรับรองหมดปัญหาแล้วฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับว่าที่ลูกเขยพ่อกับแม
2: ่แล้วยังจะจัดการยังไง
1: ถ้าฉันทำให้มะยมมันเป็นเมียของฉันได้เรื่องนี้ฉันเอาอยู
3: ่ไม่ได้เอ็งจะรักใครชอบใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่คนที่ทำร้ายกองทองแม่จะไปให้แม่ผ่องไล่มันออก
1: แม่

0: เนี่ยเหรอนางมายมคนที่ทำร้ายลูกสาวฉันถึงสองครั้งสองครา
1: ใช่จ้ะพ่อสวยไหม
0: เออไม่ก็สวย
2: ไม่สวย
1: ไม่เห็นจะสวยเลย
2: เธอพามันมาเหยียบบ้านฉันทำไมไม่พ่องฉันพานางมายมมาขอโทษขอโทษแล้วลูกฉันจะหายเหรอนางมายมมันทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกรองตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครทำกับกรองแบบนี้เลยนะจ๊ะเสแสร้งแกล้งทำยิ่งกว่าฉันอีกอย่าง

0: เกตกองทองฉันจะสู้เธอ
1: คุณกรองทองเริ่มก่อนนะคะนายยมจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวค่ะถ้าไม่ทำคุณกรองอาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกหัวไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้
2: โหน้องไม่ยอมที่น่าสงสาร
3: แกน้องไม่ยอมแกโยนความผิดให้ฉันได้ไงฮะ
1: ไม่ยอมเปล่านะคะ
3: แม่ปองเธอต้องจัดการให้ฉันนะไม่งั้นเราสองคนมีปัญหากันแน
4: ่นี่นี่นี่คุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ
2: ์ไม่ได้หรอกผู้ใหญ่มันทำลูกฉันเจ็บก็เหมือนมีใครเอามีดมากรีดที่อกเจ็บลึกไปถึงหัวใจ
4: นางมายมมาสำนึกผิดแล้วขอโทษแล้วลงโทษให้มันหลับจำก็น่าจะพอ
3: ไม่พอแม่ปองเธอต้องไล่มันออกไปจากหมู่บ้านนะฉันรับไม่ได้จริงๆอ่ะ
5: ผมว่าโทษของมะยมไม่ถึงขั้นไล่ออกนะครับอาจจะแค่ขอโทษแล้วก็ติดทันบนไว้ก็น่าจะเหมาะสมมากกว่า
6: สมัย
3: นี่มานะเห็นคนอื่นดีกว่ากรองสาวนะอย่างนั้นเหรอนี่เห็นไหมว่ากรองเขาเจ็บขนาดนี้ถ้าพลาดอีกนิดเดียวคอหักตายเลยนะ
5: ผมไม่ได้บอกว่ามะยมไม่ผิดนะครับแต่ผมจะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือกรองเป็นคนเริ่มราดแกงใส่มะยมมะยมก็เลยโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
3: แต่
5: มะยมก็ผิดมากกว่าครับที่ทำกรองทองจนบาดเจ็บแต่สองคนก็มีส่วนที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าให้มะยมขอโทษกรองส่วนเรื่องการลงโทษเนี่ยผมจะจัดการให้เหมาะสมกับความผิดครับ
4: ไอ้หมามันพูดถูกนะลงโทษให้จำอย่าตัดอนาคตเด็กมันเลยคนมันเดือดร้อนอ่ะตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอ่ะให้โอกาสมันเถอะ
3: เนผู้ใหญ่กับไอ้หมาช่วยพูดขนาดนี้สำนึกความผิดของตัวเองบ้างไหมนางมายม
1: ค่ะมายมลำบากจริงๆถ้าถูกไล่ออกมายมก็คงต้องใช้ชีวิตระหกระเหินเหมือนลูกนกไร้รัง
7: ใช่จ้ะพี่มายมน่าสงสารวันก่อนยังต้องแข่งจับมูหาเงินอยู่เลย
8: โหนางมายมช่างน่าสงสาร
5: พี่รู้ว่ากรองไม่ใช่คนใจร้ายหวังว่ากรองจะฟังที่พี่พูดสักนิด
3: ก็ได้กรองน่ะเป็นคนมีเหตุผลให้โอกาสคนที่อยู่ต่ำกว่าเสมอเห็นแก่อาผู้ใหญ่กับพี่มานะและก็น้าผ่องนะจ๊ะกรองไม่เอาความก็ได้จ้ะว่านางมายมต้องกราบขอโทษกรองเดี๋ยวนี้แม่เห็นด้วยใช่ไหมพ่อ
9: ก็ถ้าทำได้เรื่องก็จบถ้าทำไม่ได้ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกัน

0: ว่ายไงนางมะยมทำได้ไหม
1: ทำตามความฝันมันไม่ง่ายเพราะชีวิตจริงความจริงมันโหดร้ายกว่าที่แกคิด
2: ได้ฉันจะทำอย่างที่เธอต้องการ
3: ชีวิตเป็นของหนูหนูขอโอกาสพิสูจน์ตัวเอง
1: แต่ถ้าแกทำไม่สำเร็จสงสารกลับมาก่อนได้เป็นนางเอกนะแกต้องกลับมาทำงานกับฉัน

0: คนงานดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ย
1: แต่นอกจากดูแลแล้วเนี่ยยังทำโทษถึงด้วยนะ
2: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่ Clear Ice Cool Menthol ยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% Clear แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
5: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
9: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
10: แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
11: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนนึงแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
12: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
13: พี่ว่าฉันพี่สว่างเด็กนั่นนักหรือยังไง
14: ให้มันตายไปได้ซะก็ดี
15: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
16: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
17: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
20: ฮะ
19: วันอังคาร
21: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี
22: ้นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
24: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
23: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
24: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
23: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม

0: Uniqlo Baggy Jeans ยืนสไตล์มัน
1: แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
0: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
2: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450
4: ml จะกราบได้ยังชิ้นดอจะเมื่อยละ

0: ันขอโทษ
1: อะไรนะฉันไม่ได้ยิน
0: ฉันขอโทษ
2: พี่มายอมบอกว่าขอโทษพี่กองทองไม่ได้ยินชูใจอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเลย
1: กราบสิ
0: ฉันขอโทษ
1: กราบ

0: ฉันรับคำขอโทษแทนน้องสาวฉัน
1: ไอ้เจเอ็งทำอะไรของเอ็งวะเนี่ย
0: ก็รับคำขอโทษจากน้องมะยมไงจ้ะพ่อ
2: ไอ้พี่เตฉันต้องรับสิไม่ใช่พี
0: ่พี่ลืมตัวไปหน่อยแต่ไงก็ขอโทษเสร็จแล้ว
2: นี่พี่ตั้งใจช่วยมันใช่ไหมเนี่ย
0: เปล่าพี่ลืมตัวจริงๆใครจะไปช่วยคนที่ทำลายน้องกรองของพี่ล่ะมะยมขอโทษด้วยความรู้สึกผิดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยกลับไปทำงานที่โรงงานเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่ง
2: ไอ้เต้พ่อแม่ดูพ
3: ี่เต้สิไอ้เต้หลงนำมะยมไม่รู้ลืมตาขนาดนี้หรอก
2: พี่มาละคิดปล่อยฉันฉันบอกให้ปล่อยไง
4: นี่ปล่อยมะยม
0: ทำไมก็ฉันจะลักพาตัวน้องมะยมไปเลย
4: ปล่อยมะยมใช่ดิมะยมคือคนงานของฉันฉันก็ต้องดูแลความปลอดภัย
0: ห่วงหรือห่วงกันแน่วะ
4: ฉันทำตามหน้าที่แล้วเมื่อกี้แกช่วยมะยมทำไม
2: นั่นสิช่วยทำไมหรือว่าหวังผลจะให้ฉันเอาร่างกายตอบแทน
0: ถ้าพี่บอกว่าพี่ต้องการแบบนั้นน่ะจะยอมไหม
2: ไม่นะฉันไม่ไปกับนายถึงนายจะให้ร่างกายฉันไปแต่นายจะไม่มีวันได้หัวใจฉัน
0: ที่พี่ช่วยอ่ะเพราะสงสารไม่อยากให้น้องมะยมถูกน้องสาวพี่หยามเกียรติแค่เห็นสายตาของน้องมะยมที่เจ็บปวดรวดร้าวอ่ะพี่ก็ทนอยู่เฉยไม่ได้ไม่คิดจะขอบคุณให้พี่ได้ชื่นใจสักหน่อยหร
2: อขอบคุณค่ะ
0: ชื่นใจแต่ครั้งเนี้ยพี่ไม่ได้ช่วยเปล่าๆนะน้องมะยมติดหนี้บุญคุณพี่แล้ววันหลังพี่จะมาทวงคืน
2: อ้าว
0: หล่อเลยว่ะลูกพี่

0: ลูกพี่ยังยิ้มได้อีกนะอุตส่าห์ไปช่วยสาสางปัญหาให้สาวแต่สาวกลับดันไม่เห็นความดีของลูกพี่เนี่ยนะ
1: จะชนะใจคนบางคนมันต้องใช้เวลา
0: ฉันว่าตุ้ยท้องแล้วก็ฉุดมาเลยดีกว่าลูกพี
1: ่ได้แต่ตัวฉันไม่เอามันได้ทั้งตัวและหัวใจไปไอ้มานะมันดูห่วงก้าวนี่ก่อน
0: คิดเหมือนฉันเลยลูกพี
2: ่ดี
1: มีคู่แข่งเป็นไอ้มานะค่อยสมน้ำสมเนื้อกับฉันหน่อย
3: ขอบคุณที่ช่วยพูดไม่ให้ฉันโดนไล่ออกนะ
4: ฉันทำตามที่ตกลงกับพี่ชัดไว้คนอย่างฉันพูดอะไรแล้วฉันก็ต้องทำ
3: คิดเก๊กมีอะไรหรอ
4: ถ้าไอเตมอนมาทวงบุญคุณเธอเมื่อไหร่บอกฉันได้เลยนะถ้ามันทำเกินขอบเขตฉันจะจัดการมันเอง
3: เป็นห่วงฉันหรอ
4: เปล่าฉันทำตามหน้าที่ดูแลคนในปกครอง
3: จ้าพ่อคนมีความรับผิดชอบรักษาคำพูดนี่คุณดูแลคนงานดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ย
4: ก็ทุกคนนั่นแหละแต่นอกจากดูแลแล้วเนี่ยยังทำโทษทั่วถึงด้วยนะเธอเองก็เหมือนกันเธอก็ต้องถูกทำโทษ

0: มเปาไว้นะไม่อย่าทำอะไรฉันเลยนะปล่อยฉันไม่เถอะ
1: เธอต้องชดใช้ในสิ่งที่เธอทำ
0: คิดว่าฉันกลัวคุณเหรอ
1: ฉันจะทำให้เธอหลาบจำเลย
0: นี่ปล่อยฉันนะปล่อย
1: ให้
0: คนใจซ้ำ
1: ถ้าเธอตบฉันจูบ

0: เธอนี่เธอเมื่ออะไรอ่ะไปได้แล้วเอาไปทำความสะอาดโรงงานให้เอี่ยมองอย่าให้มีฝุ่นแม้แต่ธุลีเดียว
1: ทั้งหมดคนเดียวเนี่ยนะ
0: ก็เธอทำผิดคนเดียวก็ต้องโดนลงโทษคนเดียวดิคราวหน้าจะได้มีสติคิดถึงผลที่ตามมามากกว่านี้แล้วก็รู้จักอดทนอดกลั้นอย่าเถียงทำให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งหมด
1: วันนี
0: ้ง่ายๆแค่นี้ทำไม่ได้หรอ

0: มันเห็นว่าฉันทำได้ขอโทษค่ะนางมายนมันสวยเกินไปไม่ควรปล่อยให้อยู่ใกล้มานะไม่พงไม่ใช่ว่าฉันไม่ไว้ใจลูกชายเธอนะแต่ว่าน้ำตาลใกล้มดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะ
1: ฉันก็พลาดเองไงไม่ทันคิดว่านางมายงมันจะสวยขนาดนี
0: ้นี่ไม่เตมอนนะก็ดูถูกตาต้องใจนางมายงนางนี่มันต้องเล่นของทำเสน่ห์เธอไล่แกออกเถอะ
1: มันก็อยากทำแต่ถ้าหากว่าเราไล่ไม่มีเหตุผลก็เสียการปกครองนะแม่แจม
0: ฉันกลัวว่าเราสองครอบครัวไม่ได้ดองกันอ่ะ
1: นี่ไม่กังกลัวฉันกับไอ้สีเนี่ยนะยังไงจะคอยขัดขวางทุกวิถีทางเลยเพราะว่าลูกสะใภ้ของฉันน่ะจะต้องเป็นหนูกรองคนเดียวเท่านั้น
0: ลูกสะใภ้ฉันก็ต้องเป็นมารสีเหมือนกันสองคู่ชูชื่น
2: ไอ้สีมันพูดยากกว่าไอ้หมานะฉันว่าดูกันไปก่อนดีกว่าไหมงั้นก็ถือว่าเราตกลงกัน
0: เฮ้ยฉันพูดแบบนั้นเหรอต่อไปจะให้เตมอนใกล้ชิดมรสีมากขึ้นส่วนเธอก็ต้องระวังนางมายมให้ดี
2: นี่เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันเลยเพราะว่าถ้าหากมีจังหวะนะฉันน่ะจะหาทางกำจัดให้มันออกไปจากที่นี่เลยตามนั้น

0: ฉันไม่มีวันญาติดีกับมะยมเด็ดขาดพี่ดูแลคนของพี่ให้ดีเถอะถ้ามะยมก่อเรื่องอีกฉันไม่เอาไว้แน
1: ่ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
7: วิ่งเวียนศีรษะ
6: อย่าดมตาด้วยทอง
8: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองวิ่งเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัว

0: ระดมคู่ใจ
1: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
2: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
3: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
4: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
3: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
8: Colgate Optic White Purple
7: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
8: Colgate Optic White Purple
9: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์โอ้โห
10: คิดถึงซุป
11: กระดูกหมู
12: ผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
13: อร่อย
12: ครับ
14: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
15: ได้เลยค่ะ
16: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
17: ใหม่ Glucosana Advance ด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
18: สนับสนุนโดย Protex IC Cool รสดีสุกก้อน

0: ันโมโหดเกินไปบ่ครับไอ้มันอ่ะเดี๋ยวมาย่มสิเป็นล่มเอาเด
1: ้ก็เขาบอกว่าไหวอ่ะ
0: เอ้าแล้วตาเขาบ่ไหวล่ะ
1: ก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองต่อไปทำอะไรจะได้คิดถึงผลที่ตามมามากกว่านี้แล้วดูท่าทางจะต้องรับมือกับกองทองกับมารสีอีกเยอะ
2: ใช่เรื่องระหว่างฉันกับมะยมไม่จบแค่นี้แน
1: ่สีทำไมต้องคอยหาเรื่องมะยม
2: ก็ฉันเกลียดพี่ชัดเขาทำให้ครอบครัวเราลำบากตอนที่ไอ้พี่ชัดสุขสบายพวกเราต้องนั่งกินข้าวคลุกเกลือพ่อแม่ร้องไห้ทุกคืนฉันลืมไม่ลงหรอก
0: แต่มะยมบ่เกี่ยวด้วยครับ
2: เชื้อไม่ทิ้งแถวหรอกเดี๋ยวก็ออกไลฟ์เห็นคนอย่างฉันน่ะเจ็บแล้วจำไม่เหมือนพี่มานะสามารถให้อภัยคนที่ทำร้ายครอบครัวตัวเองได้ลง
1: พี่ก็โกรธพี่ชัดแต่ก็ไม่ได้แค้นซะจนต้องเอาคืนคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างมะยมนะเราต้องแยกแยะให้ได
2: ้เออสีมันผ่านฉันไม่มีวันญาติดีกับมะยมเด็ดขาดพี่ดูแลคนของพี่ให้ดีเถอะถ้ามะยมก่อเรื่องอีกฉันไม่เอาไว้แน่

0: นี่ฉันเองมะยมนี่ฉันมานะเองดูก่อนดูก่อนฉันมานะเอง
1: โอ้ยคุณฉันก็นึกว่าผีหรอก
0: กลัวผีเหรอ
1: ใครกลัวไม่มี
0: เอาอะไรอ่ะ
1: คุณเอาอะไร
0: ไม่มีรอเล่นเฉย
1: ๆแน่นะ
0: มีเงาที่ไหนเล่ารอเล่น
1: โอ้ยคุณแล้วทำไมเล่น
2: จำชื่อฉันไว้ให้ดีสายสมอนสวยเสมอ
0: สายสมอน

0: แกคนผีช่วยช่วยช่วยมายอมด้วย
1: มันไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอก

0: ได้นะไม่มีฝุ่นเลย
1: ถือว่าเธอสอบผ่าน
0: เธอสามารถไปพักได้มายอมเฮ้ยเป็นไรอ่ะ
2: มายอม
0: มายอม
2: นี่เธอเป็นอะไรอ่ะ
3: ฉัน

0: ที่วัดในหมู่บ้านของเรา
1: และห้ามให้คนอื่นช่วยเด็ดขาด
2: นี่มันแกล้งชัดชัด
3: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A+ Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
4: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
5: ก็จริงแต่มันก็ดีกับ

0: คุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
2: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
3: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
4: นอนมากไปก็ไม่ดี
5: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
3: ยืดเส้นไปทางแรง
6: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตรา
8: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวตี้บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
9: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
10: Yay! ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
11: แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟินมันฆ่าคนของเรา
12: ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
16: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
17: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
18: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
19: นี่ทุกของไฟครับทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
20: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2ml และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
19: ทุกของไฟลาวา
20: Formos Omega Smart Super Go
21: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
22: นั่นนะ With a Day
23: สนับสนุนโดย Hemovico มีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกาย Hemovico วันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: โอ้โหขอบคุณพี่จืดนะที่ช่วยเตรียมอาหารไว้ให้อ่ะ
25: คุณไปขอบคุณไหนมานาคุณก็เป็นคนสั่งให้ไอ้เก็บอาหารไว้ให้
24: ขอบคุณนะ
26: สวัสดิการคนงานอ่ะทุกคนต้องได้กินอยู่แล
25: ้
26: ว
25: แต่ว่าปกติไอ้มะนาวไม่เคยสั่งให้ไอ้เก็บอาหารไว้ผู้ใดนี่ดิ
26: ก็ฉันเป็นคนสั่งงานไม่ยอมไงฉันก็ต้องรับผิดชอบทำไมจืดมีปัญหาเหรอ
25: บ่มีครับ
26: หืมน้ำตาลสดกินซะจะได้สดชื่น
24: หืมหอมหวานอร่อยโอ้โหคุณข้าวเยอะไปอ่ะฉันกินไม่หมดหรอก
25: ก็ดูถูกฝีมือในครัวโรงงานเขาเลยครับเนี่ยกินทุกอย่างนี่ขันได้กินเข้าไปนี่แซ่บจนเศร้ากินบ่ได้อยู่นะครับ
26: อือ
25: ลองเบิ่ง
26: กินสิกินไปเลย

0: ะ
1: ต้มไก่อุ้ยมันไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้ก่อน
2: ดีพอสินะ
1: อุ้ย

ใช้สารส้มกองน้ำก็แล้วต้มน้ำก็แล้วหวังว่าน้ำจะสะอาดพอให้ฉันล้างหน้าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหน้าตาของฉันก็สำคัญที่สุด

0: ผี
1: ก็เธอไง
2: ฉันหรอฉันไม่ใช่ผี
1: เธอมาทำอะไร
2: เบื่อหาคนเล่นด้วยทำอะไรอยู่หรอ
1: ฉันก็กำลังจะทาครีม
2: ครีมอะไรฉันทาด้วยได้ไหมเผื่อฉันจะสวย
1: ไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะกับเด็กแล้วนี่มันก็เวลานอนไม่ใช่เวลาเล่นกลับเข้าห้องนอนได้แล้ว
2: ถ้าไม่เล่นก็อ่านนิทานให้ฟังหน่อย

0: ขอนิทานของพี่คืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ่านให้ฟังนะชูใจ
1: ถ้างั้นให้พี่มานะอ่านให้ฟังก็ได้
2: เฮ้ยไม่ได
0: ้ขอนิทานของพี่คืนนะนะชูใจ
1: ห่วงเหรอผัดกันหนักไม่ได้เหรอ
0: ไม่ได้หวงแต่ขอคืนก่อนเดี๋ยวคือพี่ยังอ่านไม่จบไงนะถ้านายมานะเห็นบทหนังรักท่วมทุ่งความลับแตกโปะแน่นิทานไม่ต้องอ่านหรอกถ้าอยากสวยเหมือนพี่เดี๋ยวก่อนนี่เอานี่ไปแทน
1: สวยจริงเหรอ
0: จริงทาปุ๊บสวยปั๊บ
1: แล้วถ้าทาปั๊บ
0: ก็สวยปุ๊บ

เพลอเพลอก็แอบมองเพลอเพลอก็อยากเจอไม่รู้ทำไมลิ้นกับฝันไกลกันจนมากไปชักไม่ดีห้ามใจยังทันไหมคิดแล้วปวดใจ

0: ายอมมายอม
1: ตื่นไปเนาะ
0: มายอมมายอมมายอมตื่นไปนี่มายอมมายอมมายอม
2: ตื่นแล้วจ้าพี่จืดพี่จืดโอ้ยพี่จืด
1: เปิดออกมากับเปิดแห้งโพด
2: ขอโทษจ้าดีอะไรจ้าพี่จืด
1: ก็มึงปลุกเจ้านั่นล่ะไอ้เห็นมึงขึ้นเจ้าเฮ็ดงานหนักไอ้ยันจนตื่นสวยเจ้าตื่นสวยนี่ยายมาหนักก็ใส่งานเจ้าหนักอีก
2: ขอบใจพี่จืดนะที่เป็นห่วงมะยมไม่ยอมทำผิดซ้ำซากหรอกวันนี้พี่จืดมีงานอะไรเรียกใช้มะยมได้เลย
1: อีลีดิ
2: อืม
1: อีลีเด้
2: อ
1: ื
2: ม
3: ได
1: ้ไอ้มาหนักคนสั่งงานไว้ว่าให้มะยมพาฟื้นสำหรับใส่เคี้ยวน้ำตาล
2: หมดนี่แล้วเหรอพี
1: ่ได้เบิดนี่ก็ดีเด้เพราะว่าไฟนี่เป็นสิ่งสำคัญในการเฮ็ดน้ำตาลตะโนดอันเสือเพื่องบ่พอนี่เดือดร้อนแท้ๆ
2: ได้จ้ะ

Mm-hmm.

0: อเพิ่มอีก20ห่อแล้วพี่แมวไปพักได้เลยนะครับ
1: ยกให้มันดีๆโอ้ยข้าวของมันจะเสียหายเอ้ายกให้มันระวังหน่อยเดี๋ยวของมันจะแตกอุ้ยพี่ลิพี่ไลกันอยู่นั่นแหละ
2: เออตกลงจะเอายังไงอ่ะแม่ฮะให้ระวังแต่เร็ว
1: ๆก็ให้มันระวังแต่ก็ให้เร็วด้วยไงพ่อ
3: พูดดีๆก็ได้ไม่เคยได้ยินเหรอพันอ้อยตาลหวานลิ้นยังสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย
1: ไม่เคยได้ยินไหมปากหวานก้นเปรี้ยวเนี่ยถ้าฉันพูดหวานๆแล้วคนงานจะเชื่อใช่ไหมล่ะ
4: เชื่อ

0: พวกเองทำงานไปเลยถ้าช้านะอดกินข้าวเที่ยงทุกคนด้วย
1: พูดไปสองไพเวียนิ่งเสียตำลึงทอง
2: เออพ่อก็หวังนั่นแหละเราอยู่นิ่งๆเงียบๆ ดีกว่า
0: อ่ะแล้วนี่ชูใจไปไหนเนี่ยฮะ

0: หนูสวยไหมจ๊ะแม่
1: โอ
0: ้
1: โห
2: มายมมาแล้วจ้ะ
3: อืมไปทำอะไรมาเนี่ยสภาพดูไม่ได้เลย
4: ใส่ไฟค่ะหมายถึงว่าเอาปืนไปใส่ในไฟมาค่ะ
5: น้องเธอคืนไปชูใจยังเด็กอย่ามาสอนให้แก่แดดแก่ลม
4: ค่ะ
5: แล้วทำไมมือเธอถึงได้ถลอกปอกเปิดขนาดนั้นน่ะ
4: ไหนชัดบอกว่าเธอเคยทำงานมาตั้งหลายที่ไงทำไมเหมือนทำอะไรไม่เป็นเลยทำเป็นจ้ะแต่ว่าไม่เคยทำงานโรงงานก็เลยไม่ค่อยคุ้นมือจ้ะ
5: งั้นก็ทำให้มันเยอะๆเดี๋ยวก็ด้านไปเองนั่นแหละ
4: จ้ะ
0: ใส่ถุงมือนี่สิมือจะได้ไม่เป็นแผล
5: ไปเอาถุงมือจากไหนมาลูก
0: ของพี่หมา
5: เอาไปเก็บของพี่หมาเอาไปให้คนงานได้ยังไง
0: ก็มือเป็นแผลไม่ใส่ไว้จะทำงานได้ไงอะแม่แสบตาย
6: แม่ครับให้มายุ่มไปเถอะเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่เอาดีกว่าครับไม่เป็นไร
7: รับไปสิ
4: ขอบคุณค่ะ
8: ส่วนเธอก็ต้องระวังนางมะยมให้ดี
9: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าหากมีจังหวะนะฉันน่ะจะหาทางกำจัดให้มันออกไปจากที่นี่เลย
5: เดี๋ยวเธอไม่ต้องไปผ่าฟืนแล้วนะเดี๋ยวมือมันจะแย่ไปกว่านี้แต่เธอต้องไปทำอาหารถวายเพนที่วัดในหมู่บ้านของเราฉันบอกเจ้าอาวาสไปแล้ว
4: ฮะทำอาหาร
5: มีปัญหาอะไรทำอาหารไม่เป็นหรอไม่เคยเข้าครัวหรือไง
4: ทำเป็นค่ะเคยค่ะและห้ามให้คนอื่นช่วยเด็ดขาดเธอต้องทำคนเดียวเท่านั้นฮะทำคนเดียว
10: สี
4: อย่าเพิ่งดุสิพี่มานะคนงานคนอื่นเขามีงานที่ต้องรับผิดชอบกันหมดส่วนมะยมว่างฉันกับแม่ก็เลยหาอะไรให้มะยมทำแต่ถ้าเธอทำไม่ได้หรือว่าไม่อยากทำจะลาออกก็ได้นะเนาะแม
5: ่อืม
4: ค่ะมะยมทำได้ค่ะ
5: ก่อนเข้าครัวก็ล้างมือด้วยล่ะ
4: ค่ะแล้วเจอกันที่วัดถ้าเธอทำไม่ทันพระไม่ได้ฉันระวังนรกจะกินกระบาลเธอเข้าใจไหมค่ะไป
11: อะไรนู่นเลยขึ้นนู่นเลย
4: นี่มันแกล้งชัดๆคนงานก็มีตั้งเยอะทำไมใช้ฉันทำคนเดียวอ่ะ
5: ถ้าเจ้าของบ่อนมันรู้ว่าเธอเป็นคนแจ้งตำรวจเธอโดนหมายหัวแน
4: ่เตมอนเป็นเจ้าของบ่อนฉันเห็นกับตา
12: ฉันอยากได้ที่ดินแปลงนี้นายพอจะจัดการให้ฉันได้ไหม
13: มันเป็นของผู้ใหญ่กุศลมันไม่ขายที่ให้เราแน่ครับ
12: แต่ฉันจะเอา
9: ถ้าคราวนี้นางมายุมาทำพลาดนะมันโดนไล่ออกแน
4: ่โลกจะต้องจดจำวันนี้จะเป็นอาหารถวายเพนที่อร่อยที่สุดในโลก
5: มายมจัดการอาหารเรียบร้อยหรือยังก็ไม่รู้ฉันว่าไม่ทันแน่นอน
12: เจ็บไหมเนี่ย
14: เจ็บแต่ว่าทนได้นายมานะนี่ใส่ใจคนใช้ได้

0: สนับสนุนโดย
1: การเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
2: อรุณคนสวย
3: ฉันทำไม่มากกว่านี
4: ้กระสุนมันพุ่งมาที่ผมคนเดียว
3: แล้วคุณคิดว่าใคร
4: ผมไม่รู้หรือคุณรู้พ่อผมตายเพราะพวกไฟฟินิ
3: กแล้วทำไมคุณไม่ตามหาความจริง
4: แล้วหน้ากากนี่แหละจะระบุโค้ดข้อมูลทุกอย่างของสมาชิกทุกคนเอาไว้ถ้าเราเอาหน้ากากของนักบาลมาได้เราจะเข้าถึงใจกลางไฟฟินิกได้แน่นอน

0: แฮกเข้าไม่ได้เลยว่ะมันเขียนรหัสไว้หลายชั้นมากฉันว่าแกรีบออกมาจากตรงนั้นเลยดีกว่า
1: ห้องน้ำไม่ได้อยู่ชั้นนี
2: ้ขึ้นมาทำอะไรบนนี้แกเข้ามาทำอะไรในบ้านฉัน
1: กูถามว่ามึงเข้ามาหาในบ้านกู

0: ฉันไม่ได้บ้าแกบ้าหลงผู้ชายมันโง่มันเข้ามาในบ้านเรามันจะไปห้องคุณพ่อแกโกหกฉันไม่ได้หรอกบ้านฉันมีกล้องวงจรปิดทุกมุม
1: เกิดอะไรขึ้น

0: แม่เห็นความเลวของมันหรือยัง
1: มันเข้ามาทีซีของเรามันไม่ได้จริงใจอะไรเลยไล่มันออกไป
2: นั่นพาพี่ออกไปก่อน
1: แม่ก็เห็นไม่ใช่เหรอมันจะเข้าห้องคุณพ
2: ่
1: อ
2: แม่เห็นมันไทยกายยืนเฉย
1: ไม่จริงอ่ะมันไม่ได้อยู่นี
2: ้แต่ชัดขอโทษนะคะที่เกิดเรื่องวุ่นวายฉันเข้าใจผิดกัน
3: เธอกลับกันเถอะ
4: ผมเพิ่งออกจากห้องน้ำครับเห็นสไตล์การตกแต่งบ้านผมเลยเดินดูขอโทษนะครับ
3: กลับก่อนนะคะเราไว้จะมาคุยเรื่องทำอาหารใหม่สนุกดีค่ะ
1: ให้ไทยกามันโกหกผมเห็นกับตา
2: ไม่ว่าคุณไทยกาเขาจะอยู่ตรงไหนเขาก็เป็นแขกของบ้านเราเราจะต้องทำงานกับเขาอาศัยชื่อเสียงเขาคราวหน้าอย่าปากพ้อยถ้าไม่มีหลักฐานที่มัดได้จนดิ้นไม่หลุด

0: ไม่เป็นไรนะคะรัตตี้ยังมีร้านกาแฟใต้ตึกบังหน้าอยู่แล้วพ่อของรัตตี้ก็กำลังจะกวาดซื้อหุ้นทรีซีอีกหน่อยรัตตี้นั่งห้องติดกับนริบาลยังได้เลย
1: เฮ้ยงั้นผมขอฟอนหนึ่งได้ป่ะเอาไว้น้องกระดิกเท้าเล่นอ่ะ
0: ใครจะให้นายเอมี
1: ่มาดามไงนี่ขอฟอนหนึ่งทำงกเหรอหรือว่ารวยทิพย์รวยไม่จริงแกล้งรวยดิเราอ่ะฮะ

0: ข้อมูลที่พ่อเก็บไว้ค่ะ
1: แล้วไอ้ข้อมูลอื่นนอกจากคดีปรินเนี่ย
0: ลินเปิดแล้วบางไฟล์มันต้องใช้รหัสเข้า
1: ไม่เอาฮาร์ดดิสก์มาให้อ่านเดี๋ยวเอาไปเปิดเอง

0: ามไม่ทันแต่เขาน่าคงดักฟังมือถือลิ้นไม่ได้ง่าย
1: ๆอย่าให้ใครมาที่นี่อย่าให้ใครตามเจอฉันกับลิ้น
0: แกปิดมือถือแกกับของลิ้นด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับอรุเองต้องให้อรุช่วย
1: ฝากจัดการเรื่องลาตีด้วย
0: โอเคแล้วก็เปลี่ยนรหัสประตูทางบ้านด้วยนะฉันจะไปบอกลาตีเองว่าแกไปวาดรูปต่างจังหวัด
1: ขอบใจมากธรรมทัศน์แกไม่ต้องติดต่อฉันจะหาทางติดต่อเอง

0: มาทำไมอ่ะ
1: ตาแค่อยากคุยด้วยอ่ะลูก
0: ที่นี่ที่ทำงานเรานะอย่ามากวนกันแบบนี้อีก
1: เราขอโทษไปกินข้าวด้วยกันสักมื้อไหม
0: ดอมไม่ว่างอ่ะซันกลับไปเถอะถ้างั้นเราไปทำงานก่อนนะ

0: ไม่ต้องห่วงลินนะไทยกับมันดูแลอยู่อะ
1: เราว่าแจ้งตำรวจดีกว่าไหมอะ
0: เราว่าลินคงไม่อยากให้แจ้งอะอย่าเพิ่งกลับบ้านถ้าเห็นใครแปลกหน้ามาวนเวียนใกล้ๆเนี่ยให้รีบโทรหาเราหรือไม่ก็โทรแจ้งตำรวจเลยเราว่าตอนนี้มันต้องพุ่งเป้ามาที่เธอแน่
1: ๆพวกไหน
0: เราไม่ชัวร์แต่ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าน
1: ี่มันร้ายแรงมากเลยใช่ไหม
0: รอลินฟื้นแล้วกันใช่กรรมแม่ส่งข่าวให้เองอ่ะลินจะปลอดภัยไทยกะมันไม่ปล่อยให้ลินเป็นอะไรหรอก

0: ใครกลายเป็นศิลปินเวลาที่เขาคิดงานเขาก็จะไปคิดไกลๆพวกที่นั่นค่ะ
1: คุณใครกลายได้โทรบอกฉันก่อน
0: ไม่โทรก็แสดงว่าเขาไม่อยากโทรตอนนี้เขาอาจจะวาดรูปอยู่ที่ป่าที่ไหนสักแห่งบาหลีบราซิลนิวซีแลนด์หรือว่าอาจจะกลับญี่ปุ่นไปแล้วก็ได้นะ
1: ตกลงเขาไปไหนกันแน
0: ่แล้วเธอเป็นอะไรกับเขาล่ะเป็นเพื่อนหรือว่ามากกว่านั้นเธอถึงมายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาได้ถ้าทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทำงานกับเขาง่ายจบ
1: ติดต่อคุณไทกะได้บอกเขาด้วยนะว่าฉันมีงานต้องคุย
0: ถึงฉันดูฉันก็ไม่บอกเธอหรอกไอ้ธรรมทัศน์อย่าให้ฉันดูนะว่านายช่วยไทยกะปิดฉัน

0: านวันแรก
1: เมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเรดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดเปลี่ยนสมาร์ทเพื่อคุณ
6: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
7: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
8: แค่ทำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
9: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
10: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
11: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
12: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
13: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
0: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
16: หงื่อเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
17: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
18: คำแนะนำจากกรมอนามัย
19: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
20: เด็กบีบนิดเดียวได้
21: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
22: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
23: และแปรงวันละ2ครั้ง
24: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
25: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
26: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
27: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
26: เพราะเราปิดผมขาว
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: โรจูคิสเฟสไอเน็กวีแพร

0: ความรู้เธอไม่เลวนะ
1: วิทยาศาสตร์การแพทย์
2: ฉันทำงานได้ทุกอย่างค่ะถึงจะไม่ตรงกับที่เรียนมา
0: แล้วถ้าฉันมีงานให้เธอทำตรงกับที่เธอเรียนมาล่ะ
2: ฉันก็จะทำ
0: ไม่กลัวฉันเหรอฉันจะส่งเธอไปทำงานที่เธอทำได้แล้วเธอก็ต้องทำให้มันดีด้วยถ้าอยากรับใช้ทรีซีไปนานๆ

0: คุณเปลี่ยนชุดให้ฉัน
1: ผมให้พยาบาลมาล้างแผลเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณเจ็บแผลอยู่ไหม
0: นิดหน่อย
1: คุณถูกยิง
0: ฉันไม่รู้ว่าใครยิง

0: ตัวไม่ร้อนแล้วนี่จะรีบไปไหนคุณยังไม่กินข้าวเช้า
1: ฉันไม่หิว
0: ไม่หิวก็ต้องกินเพราะคุณต้องกินยาผมทำให้คุณต้องกินอุตส่าห์แบกฝากกระสุนกลับมาถึงนี่ผมไม่วางยาฆ่าคุณหรอก
1: ฉันไม่กินข้าวต้ม
0: ไม่กินข้าวต้มหรือชอบให้คนป้อน
2: ติดต่อคนไทยกางไม่ได้เลยเหรอลูก
1: อยู่ๆเขาก็หายค่ะไร้ร่องรอยปิดมือถือทีมงานก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน
2: ศิลปินก็แบบนี้ล่ะอดทนอีกนิดนะ
1: ทำไมต้องเป็นนันที่ทนล่ะคะแม่
2: พอลูกรักเขามากกว่ามันหมายความว่าคุณไทกะเขาจะได้เปรียบลูกทุกอย่างเพราะว่าลูกแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานไม่ได้ใจเย็นอีกนิดแม่อยากให้ลูกเห็นคุณไทกะเขาทุกมุมมากกว่านี
1: ้แม่คิดว่าคุณไทกะเขามีอะไรปิดบังเราอยู่หรอคะ
2: ถ้าลูกรู้คำตอบด้วยตัวเองลูกจะดีใจที่ลูกได้รู้จักค

0: ุณของตัวเองเหมือนกันเหรอนาย
1: ส่วนแกก็มาตามแก้แค้นฉันแต่ให้ฆ่าตรงนี้คงไม่เหมาะมั้ง
0: นายก็รู้ผมจะไม่ฆ่านายจนกว่าจะได้ทุกอย่างเพื่อเปิดโปงไฟฟินิก
1: ซ์แค่ฉันคนเดียวคงทำให้ไฟฟินิกซ์ล้มไม่ได้หรอก
0: เดมอนมันเป็นใครหัวหน้าใหญ่ไฟฟินิกซ์เดมอนมันอยู่ไหน
2: พี่พวกคุณเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่นี
3: ่เมื่อคืนผมนอนกอดคุณตรงนี
4: ้สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนล่องเลย
5: เหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
6: ค์ดูนี่ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
7: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
8: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
10: โคนหนักเหมือนกันนั้น
11: คุณยังปล่อยเลย
10: ผมรอเล่นผมรอเล่น
12: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
13: มึงเลวขนาดนี้มึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
14: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
15: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
18: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
19: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
20: รับข้อเสนอพิเศษถึง30มิถุนายนนี
21: ้คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
22: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
21: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
23: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
24: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
22: นอนมากไปก็ไม่ดี
25: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
26: ยืนเสียไปทำไม

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม

0: โอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: พวกคุณเป็นใครเข้ามาทำอะไรที่นี่

0: คนอย่างคุณไม่มีทางฆ่าเพื่อนได้ฉันมั่นใจเพราะคุณไม่มีทางฆ่าเพื่อนสนิทของคุณ
1: แม่ไม่เจอตัวสองคนนั้นเลยอ่ะ
2: เจ็บแผลไหม

0: คุณนอนที่นี่ผมก็จะนอนที่นี
1: ่ปล่อย
0: เมื่อคืนผมนอนกอดคุณตรงนี้คุณป่วยเป็นไข้
1: ฉันหายแล้ว

0: ียนรสชาติที่เหนียวพอใจ
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
0: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บพบกับพวกเรา
4: พบพวกเรา
5: พบพวกเรา
6: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
7: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
8: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
4: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
7: พบกับพวกเรา
4: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
8: เจอกันจ้า
9: ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
10: ไอ้ตาฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
11: ฉันว่านะหย่าเถอะ
10: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้สองคนนั้นมันมีความสุขล่ะ
12: พยาบาลครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
13: พี่ปันวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภายฟังได้ไหมคะ
0: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลโคซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทย
17: นี่ชุดแม่คะ
18: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
19: ต้องนี่ใหม่วีฟคอมบอร์ดโยฮัปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
20: อุ้ยขี้นก
21: เฮ้ยตัวเนี้ยใช่อ่ะ
20: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
22: ขอโทษครับ
23: ไม่เป็นไรค่ะ
20: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
24: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
25: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

แก๊งพยัคฆ์เพลิงที่ญี่ปุ่นแก๊งนี้ต่อต้านไฟฟีนิกซ์มันฆ่าคนของเราไฟฟีนิกซ์จะถอนรากถอนโคนพวกพยัคฆ์เพลิงให้หมดไม่ให้เหลือแม้สักคนเดียว

0: ใครอนุญาตพวกคุณไป
1: ฉันอนุญาตตัวเอง
0: ถ้าผมไม่อนุญาต

คุณอยากฆ่าผมเอาสิเอาเลยหน้าที่คุณคือฆ่าผมเนี่ย

ผมจะส่งคุณกับทีซีทุกอย่างจะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ผมเป็นแค่ดีไซเนอร์ส่วนคุณคือคนของทีซีแล้วถ้าคุณยังอยากจะฆ่าผมคุณก็เอาเลย

0: ผมจะทำให้ 3C Coin ของเราซื้อทุกอย่างผ่านแอปไฮได้ผมจะให้ทุกคนใช้เงินสดดิจิตอลผ่านเหรียญของเราเท่านั้น
1: แกหาทางทำให้ทุกอย่างบนแอปไฮสำคัญมากที่สุดทุกอย่าง 3C จะต้องเป็นลมหายใจเป็นที่พึ่งของทุกคนบนโลก
2: ค่ะ

0: แกรู้ว่าลินเป็นพวกไฟฟินิกส่วนลินก็รู้ว่าแกไม่ใช่แค่ดีไซเนอร
1: ์ฉันฆ่าลินไม่ได้วะ
0: บางทีความตายมันก็ไม่ใช่ทางออกปัญหาหรอกแกทำถูกแล้วล่ะ
1: ลินมีข้อมูลบางอย่างที่สำคัญมากถึงถูกตามล่า
0: แกรู้ใช่ไหมว่าใครไล่ยิงลิน
1: คันหนึ่ง
0: ใช่ฉันแฮ็กกล้องวงจรปิดในโกดังมาได้ตัวหนึ่งดูเหมือนว่าลินน่ะจะไม่ใช่เป้าหมายคนเดียวของแกว่ะดูคลิปก่อนหน้า
1: ผู้ชายคนนี้ใคร
0: พันตำรวจเอกพันลบนายตำรวจดังเพราะคดีจับขบวนการค้ามนุษย์ก่อนจะหายไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็เลื่อนขั้นเร็วโดดไปทำงานด้านนโยบายแต่มีแหล่งข่าวที่น่าจะเชื่อได้ว่าพันลบเกี่ยวข้องกับงานลับๆหลายอย่าง
1: แกห้ามพูดถึงสองคนนั้นเด็ดขาดไม่ว่าใครจะถาม
0: ก็มีแต่มาดามลัตตี้กับอารุนั่นแหละที่อยากรู้จ้าแกก็ระวังด้วยนะถึงรินจะกลับมาแต่ทุกคนก็ต้องอยากรู้ว่าใครเอารินไปซ่อน
2: เหมือนเตชะได้เร่งสร้างแผนกนี้ขึ้นมาแล้วก็คุมงานทุกอย่าง
3: หาฮาร์ดดิสก์ให้เจอถ้าใครขวางฆ่าให้หมด
2: ขอบคุณนะ
4: ที่ผมช่วยคุณเพราะคุณยังมีประโยชน์กับผม

0: กนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: เศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
2: ข่าวดีอะไรหรอ
1: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่ Clear Ice Cool Menthol ยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% Clear แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
4: The all new Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
5: Uniqlo Baggy Jeans ยีนสตาร์ใหม
6: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเรานี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
5: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
7: เทศกาลขอบคุณถึง4มิถุนายน2569
8: กินจุบจิบกินจุบจิบ
9: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
10: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุบจิบในช่องปาก
11: คาเวยับบ้าน
0: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
12: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
13: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
12: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
14: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
15: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
13: นอนมากไปก็ไม่ดี
16: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
17: ยืนเสีย
16: ไ
17: ม่ทัน
16: เลย

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEV.เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
2: สวัสดีครับข่าวต้องรู้มาแล้ววันนี้รับต้นที่อุทัยธานี
3: ยังบอกไม่ได้
4: ที่ฟาร์มควายกำนันโป๊ดบ้านติ๊กควายไทยอำเภอทับทันวันนี้มีงานวันอนุรักษ์ควายไทยประจำปี2569คุณสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานท่านผู้ว่าบอกว่าจังหวัดอุทัยธานีนับเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะเลี้ยงควายไทยที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะควายงามที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนมีรูปร่างสูงใหญ่ลำตัวยาวและโครงสร้างสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วประเทศ
5: ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเราก็เป็นแหล่งของต้นกำเนิดควายไทยที่สวยงามซึ่งจะมีลักษณะตัวยาวสูงลึกนะครับราคาสูงนะครับแล้วก็จะมีการซื้อขายกันไม่ว่าจะซื้อขายเป็นตัวหรือซื้อขายน้ำเชื้อนะครับก็ตาม
4: มีพิธีใบสีสู่ขวัญควายซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่สะท้อนถึงความกตัญญูและความผูกพันระหว่างคนกับควายที่เคยเป็นกำลังสำคัญในการทำการเกษตรสมัยนี้ควายไม่ได้เป็นสัตว์ที่ถูกใช้งานในภาคเกษตรอย่างเดียวแล้วควายงามได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าหลายตัวมีราคาตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาท อย่างเจ้ารุ่งเพชรเป็นควายงามชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีอายุ11ปีมีมูลค่าสูงถึง10ล้านบาทรุ่งเพชรตัวใหญ่วงเขากว้างสูง180เซนติเมตรราคาค่าน้ำเชื้อของรุ่งเพชรอยู่ที่หลอดละเกือบ 50,000 บาทเป็นหนึ่งในน้ำเชื้อควายที่มีราคาสูงที่สุดในโลกถ้าเป็นคนรุ่งเพชรคงเป็นหนุ่มหล่อที่สาวๆหลงรักวันนี้ท่านผู้ว่าและภรรยาในฐานะนายกเหล่ากาชาดได้ขี่เจ้ารุ่งเพชรโชว์ด้วย
6: วางเป้าแล้วครับลงเป้า
4: ทั้งสองขี่เจ้ารุ่งเพชรเข้ามาในงานท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ร่วมงานดูแล้วหวานแหววโรแมนติกเหมือนพี่คล้าวกับทองกวาวในมนรักลูกทุ่งเลยครับ
3: ลงเป้ายังไงครับเดี๋ยว
4: ตอนลงท่านผู้ว่าใช้เก้าอี้พลาสติกช่วยแต่ตอนภรรยาจะลงท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ต้องใช้เก้าอี้เดี๋ยวพี่อุ้มเองนี่ครับท่านผู้ว่าโชว์หวานโดยการอุ้มภรรยาลงจากหลังเจ้าลุงเพชรอย่างปลอดภัย
2: ไม่ทราบว่านี่เป็นหนึ่งในแม่ไม้มหาไทยหรือเปล่าครับไปสุพรรณบุรี
4: พาไปทานผัดไทยใส่กระด้งที่ไม่ใส่ผงชูรสของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตายายผัดไทยกระด้งตั้งอยู่ที่ถนนเส้นทางไหว้พระก้าวัดตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีร้านมีบรรยากาศร่มรื่นเมนูเด็ดของร้านคือผัดไทยกุ้งสดราดซอสมะขามใส่ในกระด้งดูสวยงามน่าทานมากครับน้ำซอสมะขามที่ใส่เป็นสูตรเด็ดจากทางร้านเมนูเด็ดอีกอย่างคือข้าวผัดน้ำพริกปลาทูชะอมเสิร์ฟมาในกระด้งเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆจัดได้สวยงามมากราดหน้าทะเลก็เป็นเมนูดังอีกอย่างของทางร้านคุณศรีนวลอังคสัพวัย59ปีเจ้าของร้านเล่าถึงที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตายายว่าพื้นที่ของร้านเป็นที่มรดกจากตายายให้มาไว้ทำกินพอพี่สาวเกษียณจึงตัดสินใจเปิดร้านนี้ขึ้นมาร้านเปิดทุกวันติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
7: ไปเลยค่ะจากผัดไทยกระด้งกุ้งสด
2: มีจุดขายทั้งรสชาติอาหารและภาชนะใส่อาหารครับไปโคราช
4: ที่บ้านมะค่าตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีมีร้านอาหารที่ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาเริ่มต้นหลักสิบแต่วิวหลักล้านนี่คือร้านปอลำแชะของคุณปอหรือคุณปาริชาติพัฒนาอภิชาติอายุ37ปีชื่อร้านเป็นการผสมชื่อตัวเองกับสถานที่ตรงนี้คุณปอเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำงานเป็นพนักงานบริษัทแต่ตอนโควิด19ต้องออกจากงานจึงตัดสินใจกลับมาพักใจที่บ้านเกิดที่ดิน2ไร่ติดเขื่อนลำแชะตรงนี้เป็นของครอบครัวคุณปอได้เห็นวิวของผืนน้ำเขื่อนลำแชะและทิวเขาอากาศเย็นสบายทั้งวันจึงเกิดไอเดียว่าถ้าได้เปิดร้านอาหารตรงนี้น่าจะดีช่วงแรกตั้งราคาอาหารเหมือนร้านทั่วไปจานละประมาณ50บาทแต่ผลตอบรับยังไม่ค่อยดีจึงตัดสินใจปรับราคาเป็นเริ่มต้นจานละ20บาทพร้อมตกแต่งร้านในสไตล์แคมปิ้งเน้นบรรยากาศธรรมชาติริมเขื่อนจนเริ่มมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามามากขึ้น และกลายเป็นร้านประจำของหลายคนในพื้นที่บรรยากาศยามเย็นตอนพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าสวยงามโรแมนติกมากมีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารอีสานกับแกล้มและอาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นยำกุ้งยำปลาหมึกยำมาม่าลาบก้อยตับหวานและผัดกะเพราทุกเมนูมีให้เลือก2ขนาดคือจานเล็ก20บาทและขนาดปกติ 40-60 บาททำจานต่อจานดูปริมาณอาหารจานละ20บาทครับให้เยอะเลยทีเดียวอาหารทั้งโต๊ะ6จานราคาเพียง120บาท คุณปอบอกว่าที่ขายราคา20บาทได้เพราะเป็นที่ดินของตัวเองไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่า
8: ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดเห็นไอเดียเขาขายแบบนี้เลยพี่ชอบก็เลยมาทำไม่ขาดทุนค่ะกำไรถามว่าน้อยไหมมันก็อยู่ได้อะพี่เพราะเราไม่ได้เช่าที่เขามันเป็นสถานที่เราเอง
4: ใครที่อยากไปชิมอาหารจานละ20บาทชมวิวหลักล้านร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งปิดวันจันทร์วันเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ

0: วิวสวยบรรยากาศดีสมคำร่ำลือไปหัวหิน
1: บริเวณสถานีรถไฟหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงนี้กระแสการเต้นแอโรบิกที่หัวหินมาแรงมากครับเทศบาลหัวหินจึงจัดกิจกรรม Beat on Track เต้นมันสนั่นรางเปลี่ยนพื้นที่สถานีรถไฟเก่าให้กลายเป็นลานเต้นสุดมันหนึ่งในครูนำเต้นที่ได้รับเชิญมาคือคุณสมศักดิ์แซ่เป้าหรือครูตั้มอินฟลูเอนเซอร์สายแดนซ์คนดังจาก TikTok นักเต้นมีทุกเพศทุกวัยครับแดนซ์กันสุดเหวี่ยงชาวต่างชาติก็มีที่โยกตัวซ้ายขวาอยู่นี้คือคุณนพพรวุลิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหิน

0: มีชมรมสุขภาพของหัวหินทั้งชมรมบาสลบสะพานขี้เหล็กชมรมไลน์แดนซ์สถานีรถไฟหัวหินชมรมแดนซ์วัยสดใสชมรมแอโรบิกลาติน19ไร่และชมรมแอโรบิกเทศบาลนครหัวหินที่สวมชุดกันมาเป็นทีมมีทั้งเสื้อฮาวายกลุ่มนี้สวมชุดเหมือนเชียร์ลีดเดอร์แต่ละชมรมจะผลัดกันขึ้นไปนำเต้นบนเวทีในรูปแบบต่างๆทั้งแอโรบิกอีซี่แดนซ์วาไรตี้แดนซ์และซุมบ้าเต้นแอโรบิกแบบนี้ไม่ต้องพร้อมกันก็ได้แต่ความสนุกต้องเกินร้อยกิจกรรมบีทออนแทร็กเต้นมันสนั่นรางถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของเทศบาลนครหัวหินที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพพร้อมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้หัวหินก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพ
1: เป็นการสร้างอีกหนึ่งจุดขายให้กับหัวหินครับนอกรู้ส่งท้ายไปฮ่องกง
0: ที่เกาะเชิงเจ้าหรือเกาะยาวพาไปดูเทศกาลซาลาเปาเชิงเจ้าบันเป็นงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ของเกาะเชิงเจ้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคมไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันปีนหอคอยซาลาเปาสูง14เมตรที่ตื่นเต้นร้าวใจเป็นหอคอยซาลาเปาพลาสติกจำนวน 9,000 ลูกที่จัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีด้านบนมีตัวอักษรจีนสีแดงคำว่าผิงอันซึ่งแปลว่าความสงบสุขปลอดภัยและโชคดีตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยราชวงศ์ชิงเกิดโรคระบาดที่เกาะเชิงเจ้าจึงได้มีการเชิญนักบวชมาช่วยปัดเป่าให้โรคระบาดหายไปคนบนเกาะจึงถวายซาลาเปาให้กับพระเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองกติกาการแข่งขันก็คือผู้เข้าแข่งขันต้องปีนหอคอยซึ่งโครงทำด้วยไม้ไผ่และเหล็กเก็บลูกซาลาเปาพลาสติกใส่ถุงที่ผูกไว้ข้างหลังให้ได้มากที่สุดภายในเวลา3นาทีซาลาเปาแต่ละลูกมีคะแนนไม่เท่ากันยิ่งซาลาเปาอยู่สูงคะแนนยิ่งเยอะดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจึงพยายามปีนขึ้นไปเก็บลูกซาลาเปาบนหอคอยแถวที่สูงที่สุดในปี1978หรือเมื่อ46ปีก่อนเกิดอุบัติเหตุหอคอยซาลาเปาถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยคนจึงยกเลิกการแข่งขันมานานเกือบ40ปีและกลับมาเริ่มแข่งใหม่ในปี2005โดยเปลี่ยนกติกาใหม่คือมีการแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนและรอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าแข่งขันแค่12คนจากเดิมที่ไม่จำกัดจำนวนคนปีนปีนี้รอบสุดท้ายมีผู้เข้าแข่งขันหญิง3คนและชาย9คนเจเน็ตกงนักกีฬาปีนน้ำแข็งและกัวกาหมิงพนักงานดับเพลิงได้รับตำแหน่งราชินีและราชาซาลาเปาโดยนี่ถือเป็นชัยชนะครั้งที่11ของกัวกในการแข่งขันรายการนี
2: ้เก้า
0: ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนแป้งซาลาเปาสีขาวล้วนถูกมองว่าเป็นสีของการไว้ทุกข์ไม่เป็นมงคลคนจีนจึงแต้มจุดสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลแห่งความโชคดีลงไปเพื่อแก้เคล็ดเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายส่วนร้านซาลาเปาในปัจจุบันนิยมแต้มสีที่แตกต่างกันเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าข้างในเป็นไส้อะไร
1: คล้ายแข่งขันปีนเสาน้ำมันในงานศาสตร์เดือน10ของปากใต้บ้านเราครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: ในห้วงเวลาแห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงพระราชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะต่อรองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
1: วันนี้ยาพุทธกองผสม
0: พระอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายน

พุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงราชวัลลบเริงระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง4ชั้น24ห้องเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความเพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาทันสมัยรองรับผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สำเร็จผลตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสคูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเต๋มีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเต๋เสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงภาษาถิ่นผ่านโปรแกรมทั้งกับโบนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงงานระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราภิรมย์ที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินธงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เป็นภาษาจีนพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี2539เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสนองพระราชปณิธานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรผ่านการศึกษาต่อมาในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์การพัฒนาสถานศึกษาในครั้งนี้นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานุพเคราะห์โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งนี้นวคหายุสมธรรมหมายถึงธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9
หรือทำเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุสสเทวมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีที่วัดสะเกษมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถระสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโคกขมเหลวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระปฐมเจดีย์และวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์อันหนึ่งเวลา 10:00 นบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดโรงเรียนทวิพัฒน์นางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากงามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยาการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์
เวลา 19 นาฬิกามูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัด

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามบริษัทเอ็กซ์เพอร์ติสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐม569อาทิลานพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดศรีสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดเลยพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระธาตุแช่แห้งอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาภายหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อปี2568ทั้งนี้ต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการสะท้อนถึงพระราชศรัทธาที่มั่นคงในฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปถัมภกทรงมุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกในจิตใจของประสบกรณิกรต้นศรีมหาโพธิ์ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนอันทรงคุณค่าของพระพุทธองค์ประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ในวันที่3และ4มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญอริยมรรคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่าง

0: วันที่1-5 มิถุนายน 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
1: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5 หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5 สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3 เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3 เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
6: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซี่ไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5 เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48 ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3 สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย
7: ่ความรักของเรามันไปต่อไม่ได้แล้วเราหย่ากันเถอะ
8: ไอ้ป่าฉันก็ไม่หย่าไม่หย่าได้ยินไหมฉันไม่หย่า
9: ฉันว่านะหย่าเถอะ
8: ไม่เรื่องอะไรฉันอยากให้2คนนั้นมันมีความสุขล่ะ
10: พี่ปานครับภรรยาผมฟื้นแล้วครับ
11: พี่ปานวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะเล่าให้ภายฟังได้ไหมคะ
12: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สถานีบางพลัด
15: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
5: ใหม่ Glucena Advance ด้วย Myo Inositol 3 เท่า Glucena Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
16: Roche Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย Glow กับสาวเกาหลี
17: Roche Kiss를 선택하세요
16: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
18: Roche Kiss
19: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
20: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
21: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
20: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
22: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
23: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
21: นอนมากไปก็ไม่ดี
24: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
25: ยืนเส้นไปทางแรง

0: ดีค่ะคุณผู้ชมปรบมือให้กับแฟนละครรักหักหลังที่ติดหนึบหน้าจอจนเรตติ้งว้าวแล้วว้าวอีกและเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็รอลุ้นว่าเรื่องราวของพายปั้นวินจะลงเอยยังไงพี่ปั้นจะใจดีเฉลยหน่อยไหมคะ
1: ถ้าถามว่าจุดไคลแม็กซ์ของรักหักหลังมีกี่จุดบอกเลยว่านับไม่ถ้วนเพราะฉากนี้ก็ถือเป็นจุดไคลแม็กซ์สำคัญของความสัมพันธ์พี่ปั้นและพายเบื้องหลังพี่เกรซพายขอยกให้เป็นซีนลำบากใจที่สุดเพราะถึงเวลาเคลียร์ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้แถมยังเป็นพาร์ทที่พายต้องใส่วิกเปลี่ยนลุคแบบจัดเต็มมาลุ้นไปพร้อมกันในรักหักหลังคืนนี้ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้หนูถือว่ามันเป็นจุดที่สุดของละครฉากเป็นฉากนึงที่หนูรอคอยถ่ายเหมือนกันนะคะฉากที่เก็บมาถ่ายกันนะ
3: เอาเป็นว่าเป็นฉากที่พี่ดอกจันไว้อะเป็นฉากดอกจันฉากนึงที่แบบ
2: หนูเป็นจุดหนูนะมันเป็นจุดที่แบบอิ่มเอมในเรื่องความรู้สึกกับ
3: มันเป็นจุดที่ตัดสินใจลำบากที่สุดนึกออกไหมเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจเพราะว่าให้คนดูไปคาดเดากับชื่อเรื่องของฉากนี้ด้วยนะครับหลัง
1: แซ่บจนคนดูยอมใจกับเคมีร้ายๆของมหาสมุทรเมษาหลุยส์สก๊อตน้ำหวานภูริตาที่เข้าฉากฟาดอารมณ์ด้วยกันทีไรงานไดอะล็อกงานสายตาก็สื่อสารส่งถึงซะจนแฟนๆลุ้นจิกมือแถมไม่รู้ว่าต้องเข้าข้างใครเลยขอยกให้เป็นคู่รักแห่งปีไปเลยแต่สุดท้ายความสัมพันธ์จะลงเอยด้วยรักหรือจะพังรอดูความพีคของคู่นี้กันได้ในเท่าฐานที่รักเธอค่ะ

0: หมาะสมเห็นไหมกิ่งทองใบหยกเหมาะสมแล้ว
1: สินเสมอจริงมันก็มันนะตอนที่เล่นนะเพราะว่าเราก็ปล่อยหมดแม็กซ์อยู่เหมือนกัน
0: สำหรับหวานอ่ะหวานรู้สึกว่าสนุกมากนะคะที่บอกว่าหน้าหมันไส้ก็โอเคนะก็รักกันตลอดรักกันตลอดเลยรักกันแบบนี้รักกันตลอดใช่เขาเรียกว่าเป็นความรักแบบฉบับของเมษากับมหาสมุทร
1: เราอ่ะร้ายตื้นเนี่ยร้ายลึก
0: โยนเลยอันนี้เรากัดกันเองแล้วนะเดี๋ยวรอดูในละครแล้วกันนะคะว่าคนไหนเนี่ยร้ายลึกร้ายตื้น
2: ใจฟูทั้งหลิงออมและเจ้าความรักไปพร้อมกันในหลิงออมเบิร์ธเดย์แฟนปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของหลิงออมในเดือนพฤษภาคมที่ทั้งคู่จัดโชว์ร้องเต้นเล่นเกมและละครเวทีเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆสนั่นฮอและยังได้จีน่ายีน่าและจ้าจ๋าแดนดาวมาเป็นแขกรับเชิญยังมีการเปิดตัวน้องโลโล่ด้วยปิดท้ายด้วยการแฮปปี้เบิร์ธเดย์และช็อตเรียกน้ำตาหลังทั้งคู่ดูวิดีโอสุดซึ้งที่แฟนๆทำให้รวมทั้งการประกาศข่าวดีหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีติ้งทัวร์เตรียมไปเจอกับแฟนๆที่เชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตและคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพโดยก่อนเริ่มงานหลิงออมยังได้ถ่ายรูปกับของขวัญที่แฟนๆมอบให้งานนี้ทั้งคู่ยังฝากผลงานวาดฝันวันวิวามาด้วยค่ะ
3: มันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างเกิดขึ้นดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพวกเราทำได้
4: ก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
3: ตื่นมาสลึมสลือแล้วเปิด IG เฮ้ยทีเซอร์ออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากรู้สึกว่าแบบแหละแรงที่เราลงไปมันแบบไม่เสียเปล่าเลยมันแบบคุ้มค่ามากแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่เลยอะไรเงี้ยขนาดเรารู้เรื่องราวแล้วนะ
4: เป็นทีเซอร์แบบสวยมากเลยอ่ะภาพออกมาสวยทุกอย่างออกมาสวยงามแล้วก็ใครที่ยังไม่ดูทีเซอร์นะคะต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นทีเซอร์ที่แบบแค่ดูก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเล่าเรื่องอะไรก็อยากจะฝากผลงานหลิงออมนะคะที่จะออกเร็วๆนี้และจะออนแอร์เร็วๆว่าขวัญวันวิวาค่ะ
5: ขอบคุณแป้นมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่นที่สนับสนุนช่วงเวลาดีต่อใจของหลิงออมกับเจ้าความรักในครั้งนี้ด้วยนะคะไปสนุกกันต่อกับตอนก่อนอวสานของรักหักหลังขอบคุณเสื้อผ้าจาก Viedo สวัสดีค่ะ
6: Dutchie Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขูดกรอบ Dutchie Original Greek สไตล์โยเกิร์ต

0: เราหย่ากันเถอะค่ะ
1: พี่ไม่จบง่าย
2: ๆพี่พูดกับพี่ปั้นเขาไปหมดแล้วค่ะมันจบแล้วแต่แม่ไม่ยอมให้จบใครอย่ามาทำให้เรื่องที่เคยคบกับชีวิตเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างพังได้ไหม
1: แค่บอกว่ารักหรือไม่รักเนี่ยยากตรงไหนวะเจ๊อยากตายมากใช่ไหม

0: โก1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: โคโบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โก
2: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
3: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
4: แรกลูกค้ากิน
3: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
5: ผมต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
6: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วพี่จะอยู่ได้ยังไง
7: แค่คำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
8: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนนึงแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
9: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
10: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
11: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
12: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
13: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการระบาดของปลาหมอคางดำทั้งแหล่งน้ำจืดน้ำกร่อยและล้ำเข้าสู่น้ำทะเลความเคลื่อนไหวหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. อีโบลาระบาดจากคองโกไปบราซิลแล้ว
16: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
17: อร่อยไปอีก
18: ของจ้าเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
19: เพิ่มกาแฟ
16: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
20: ่ Yaris A-Type และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
21: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
22: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
21: เพราะเราปิดผมขาว
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
22: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: เก่งจังเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก้าวลงนะ
1: ค่ะ
2: ขอโทษนะครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวผมดูแลต่อเองครับ
0: ได้ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ไปนั่งก่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: เป็นไงบ้างคะฝนนี
1: ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่ปั้นเดินไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วด้วยรู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะ
2: ดีเลยค่ะพี่เพิ่งคุยกับหมอเมื่อกี้พรุ่งนี้พายกลับบ้านได้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณนะคะพี่ปั้นที่ดูแลพายมาตลอดเลยอ่ะ
2: พี่ต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วค่ะ
1: ขอโทษนะคะมันผิดเพราะพายโกหกปิดบังพี่ปั้นมาตั้งแต่แรกเราถึงได้มีปัญหากัน
2: พี่ก็ผิดค่ะที่พี่ก็ไม่เข้าใจพายเหมือนกันแล้วพายพอจำได้หรือยังคะว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: พยายามแล้วก็นึกไม่ออกนะคะ
2: จำไม่ได้เลยจะดีกับพายมากกว่านะคะอย่าไปขุดหามาเลยนะ

พายคะพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

เอาไปหย่ากันนะพี่ขอโทษที่พี่ไม่ได้ทำสิ่งที่พายต้องการเพราะพี่แค่อยากเอาชนะมันเลยทำให้พายต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่ขอโทษที่เอาความโกรธมาลงโทษความรักที่มันไม่เป็นไปตามที่พี่หวังไว้

ายก็ขอโทษค่ะที่ทำให้ชีวิตคู่ของเราพังขอโทษที่ทำให้ความรักของเรามันไม่เป็นไปตามที่เราหวังไว้พายขอโทษนะคะ

็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันเราสองคนมีความผิดพลาดทั้งคู่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเราก็ควรแยกกันคือเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้ในความทรงจำ

0: เริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: ไม่เจอกันนานโตขึ้นนะ
2: แล้วโตทำที่บ้านหรือยังอะคะ
3: ฉันจะแต่งงานก็เลยมาแจกการ์ดอะเชิญนะแกบางตำนานเชื่อว่าเป็นรางร้ายหมายถึงความตายแต่บางตำนานก็เชื่อว่าหมายถึงความรักคนที่เคยรักกันจะได้กลับมาเจอกันอีก
4: งานเปิดที่ท่านคุณเดชอยากเชิญแกมาร่วมงานด้วยนะ
1: พี่มีงานให้ทำถ้าแกทำงานนี้สำเร็จค่าตอบแทนของแกคือได้รับการให้อภัยจากฉันแกกล้ามาเจอฉันหรือเปล่า
0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทอล
5: ให้มันจบดีๆดีกว่านะคุณคุยให้เรื่อง
6: แล้วเธอก็ต้องเป็นเมียคนที่มีสามีอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่เป็นสามีคนอื่น
1: ไม่บ้างครับภรรยาผมพื้นแล้วครับเมื่อกี้ผมพูดรัวไปหน่อยขอโทษครับขออีกที
3: มิงก็ไม่เคยคิดเลยค่ะ
7: ไม่ค่ะ

0: พบกับพวกเรา
1: พบพวกเรา
2: ในรายการออนไลน์รายการใหม่ที่ CS3 Thailand
0: ทุกวันจันทร์และพฤหัสลายเส้นกับเรื่องเล่าจากคนดังที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับชีมาแชร
3: ์ทุกวันอังคารพุธเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายได้ทุกเจนกับ CH3 คดีนี้มีคำตอบ
1: ทุกวันศุกร์สุขภาพดีมีความสนุกกับ3 minute office challenge
0: พบกับพวกเรา
1: ทางโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand
3: เจอกันจ้า
4: โคตรหนักกันนั้น
5: โคตรยังต่อยเลย
4: ผมรอเล่น
6: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
7: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
8: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับ
9: โทษถามที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

วิกฤตปลาหมอคางดำพบในคลองใหม่บางปูสมุทรปราการหลังพบกระจายไปพัทยาไปจังหวัดตราดและอีกหลายพื้นที่จนกระทบระบบนิเวศและสัตว์น้ำท้องถิ่นอย่างหนักอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเตรียมลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาแหล่งน้ำในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นสันนิษฐานเกิดจากการปนเปื้อนกากเคมีอุตสาหกรรมวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่ม2คนรวมแคนดิเดต18คนผู้สมัครสก.รวม258คนไวรัสอีโบลาระบาดข้ามทวีปล่าสุดพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อที่บราซิล2รายขณะที่หลายประเทศส่งทีมแพทย์ช่วยรักษาผู้ป่วยและหยุดการระบาดที่จุดเริ่มต้นที่

0: ีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่1มิถุนายนสถานการณ์ปลาหมอคางดำระบาดในแหล่งน้ำสาธารณะยังไม่คลี่คลายนะครับล่าสุดพบกลุ่มปลาหมอคางดำในคลองใหม่บางปูที่สมุทรปราการผู้สื่อข่าวช่อง3ก็ลงพื้นที่ได้รับการยืนยันจากคนในพื้นที่สังเกตพบว่ามีการระเบิดอาการระบาดเพิ่มมากขึ้นจริงนะครับผู้สื่อข่าวช่อง3ลงพื้นที่สำรวจริมคลองใหม่บางปูที่สมุทรปราการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยเฉพาะใกล้กับสะพานตำรุนิเวศตามที่มีการเผยแพร่พบกลุ่มปลาหมอคางดำขนาดเล็กจำนวนมากลอยตัวอยู่ผิวน้ำเห็นกลุ่มปลาหมอคางดำชัดเจนโดยเฉพาะในจุดที่แสงส่องถึงจะเห็นฝูงปลาหมอหนาแน่นชัดเจนส่วนบริเวณริมตลิ่งก็ยังมีลูกปลาหมอคางดำลอยอยู่เต็มไปหมดชาวบ้านระบุว่าในช่วงเช้าหรือช่วงที่ฝนตกใหม่จะพบปลาจำนวนมากกว่านี้หลายเท่าระหว่างที่ทีมข่าวไปสำรวจก็พบลุงเปียกชายวัย62ปีที่ล่องเรือจับปลาและนำปลาที่จับได้ให้ทีมข่าวดูก็มีทั้งปลานิลปลาหมอคางดำบอกว่าปลาหมอคางดำในคลองมีมากจริงโดยเฉพาะช่วงเช้าปลาจะลอยขึ้นเต็มคลองโดยที่ลุงเปียกจับได้ประมาณ4กิโลกรัมบอกว่าปลาเริ่มแพร่พันธุ์รวดเร็วมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน
1: เช้าเพราะมันจะลอยตัวขนาดไหนเนี้ย
2: ประมาณเท่าไหร่ครับตัวเล็กๆล่ะเยอะขนาดไหนเยอะนานหรือยัง
1: เต็มคลองอ่ะ
2: เต็มคลองเลยอ่ะ
1: โอเคนั่นละกัน
2: แล้วนี่คุณนาได้มากี่ตัวนี
1: ่ได้รักที่สิบกว่าตัว
2: ทางดำเนี่ยนะครับมาจากไหนครับรู้กันไหม
1: เราไม่รู้หรอกไม่มาจากไหนมันอยู่ได้หมดทั้งน้ำเค็มน้ำเกลือเหมือนปอนปลาหมอเทศอ่ะมันกินได
2: ้
1: ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันกินได้ไปทำปลาแดดเดียวขายที่บ้าน
0: คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ซอยบางปู93ที่ไปหาปลาก็บอกว่าช่วงนี้ปลาหมอคางดำเยอะมากและเมื่อเปิดประตูน้ำปลาจะไหลออกสู่ทะเลในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าปลาหมอคางดำส่งผลต่อระบบนิเวศโดยสังเกตเห็นว่าลูกกุ้งบริเวณชายตลิ่งนั้นหายไปหรือหายากมากขึ้น
3: สมัยก่อนมันมียังไม่มีข่าวอ่ะกุ้งอยู่ชายเนี่ยเพียบเลยครับลูกกุ้งอ่ะใช่ลูกกุ้งอ่ะตอนนี้ลูกกุ้งไม่มีแล้วหมดเลยตอนเช้าอ่ะแล้วฝนตกใหม่ๆตอนเช้ามันจะลอยเต็มเลยครับมันจะลอยลูกปลามันจะลอยเต็มคลองเลยนะ
0: ผู้สื่อข่าวไปสำรวจร้านอาหารทะเลระบุว่าปลาหมอคางดำมีจำนวนมากและที่ร้านก็มีปลาหมอคางดำขายครับแต่ก็ย้ำว่าไม่ได้มาจากคลองใหม่ในพื้นที่แต่มาจากเจ้าของวังกุ้งที่คลองด่านที่จับปลาหมอคางดำในบ่อกุ้งมาขายให้ร้านในขณะเดียวกันก็ระบุว่ามีลูกค้าที่ซื้อปลาหมอคางดำไปบริโภคขายกิโลกรัมละ20บาท
2: บอกว่ามันเข้าไปในวังกุ้งเขา
4: วังกุ้งเขามันเข้าไปนะตอนที่เขาวางยาให้มันตายนะ4ตันยังมีเลย 4,000 โลอันนี้ส่วนมากเขาให้แม่มาถูกๆอ่ะเพราะว่าแม่ซื้อกุ้งเขา
2: คร
4: ับกุ้งทะเลเขาแล้วทีนี้มันเกิดอร่อยอยู่ในวังกุ้งมันเกิดอร่อย
2: ในวังกุ้งอร่อย
4: อร่อยเพราะมันกินของดีไงแล้วมันสะอาดน้ำมันถ่ายเทอันนี้น้ำมันนิ่ง
2: น้ำมันอันนี้น้ำเสีย
4: น้ำเสียสกปรก
2: แล้วหน่วยงานไหนเข้ามาครับแม่ตอนเริ่มเป็นข่าวแล้วเนี่ย
4: มันก็มีบางคนมาดูก็แต่แม่ไม่ค่อยเห็นเลยเห็นแต่ว่าเขาเสื้อสบายเขามาช้อนเราไปอ่ะหลายเดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนก็ช้อน
0: ก่อนหน้านี้เพจสปอตไลท์บางปูได้โพสต์คลิปของปลาหมอคางดำที่ลอยอยู่ในคลองใหม่บางปูระบุว่าช่วงตลาดอยู่ในช่วงตลาดตำรุนะครับพบปลาหมอคางดำลอยตัวอยู่ผิวน้ำจำนวนมากในคลองกระทั่งเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกจับตาในขณะนี้ครับเราไปดูปัญหาน้ำในห้วยตะเข้และก็คลองเพลียวที่อำเภอเมืองสระบุรีนะครับมีสีดำเข้มมีกลิ่นเหม็นเหมือนเป็นกลิ่นจากสารเคมียังอยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการนะครับว่าปนเปื้อนสารเคมีชนิดใดบ้างเพื่อนำไปสู่การขยายผลตามกฎหมายว่ามาจากโรงงานใดขณะที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็จะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เพื่อติดตามการแกะรอยสารปนเปื้อนและการหาหรือมาตรการแก้ไขกับหน่วยงานในจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรีรายงานการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินเบื้องต้นบริเวณห้วยตะเข้คลองเพลียวและแม่น้ำป่าสักตรวจวัดทั้งหมด6ตัวอย่างได้แก่ที่ห้วยตะเข้ข้างโรงเรียนสวนกุหลาบประตูระบายน้ำคลองเพลียวสะพานดำคลองเพลียวแม่น้ำป่าสักก่อนบรรจบคลองเพลียว จุดที่5คือจุดสูบน้ำประปาและจุดที่6น้ำประปาที่ผลิตได้โดยรายงานว่าในบรรดา6จุดนี้พบว่าจุดแรกคือห้วยตะเข้มีค่า DO คือออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐานครับพรุ่งนี้นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพบผู้ว่าราชการจังหวัดหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีน้ำในห้วยตะเข้และคลองเพียวมีสีดำและกลิ่นเหม็นโดยมีข้อสันนิษฐานว่าปนเปื้อนกากเคมีอุตสาหกรรมรวมไปถึงติดตามที่โรงสูบน้ำประปาของเทศบาลเมืองสระบุรีด้วยก่อนหน้านี้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมรองอธิบดี2คนได้ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการตรวจติดตามปัญหาน้ำในห้วยตะเข้และคลองเพียวมีน้ำดำเข้มและกลิ่นเหม็นแสบจมูกนายสุรินทร์ก็ระบุว่าในทางกายภาพชื่อว่าเป็นสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรมแต่จะมาจากภาคอุตสาหกรรมใดและมาจากกิจการใดบ้างอยู่ที่บริเวณนั้นถ้าได้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปนเปื้อนที่เก็บมาก็จะนำมาตรวจสอบย้อนกลับได้เช่นนำผลชนิดของสารเคมีที่พบหรือความเข้มข้นที่พบในลำห้วยเปรียบเทียบกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในกิจการที่อยู่ต้นน้ำหรือเทียบกับตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บมาแล้วจากกิจการเหล่านั้นถ้าพบว่าตรงกันก็จะบ่งชี้ได้เหมือนเป็นลายนิ้วมือของสารเคมีแต่ว่าสารที่ปนเปื้อนอยู่ในลำห้วยมีหลายชนิดหรือไม่และมาจากกิจการเดียวกันหรือไม่ในทางเทคนิคนั้นตรวจสอบได้ไม่ยากนะครับต้องรอผลตรวจตัวอย่างน้ำที่เก็บไปก่อนก็จะนำไปสู่คำตอบได้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและความเคลื่อนไหวการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ

0: ้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำ
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซี
1: ่นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาซิงโกไมอิลินลองเลย
6: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
7: โรสคิสเซอร์ฟอนเทคาเซล
6: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรสคิ
8: สป๊าป๊าคือยอดมนุษย
9: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
10: กรุงเทพประกันชีวิต
11: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
12: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
11: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: ว่าจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
14: ฮะ
13: วันอังคาร
15: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี
16: ้วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะครับมีผู้สมัครเพิ่ม2คนรวมมีทั้งหมด18คนส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีทั้งหมด258คนนะครับมีความเคลื่อนไหวการลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเริ่มกันที่การหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เริ่มขึ้นตั้งแต่ตีห้าครึ่งร่วมกับเพื่อนนักวิ่งในกิจกรรมวิ่งกับชัชชาติเป็นการวิ่งเชื่อม2สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพเริ่มจากวิ่งที่สวนลุมพินีซึ่งเป็นรูปเลข9มุ่งหน้าขึ้นสะพานเขียวไปยังสวนเบญจกิติที่เป็นโครงการสมัยที่นายชัชชาติผลักดันจนเกิดขึ้นจริงสมัยเป็นผู้ว่าเราวิ่งรอบสวนนี้ให้เป็นรูปเลข9รวมระยะทาง9กิโลเมตรตามหมายเลขประจำตัวผู้สมัครย้ำจุดยืนทีมกรุงเทพจะทำงานเดินหน้าสานต่องานพัฒนาเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงในช่วงบ่ายนายชาติชาติก็ลงพื้นที่หาเสียงย่านลาดกระบังพร้อมอดีตทีมบริหารกรุงเทพมหานครนะครับระหว่างลงพื้นที่หาเสียงวันนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็มาพร้อมกับผู้สมัครสกเขตลาดกระบังได้มารอพบเพื่อพูดคุยถึงปัญหาในเขตลาดกระบังทั้งเรื่องจราจรและปัญหาน้ำท่วมเป็นช่วงเวลาสั้นๆนายชาติชาติบอกว่าปัญหาสำคัญของพื้นที่ลาดกระบังก็คือการจราจรและก็น้ำท่วมถ้าได้เป็นผู้ว่าอีกสมัยจะเร่งผลักดันโครงการอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมไปบึงหนองบอนเพื่อให้น้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์บึงหนองบอนและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้รวดเร็วขึ้นเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ
17: ลงมาเขาคงงงเรื่องน้ำท่วมที่สุดแล้วเพราะว่าลาดกระบังเนี่ยจุดอ่อนที่คลองประเวศซึ่งมันเทอะง่ายแล้วก็เขื่อนก็ยังมีไม่ครบทำให้การขุดลอกจะลำบากนิดนึงและตอนที่มันเข้าไปในข้างในเมืองเนี่ยมันคดเคี้ยวมันกว่าไปถึงประตูน้ำพระโขนงได้เนี่ยมันคดเคี้ยวมากมันก็ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำ

0: น้ำนานนิดนึงมันการที่จะทำอุโมงค์เพิ่มเติมก็ทำให้มันสถานการณ์ดีขึ้นรวมทั้งการทำเขื่อนและขุดลอกตลอดคลองประเวศด้วยนะครับเพราะการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบซึ่งผมว่าเราทำไปได้มากพอสมควรแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นครับ
1: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครเบอร์10ลงพื้นที่ตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังเดินหาเสียงกับผู้ค้าและประชาชนนักท่องเที่ยวชูนโยบายการท่องเที่ยวชุมชนนโยบายของพรรคประชาชนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนนะครับปรับเพิ่มงบประมาณ10เท่าจากเดิม50ล้านบาทเป็น500ล้านบาทให้เงินเข้าถึงชุมชนดึงภาคเอกชนและเศรษฐกิจในชุมชนออกมาพัฒนาจุดขายครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครเบอร์5ไปพร้อมกับนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและแกนนำพรรคลงพื้นที่ตลาดเอี่ยมสมบัติรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่นายพิสิทธิ์ได้เชิญชวนให้คนกรุงเทพพร้อมใจกันเลือกผู้ว่าเบอร์5เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาพัฒนายกระดับกทมได้ดีกว่าเดิมนายอนุชาก็บอกว่านอกจากปัญหาความสะอาดและความปลอดภัยแล้วปัญหาคนไร้บ้านเป็นอีกประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยจะหารือดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาซึ่งจะพิจารณาจากภูมิลำเนาเพื่อช่วยเหลือในการส่งกลับและต้องเสริมสวัสดิการให้ในกรณีที่ส่งกลับไปแล้วให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
2: เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับว่าฐานหรือว่าในสิ่งที่เขามีทะเบียนบ้านหรือว่ามีบัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องแรกก็คือเอาเรื่องของความปลอดภัยก่อนทีละสเต็ปทีละส่วนนะครับเพราะว่าตอนนี้ความกังวลหลักๆเลยก็คือบางครั้งเนี่ยคนจรจัดเนี่ยอาจจะสร้างความรำคาญหรือว่ามีความรู้สึกว่ามาทำให้เกิดความไม่สะดวกนะครับในพื้นที่ทำให้ลูกค้าเองก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายใจตรงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องดูนะครับแล้วก็คงจะดูเรื่องของการที่จะให้เขามีสวัสดิการดีๆอะไรต่างๆให้เขามีความชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวคงต้องไปถามเพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละท่านแต่ละพื้นที่เนี่ยมีบริบทที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
1: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครเบอร์14เข้าสักการะศาลหลักเมืองสักการะพระแก้วมรกตเอาเลิกเอาชัยในการเริ่มหาเสียงนะครับนางมลิกาได้พูดถึงการลงพื้นที่ดูปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังเมื่อวานก็เน้นย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมหลังฝนตกมีการจัดการที่พักน้ำนำเทคโนโลยีสมัยอดีตผู้ว่าอัศวินเคยทำก่อนหน้านี้คือการสร้างจุดพักน้ำใต้ดินรณรงค์ให้ประชาชนขุดเจาะลงไปประมาณ2เมตรในบ้านเรือนเพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินวันนี้กทม.ปิดรับสมัครผู้ว่านะครับและกสก.เรียบร้อยแล้ว 4:30 ที่ผ่านมายอดผู้สมัครวันสุดท้ายมีมาสมัครเพิ่ม2คนคือหมายเลข17นางสาวลลนามงคลหัสดินและหมายเลข18นายสมชัยเจริญวรเกียรติมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทั้งหมดก็รวม18คนนะครับส่วนสก.รวมแล้วทั้งหมดมีผู้สมัคร258คนนะครับวันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาชนประกาศสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยและอยู่ระหว่างศึกษาร่างของพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะรับหลักการทุกร่างเพื่อไปพิจารณาข้อแตกต่างในชั้นกรรมาธิการครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยจุดยืนของพรรคต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาเตรียมบรรจุวาระพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในการประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยระบุว่าระหว่างนี้ในขณะนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด15ทับ1นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยื่นและเตรียมเข้าสภาแล้วประมาณ 5-6 ฉบับโดยพรรคประชาชนยึดหลักการ3ข้อในการพิจารณาก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการวางกติกาไม่ให้ฝ่ายใดผูกขาดกระบวนการและไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้กับสมาชิกวุฒิสภาสำหรับท่าทีต่อร่างพรรคอื่นนายพฤทธิ์ชี้แจงว่าร่างของพรรคเพื่อไทยสอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อพรรคประชาชนจึงจัดการจัดสรรส.ส.ให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้พรรคเพื่อไทยสามารถยื่นร่างได้ในขณะที่ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดส่วนร่างของภูมิใจไทยไม่ผ่านเกณฑ์ของพรรคเนื่องจากไม่เปิดให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.โดยตรงและยังเพิ่มอำนาจพิเศษให้ส.ว.แต่ว่านายพฤทธิ์ก็แสดงความหวังครับว่าสมาชิกรัฐสภาจะโหวตรับหลักการทุกร่างในการพิจารณาวันที่7วันที่8กรกฎาคมนี้เนื่องจากทุกร่างมีเป้าหมายร่วมกันคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยความแตกต่างในรายละเอียดเช่นที่มาของส.ส.ร.ก็สามารถนำไปถกเถียงในชั้นกรรมาธิการได้ต่อไป พร้อมกับย้ำว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีหน้าที่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ระบาดอีโบลานะครับนี่มีผู้ติดเชื้อไปที่บราซิลแล้วนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันที่เปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกมาดูบรรยากาศการจับจ่ายในตลาดในบรรดาผู้ค้าทั่วไปครับ
3: โลจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร
4: ์มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
5: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
6: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
7: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
8: นั่งนะพิตาเดย
9: ์ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
10: ้นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอสบายใจแซงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จังเต็มกรอบน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวยาวรอบแล้วบอกเคยล็อกแบบนี้ต้องล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
12: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
13: เดี๋ยวม
14: ัน
13: ก
14: ็
13: ด
14: ี
13: เด
14: ี๋
13: ยวมันก็ดีแน่
14: เด
13: ี๋
14: ยวม
13: ัน
14: ก็ด
13: ี
14: เด
13: ี๋
14: ยวม
13: ัน
14: ก็ด
13: ี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
16: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
17: แค่10บาท

0: ไทยเพื่อไทย plus วันแรกประชาชนออกมาใช้จ่ายคึกคักนะครับแต่ก็มีเรื่องต้องแจ้งเตือนหลังจากที่พบการนำสิทธิ์ไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยืนยันว่ามีระบบ AI แล้วก็ data analytics ตรวจสอบทั่วกรรมย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับถ้าพบการกระทำผิดก็พร้อมดำเนินคดีอาญาให้ถึงที่สุดวันที่1มิถุนายนวันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40หลายพื้นที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์คึกคักนะครับส่วนมากก็เป็นสินค้าบริโภคประเภทอาหารเครื่องดื่มนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังลงพื้นที่สำรวจตลาดและก็ย่านการค้าได้ย้ำกับพ่อค้าแม่ค้าว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงระหว่างลงพื้นที่ก็มีแม่ค้าขายผักที่เข้าร่วมโครงการรายหนึ่งสะท้อนว่าไทยช่วยไทย plus มีส่วนช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
1: ค่ะกำลังมาใหม่ๆค่ะผักมาใหม่สดทุกวันเลย
2: แล้วคนมีคนมาใช้ไทยช่วยไทย
1: มาทำมาแต่เช้าเลยวันนี
2: ้แล้วขายไปได้เยอะเลย
1: ก็ได้หลายบาทเน
2: ี่ยจะช่วยผมด้วยนะแล้วใช้เองยัง
1: ไม่ได้ใช้ยัง
2: ไปซื้อของด้วย
1: ค่ะเดี๋ยวมีเวลาแล้วก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะเลย
2: นี่
1: ก็เรียนเปิดเทอมอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะ
2: คืออยากช่วยลดค่าของชีพคนนี่แหละนี่คือต้องเป็นวัตถุประสงค์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: บางส่วนก็บอกว่าอยากให้โครงการมีระยะเวลาดำเนินการยาวนานกว่านี้ครั้งที่แล้วก็ได้มากกว่านี้นะครับก่อนที่นายเอกนิติก็ยิ้มรับและก็ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ต้องการกระจายความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนเดือนละ1,000 บาทเป็นเวลา4 เดือน
3: โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อเนี่ยรัฐช่วยจ่าย 60% ก็ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงก็ดีใจครับวันนี้มาเจอพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของเขาบอกว่าช่วยลดค่าของชีพเขาได้จริงๆเราถึงบอกว่า200บาทใช้แต่ละวันเนี่ยเรา200บาทที่เขาสมทบเนี่ยที่เราสมทบให้ 60% เนี่ยนะครับเขาใช้ไปซื้อของได้เนี่ยรวมกันก็คือ333บาทต่อวันซึ่งเราเชื่อว่าเพียงพอในการใช้ชีวิตซื้อของที่จำเป็นนะครับของกินของใช้เพราะฉะนั้นเราถึงย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เราใช้ช่วยลดค่าของชีพของที่จำเป็นเขานะครับ
0: ผู้สื่อข่าวก็สำรวจร้านค้าต่างๆพบว่ามีร้านค้าไม่น้อยครับติดป้ายเชิญชวนแม้ว่าจะไม่ได้เขียนระบุตรงๆแต่ก็เข้าใจได้ว่าร้านนี้สามารถใช้สิทธิ์แลกเป็นเงินสดได้บางที่ก็มีการตั้งกลุ่มไลน์ติด QR code เพื่อให้ลูกค้าสแกนและเข้าไปใช้สิทธิ์แลกเงินกันในกลุ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาเตือนเรื่องนี้โดยบอกว่าทางหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจมีระบบติดตามเฝ้าระวังที่เข้มงวดโดยใช้ AI และระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงหรือ Data Analytics ในการคัดกรองธุรกรรมที่มีความน่าสงสัยกรณีระบบพบความผิดปกติจะเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบถามและตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทันทีซึ่งระบบนี้เป็นกลไกเดียวกับโครงการคนละครึ่งที่เคยสามารถตรวจจับผู้กระทำผิดและส่งดำเนินคดีอาญาไปแล้วกว่า300รายทั้งในส่วนร้านค้าและผู้ที่ซื้อของนะครับที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดสำหรับบทลงโทษผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดมีความผิดฐานฉ้อโกงและอาจจะเข้าข่ายการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกและปรับในอัตราสูงนะครับโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนพร้อมดำเนินการทันทีถ้าตรวจสอบพบหลักฐานชัดเจน
4: เราก็มีระบบติดตามเฝ้าระวังอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าระบบวิเคราะห์ออกมาแล้วมีความน่าสงสัยเราก็จะเชิญมาสอบถามนะครับแล้วก็เรียกข้อมูลมาดูนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเรายืมกลไกมาครั้งนี้เนี่ยนะครับระบบก็สามารถตรวจจับผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยหรือว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดได้จำนวนมากนะครับตอนคนละครึ่งเราก็มีการดำส่งดำเนินคดีอาญาไปแล้วกว่า300รายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทางผู้ขายนะครับแล้วก็ถ้าไปถึงว่าผู้ซื้อมีส่วนกระทำความผิดก็จำเป็นต้องดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดนะครับนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเห็นประโยชน์ในโครงการนี้ใช้งานอย่างตรงไปตรงมานะครับในส่วนท่านที่คิดจะทำในทางที่ทุจริตนะครับก็อยากให้ คิดใหม่นะครับเพราะว่าถ้ามีการตรวจเจอนะครับมีการแจ้งกันเข้ามาหรือว่าระบบตรวจเจอเนี่ยก็จำเป็นต้องดำเนินคดีใหญ่อย่างถึงที่สุดครับ
0: พลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าโครงการนี้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนที่ได้สิทธิ์นำเงินมาใช้จ่ายแบ่งเบาค่าครองชีพแต่ถ้ามีบางคนใช้ช่องว่างของโครงการไปทำให้ผิดเงื่อนไขไม่ว่าจะตั้งใจหรือเจตนาหรือถือว่ามีความผิดในข้อหาร่วมช่อโกงตามมาตรา341มีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยลักษณะความผิดไม่ว่าจะเป็นการรับแลกเงินโครงการโดยตรงหรือทำทีเป็นซื้อของราคาต่ำแต่ไม่เก็บเงินโครงการราคาเต็มก็มีการจ่ายส่วนต่างกันไม่ว่าวิธีไหนก็ถือว่ามีความผิดทั้งหมดส่วนจะอ้างว่าไม่ทราบไม่รู้นั้นไม่ได้เพราะว่าพฤติการนั้นต้องรับรู้กันทั้งคู่ถือว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับที่สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันแรก1มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าจนถึง 17:00 นนะครับมีผู้ใช้สิทธิ์5ล้านคนจำนวนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านนะครับใช้จ่ายร้านค้ามากกว่า 566,000 แห่งทั่วประเทศคิดเป็นเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,084 ล้านบาทครับดูสถานการณ์ระบาดของไวรัสอีโบลาในเดียคองโกนะครับเริ่มส่งสัญญาณที่ดีหลังจากมีผู้ป่วยติดเชื้อรักษาหายแต่เกิดความวิตกกังวลทั่วโลกนะครับเมื่อเริ่มพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดอีโบลานอกทวีปแอฟริกาแล้วนะครับสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นของบราซิลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าผู้ป่วยชายวัย37ปีที่เซาเปาโลมีอาการไข้สูงและหลังจากตรวจเนื้อเยื่อพบว่าเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบแต่ยังเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีโบลาเนื่องจากผู้ป่วยเพิ่งจะเดิน

างกลับมาจากดีอาร์คองโกขณะที่ผู้ป่วยต้องสงสัยอีกรายอยู่ในนครริโอเดจาเนโรเป็นชายชาวเบลเยียมเพิ่งเดินทางกลับมาจากยูกันดาอาการที่พบก็คือมีไอหนาวสั่นและท้องเสียแม้ว่าผลตรวจยืนยันว่าเป็นมาลาเรียแต่ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการติดเชื้อไวรัสอีโบลาออกไปต้องติดตามผลตรวจการติดอีโบลาให้ชัดเจนต่อไปนะครับคาดว่าผลของผู้ป่วยทั้ง2รายน่าจะรู้ได้ในสัปดาห์หน้าถ้าได้รับการยืนยันพวกเขาจะเป็นผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกที่พบนอกทวีปแอฟริกานับตั้งแต่เกิดการระบาดในดีอาร์คองโกรอบนี้ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเริ่มมีความหวังครับเมื่อองค์การอนามัยโลกระบุว่าพยาบาล4คนที่ป่วยติดเชื้อระหว่างดูแลผู้ป่วยสายพันธุ์หายากบินดิบูเกียวนะครับอาการดีขึ้นแล้วและได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลที่เมืองบุญญาแล้วนะครับและในโอกาสนี้พยาบาลทั้ง4คนยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายแพทย์เทดรอสเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกที่อยู่ระหว่างการเยือนดีอาร์คองโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาด้วยครับโดยนายแพทย์เกเบรียซุสได้ยกย่องในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่พวกเขาต้องรับมือกับความเสี่ยงพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะจะสามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้ซึ่งกลุ่มพยาบาลทั้ง4คนนี้คือหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้สำหรับยอดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออีโบลาทั้งที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาอยู่ที่263รายนะครับขณะที่ผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลามีแล้ว 1,100 รายส่วนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วว่าติดอีโบลามี43คนขณะที่ประเทศต่างๆยังคงเฝ้าระวังและใช้มาตรการต่างๆในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของอีโบลาอย่างเต็มที่นะครับล่าสุดสายการบินเคลเลมของเนเธอร์แลนด์ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินเอ็นเคทเบ้ที่อยู่ใกล้กรุงกัมปาลาของยูกันดานะครับเนื่องจากมาตรการคุมเข้มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดอีโบลาในแอฟริกากลางสายการบินชี้แจงว่าถึงแม้ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะยังไม่ถูกประเมินว่าเป็นเขตความเสี่ยงขั้นวิกฤตแต่สายการบินไม่สามารถทำการบินในเส้นทางที่กำหนดไว้ได้อีกต่อไปเนื่องมาจากมาตรการด้านการเดินทางและเข้าเมืองในบางประเทศเริ่มนำบังคับใช้กับผู้ที่เพิ่งเดินทางผ่านสนามบินของยูกันดาซึ่งข้อจำกัดนี้ครอบคลุมไปถึงลูกเรือของสายการบินด้วยขณะที่นานาชาติระดมส่งความช่วยเหลือไปยังดีอาร์คองโกนะครับเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของอีโบลาอย่างต่อเนื่องโดยนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวที่ปักกิ่งในวันนี้ว่าทางการจีนเตรียมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปยังดีอาร์คองโกเพื่อเป็นการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยสนับสนุนการรับมือกับวิกฤตการณ์

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: ถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
1: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หาย

0: ัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

รัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรค

อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่ง

0: ออร่าเพลบัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

0: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลสารนิโอแอนโดกราฟโฟไลโฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะ เขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟาไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

หลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมาก

0: ดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงขวาชิงเวงแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจิงหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวาง

0: Ô hớ nào? Sinh lớn. Căn xảo. Quảng hoa xiang. Ta hoảng. Bà lãn cơn. และหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นเอสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทําให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสว
3: ั
2: สดีคุณปลายค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
4: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พอดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด19รักษาโควิด19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19

0: ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะเป็นพวกลูกเดือยเก๋าขี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการหลังเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรง
1: ครับครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์เหรียญหัวชิงวันแคปซูล

0: ื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
1: ถูก

0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
1: แล้วน้องไดล่ะคะ
3: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
1: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที 4-5 ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
1: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิด

0: ถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ท
2: านึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดทำไมรู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลงแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแต่ว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันลำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารก็นี่มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันลำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้าย

0: อกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าแล้วกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันลำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวน้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยก็เพราะว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
1: ฤทธิ์
0: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดแนทช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ราถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงให้ยิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5-10 ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์

0: หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามาลีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิทิสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคไลด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคไลด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วย เมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 นี่เหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ แนทช้อปปิ้ง

ลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไลท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

0: ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่แอปช้อปปิ้ง1-800-341-4041ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลง
อันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

ถ้าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้ว

0: ใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมะลุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือพาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเล่นลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรคลิกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองคลิกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองคลิกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหมองสุดพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหมองสุดขิงยาหมองสุดพลิกและสุดขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอดรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่ง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: แข็งแรงมาก
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้ รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง

0: 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ไปสกปรกไปขอทานที่อยู่เลย
2: ไปผมไม่ได้เป็นขอทานครับเชือกรองเท้าผมหลุดผมเลยก้มผูกรองเท้าม
3: ึงก็ดูถูกลูกค้าเลยนะ
1: อะไร
3: สภาพไม่ขอทานหรือวะ
1: สภาพนี้ก็ใช่เลยเนี่ย
2: ที่นี่คือร้านกะเพราใช่ไหมครับ
1: โอ้ยไม่ใช่เนี่ยร้านเลี่ยมพระ
4: พี่สินกวนเขาอีกเขาไม่รู
5: ้เห็นอยู่เขียน
6: อันนี้ร้านกะเพราครับสั่งอะไรไหมคร
2: ับ ผมคงไม่สั่งแล้วครับคือผมจะมาสมัครงานนะครับ
3: โอ้โห
1: หัวยูสั้นเลยว่าไอ้คุณเนี่ย
3: ผมมาไปที่นะครับไม่มีนโยบายรับหรอกครับ
2: ช่วยรับผมหน่อยนะครับผม

0: ตกงานมาครับ
1: โอ้ยรูปร่างหน้าตกตึกตายเนาะ
2: แล้วสมัครตำแหน่งอะไร
0: เชฟครับ
2: เฮ้ยสภาพนี้เชฟทำอาหารเป็นหรือเนี่ย
0: พอได้ครับผมเป็นเชฟบนเรือสำราญครับ
2: เพราะสภาพนี้ขายพวกก๋วยเตี๋ยวเรือตามเกาะเกตพวกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ามั้ง
1: ฮะไม่แน่
2: เรือพายอ่ะ
1: แล้วชื่ออะไรครับเนี่ย
0: แจ็คครับ
2: แจ็คสเปโร
0: ่ใช่ครับ
2: แจ็คอะไรอ่ะ
0: ธนพลครับ
2: เคยร้องเพลงไงชอบร้องเพลง
0: ไม่เคยครับ
1: มึงก็เดาไปเรื่อยมึงเหรอ
3: ผมว่ามันเป็นเชฟบนเรือมันก็ดีอยู่แล้วทำไมมาสมัครงานที่นี่ครับ
0: เออช่วงนี้มันอันตรายมากครับเขาไม่ให้เรือผ่านครับ
1: โอ้ยช่องแคบหอมุดเหรออ
0: ย่างนั้นมั้งครับ
2: ฉันอยู่จริงมาก
1: โอ้โหสภาพร้านผมไม่มีเงินจ้างนะครับผมว่าไปสมัครที่อื่นนะฮะ
0: ให้ผมทดลองงานก่อนก็ได้ครับแล้วผ่านงานแล้วค่อยจ่ายก็ได้ครับ
2: โอ้12เดือนนะจ่ายอ่ะ
0: เหมือนกับดาวโทรศัพท์เลยนะครับ
2: บ่นไงบ่นนะจะติดบ่นอ่ะนี่ก็เป็นสมัครร้านอื่นนะไ
0: ปอย่าเลยครับรับผมไว้ก่อนเถอะครับ
1: เริ่มงานเลยงั้นน่ะ
0: ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ทำตามระบบและระเบียบเลยนะครับ1คนก็ไปล้างจานมั่งแล้วก็ไปเตรียมอาหารมั่งแล้วก็ไปล้างหมูล้างผักล้างจานทำอะไรเช็ดโต๊ะทุกอย่างครับเอโรซีน
2: อะไรอะไรเขาเรียกว่าเอาดีๆ
0: อะไรซีน
2: อะไรซีน
0: อะไรซีนใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยดู
2: ดูรายการทีวีมากปะเนี่ยฮะ
0: เขาเรียกอะไรนะครับ
2: อะไรกูซีน
0: ขอบคุณนะครับที่แนะนำ
2: ดูรายการมาก
1: มึงก็เริ่มเลยมาสั่งพวกกูทำไมอ่ะ
0: ปกติผมเป็นหัวหน้าเชฟบนเรือสำราญนะครับผมมีหน้าที่ชิม
1: โอ้ตอนนั้นมันบนเรือนี่มันบนบก
0: แล้วผมต้องทำยังไงอ่ะครับ
1: เอางี้ไปจัดอาหารมาให้ดูสักจานเลย
0: จานเดียวก่อนนะครับ
1: เอาจานเดียวก่อน
0: ได้ครับ
2: เอาเลยมาสบายเลย
0: อะไรกูซีนอะไรนะคร
2: ับ
0: อ
2: ะไรกูซีน
0: อะไรกูซีนโอเคครับ
2: ยังก็ต้องทำเองก่อน
1: เราจัดมา
2: เออ
1: กูว่าภาระเข้าร้านกูอีกแล้วกลัวไปทำมาด้วย
0: ได้ก็ได้ครับ
2: ถ้ามาอยู่ร้านเราเนี่ยนะ
1: เออ
2: กลัวไม่สั่งกะเพราเดี๋ยวกลัวคนมาสั่งยาสีฟันคิดว่าหมอสุนินไง
4: โคตรเก่งอ่ะ
5: ใครอ่ะ
4: แมวอ่ะ
6: แมวมันทำไมพี
4: ่เนี่ยแมวมาเสิร์ฟอาหารแทนคนได้ด้วยเนี่ย
6: นะโอ้ยพี่วิทย์นี่มัน AI
4: แมวบางตัวมันเชื่องแล้วมือสั่งมันก็ทำได้นะจ๊ะ
5: เออแต่ตัวนี้มัน AI เนาะ
4: มึงเด็กคนนี้โคตรเก่งอ่ะเต้นโคตรเก่งเลยอ่ะ
5: ก็พ่อแม่ก็ส่งเรียนไงสาว
4: ไม่แต่นี่มันเด็กทารกนะคะ
6: ไหนพี
4: ่นี
6: ่พี่วิทย์มัน AI
4: มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ
5: นี่เด็กทารกมันจะเต้นได้ยังไงคะรุ่นนี้เขาเพิ่งหัดเดิน
4: ว่ามีของจริงแล้ว
6: อะไรอีกอ่ะ
4: คนแบกช้างนี่แบกช้างใครของตัวสี่แยก
5: เนี่ยกูไม่ต้องดูเลยนะรู้เลยว่า AI อันเนี้ย
4: มึงคุณเขาแข็งแรงแบกไม่ได้เลยไง
6: แข็งแรงขนาดไหนก็แบกช้างไม่ได้ป่ะพี่วิทย
4: ์เออนี่วันนี้มึงสองคนว่างไหม
6: ว่างนะทำไมอ่ะ
4: กูจะชวนไปเที่ยวเมืองบาดาล
5: มึงบ้าเนี่ยมึงบ้าป่ะกูถามจริงเพ้อเจ้ออย่างนั้นมึง
4: มันไม่จริงนะมึงอีคนนี้เขายังไปเลยนี
6: ่พี่วิทย์มัน AI
5: แล้วระวังโดนหลอกละมึงอ่ะดูให้มันดีๆเดี๋ยวก็โดนหลอกเหมือนผู้ชายอีก
4: กูแกล้งโง่จริงๆกูรู้ค่ะ
5: โอ้ยแกล้งเสมือนจริงเลยเนาะเตรียมตัวหาชุดแล้วน่ะกูรู้ธรรมดาดีชุดนี
6: ่
5: มีหัวด้วยมีหัวใหญ่และลำมีกูจับได
4: ้นี่มึงดูอันนี้ที
5: พอจะกินข้าว
4: นี่สิ่งที่พวกมึงควรรู้ไว้นะคะอีพวกบ้านนอกไมเคิลแจ็คสันยังไม่ตายค่ะ
6: ตายแล้ว
4: ยังไม่ตายดิเดินอยู่ตลาดปทุมนี
5: ่อันนี้มันก๊อปปี้โชว์เนาะ
4: ไม่ก๊อปปี้โชว์ค่ะดูเต้นด้วยค่ะ
6: มึง AI พี
4: ่เออกูรู้ค่ะ
5: มึงไม่รู้ค่ะตกใจเบิ่นจริงมากมึงอ่ะ
4: เขากินข้าวเหนียวหมูด้วยนะมึง
7: ไม่จะโอ้โหโอ้โหทำอะไรกินกันครับเนี่ยหอมฉลุยเชียว
8: อ๋อพอดีนี่ก็มีเชฟจากเรือสำราญมาทำอาหารให้พวกเราลองกินดู
1: ใครเชฟเรือสำราญนั่น
9: น่
1: ะ
9: นั่นไงลุงหมายเขาชื่อพี่แจ็ค
10: สวัสดีทุกคนครับ
7: ลุงนี้น่าจะเป็นลุงแจ็คป่ะ
10: ดูนี่เดี๋ยวนี้ร้านกะเพราพัฒนานะครับนี
8: ่มา
10: เอาเชฟเรือสำราญมาทำตรงนี้เลยครับ
1: โอ้ยเขาไม่ได้มาบินเงินเดือนหรอกเขาแค่มาทดลองงานเขา
7: เก่งขนาดนี้ไม่ไปเปิดร้านเองอะครับ
10: คือผมไม่มีตังค์อะครับ
7: ตั้งไปทำอะไรหมดอะ
1: ไปรู้เรื่องชาวบ้านเพื่อเลย
7: อ๋อก็อยากรู
1: ้ไปถึงกูหอบ้างตรงนี้ไปถึงไหม
7: คนเดียว
11: ทั้งหมดอะอาหารเสร็จยังเราหิวแล้วเนี่ย
2: โอ้ยนี่จะกินอย่างเดียว
11: เรา
0: อะละครับอันนี้เป็นอาหารจานแรกนะครับเมนบอร์ดครับ
2: ใครความใครเสียเมนบอร์ด
0: ไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นอาหารหลักครับจานแรกครับ
6: เมนฮอตป่ะคะ
0: น่าจะใช่ครับพอดีไม่ค่อยได้พูดมานาน
1: เดือดสำลัน
2: จริง
1: หรือ
2: เปล่าเชฟจริงปะเนี่ย
0: จริงครับ
1: แล้วกิน
6: ผักเปล่าๆเนี่ยเหรอคะ
0: มีน้ำสลัดราดให
1: ้แล้วไม่หยิบมาร
0: อสักครู่ครับ
6: ลืมเปล่า
2: ว่าเป็นเชฟขายถั่วก็มาโกหกเราอะ
0: มาแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวแต่บนเรือเรานี่ไม่ลาดนะครับ
1: เอ้าเราจะกินยังไงแล้ว
0: ก็อ้านี่ครับ
6: อ้า
1: อ๋ออ
6: ้
1: า
0: ฟังนิดครับ
2: อ้าปากเขาพูดถึงอ้าปากรู้โตปากนี้ไม่รู้อ้าขาอ้าปาก
1: ทำไม
2: ก็มันกินข้าวอ้าปากวะล่ะ
1: เอออ่ะงะอ่ะทีเนี้ย
0: แล้วก็เอาน้ำสลัดใส่นะครับ
1: อ๋อยังไงให้ยังไง
0: ช่วยหยิบผักวางต้นนี้เลยครับ
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอโอ้มันก็ผักสดๆอ๋ออาปากอื้ออ๋ออย่างนี้ไม่มีรสชาติเหรออ
0: ีกนิดนึงครับเอาหมดนี่เลยแล้วกันนะครับ
1: เอางั้นเหรอ
0: เอาอย่าเพิ่งเคี้ยวไม่ใส่นี่เลยครับเออลาดนะเอออย่าเพิ่งห้ามไม่ลาดตรงนี้ไม่ได้ครับต้องลาดในปากเลยครับ
1: ครับกินมุมมาเป็นเด็กเลย
0: ผ
1: มอ้าปากเงี้ย
0: เป็นไงครับ
1: มันเหมือนไม่เข้ากันก็ผักมันว่ะ
0: ตะกูใครจะลองสักคำไหมครับ
10: ท้องอยากลองครับแต่ว่าไม่เอาน้ำสลัดได้ไหมครับ
0: น้ำสลัดได้น้อยเหรอครับ
10: จะแบบเอานิดเดียวก็ได้ครับนิดเดียว
0: พอได้
1: เดี๋ยวมีถุงไหมเดี๋ยวจะเอาไอ้ที่เหลือไปกินที่บ้าน
2: โอ้โห
1: ก็เสื้อชิ้นอื่น
10: อันนี้ผม
0: นิดเดียวครับ
10: ครับ
0: ทานเลยครับ
10: ครับผม
0: เสียเวลา
10: ก็เอาน้ำสลัดน้อยๆนะครับ
0: เอาช
10: ้
0: อนได้ไหมครับเยอะไปไหม
10: เยอะเยอะไปคร
0: ับ โอ้ผักเลยครับ
10: ทุกคนกินผักเปรี้ยวก็อร่อยกว่านะครับ
0: สะอาดอยู่นะครับ
10: อบไม่ดีกว่าครับทองก็ทองพอแล้วครับ
1: มันกลัวสกปรกอ่ะ
10: ใช่ครับมันดูเอานิ้วจุ่มไหมมันดูสกปรกไปครับ
0: อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมทำให้สะอาดแล้วกันนะครับ
10: ครับผม
1: โอ้ทำได
2: ้เหมือนแพ้กินไอติม
10: ทองอิ่มแล้วครับขอบคุณมากคร
0: ับ ผมไม่ได้เกลียดเชฟเลยครับมีใครอยากรับประทานอีกไหมครับ
2: อ๋อไอโมลองเน
6: ี่ยโอ้โหไม่เอาค่ะไม่ดูดไม่ถนัด
1: ไอโปก็นั่งกืนน้ำลายอยู่นั่นแหละ
6: อยากกินนะด
1: ิไป
2: อิ่มแล้วเมื่อกี้
1: ครับอย่าไปฝืนกูอิ่มแล้วกินน้ำลายอยู
2: ่ผมอิ่มแล้ว
1: เอาผักก่อนผักก่อนผักชิ้นนึง
2: เดี๋ยวเพ
1: ื่ออ
2: ะไรพ่ออ
1: ย่าไปเล่นนั่งกืนน้ำลายนะมึง
10: มัน
2: บ้าใครจะไปกินพ่อมาจากนิ้ว
1: เอ้า
2: แล้วนิ้วเขาไปทำอะไรมาครับ
10: ตาเอาอีกหน่อยไหมครับ
1: ยังเต็มปากกูแล้ว
0: ไงครับ
1: งั้นเอาเมนูอื่นดีกว่าเนี่ยหิวเมนูอื่นแล้ว
0: เนี่ยติดใจไงแต่คนเข็ดไม่ไปสั่งหรอก
2: ลองเมนูอื่นไหม
4: ขอไปแล้ว
0: ขอโทษครับขอโทษครับ
2: เพื่อ
4: ไปเดี๋ยวช่วย
0: วันนี้ผมไปเอาไป
2: ดีไม่หมด
0: มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสปาเกตตี้นะครับซอสมะขามเทศครับ
2: มะเขือเทศเปล่ามะเขือเทศเปล่าไม่เคยกินนะซอสมะขามเทศอ่ะ
0: อันนี้สูตรใหม่นะครับบนเรือสำราญชอบกันมากเลยครับ
2: มะขามไม่เท่าไหร่มะขามเทศเนี่ย
1: แต่เฮ้ยบอกตรงด้วยเฮ้ยหน้าตาดูดีว่ะ
6: ดูน่ากิน
1: น่ากิน
2: อ่ะงั้นพี่ลองเลย
1: เอ้ย
2: ซอสมะขามเทศ
0: มะเขือเทศก็ทำมาเยอะแล้วไงครับ
1: เขาเป็นเชฟมึงก็
0: เออให้เกียรติผมนี่
1: เขาอาจจะอัดแอปเลย
2: ผมไม่รู้ไง
0: ไม่รู้ก็ถาม
2: ครับผมโ
0: ท
2: ษเลย
10: ม
2: ัน
10: จะหอม
0: คลุกเนี่ยสีสันทำอะไรครับน่ะ
1: ม้วนเลยท
0: ่
1: าน
0: เนี่ยอุ้ยเรือสัมปทานไม่ได้ทานกันอย่างนี้นะครับ
1: เหรอ
0: ไ
1: ม่ได
0: ้ทุกคนวางครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเราก็หาเส้นที่มันยาวๆนี
1: ้มือล้างมือเนี่ย
0: สะอาดตั้งแต่ไอ้ซอสนั่นแล้วนะครับ
6: สะอาดแล้ว
0: สะอาดเรียบร้อยแล้วครับ
2: เอาแต่เราล้างตลอด
6: เนี่ย
0: ทำให้ผมต้องทำความสะอาดอีก
6: ทักเลย
0: เกลียดอะไรผมนักหนาเลยคร
1: ับ ไม่น่าทักเลยกูเนี่ย
0: เออเมื่อกี้พอจับไปแล้วก็หมดเรื่องแล้วเลยต้องเอาอีกอันนึงแต่อันนี้สำหรับของผมไง
1: แล้วอย่างนี้มึงเอาช้อนมาทำไมวะ
2: พร้อมจะสกปรกได้ตลอดเวลาอะไรวะเนี่ยเหมือนโดนหน้าผมเนี่ย
1: ไอ้ศิลป์เขาให้มึงดมกลิ่นเปล่าก
0: ลิ่นเป็นยังไงครับ
2: อ๋อ
0: เลยจะบุกไหมครับ
2: อ๋อไม่รู้
0: นี่แล้วก็วิธีนะครับ
2: อ๋อ
8: ซูทีเดียวให้เข้าปากซูทีเดียวให้เข้าปากเปล่า
0: ประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ถ้ากินคู่จะดีมากครับ
8: มันเป็นยังไงอะกินคู
6: ่ไม่ได้กินคนเดียวหรอคะ
8: กินสองเส้นเงี้ย
0: เส้นเดียวกันครับ
8: เอ้า
0: จ้าอันนี้อยู่ปากนี้เส้นหนึ่ง
1: เป็นแล้วเน
0: อะไม่คนละเบอร์ครับคนละเบอร์อันนี้เดี๋ยวผมจัดการเส้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
7: อ๋อเขาเรียกคนละฝั่ง
8: อืมจะกินยังไง
0: สมมติคน
1: สั่นไปสั่นไป
0: ต้องขนอีกแล้ว
1: ไอ้งานสมบกคุณสามหน้ากันเนี่ย
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับตอนนี้นะ
0: ครับเดี๋ยวขาดนะครับ
1: คือค่อยๆกระดุมนะ
0: ครับครับครับนั่นแหละครับนะแต่มันต้องอีกคนนึงงับครับกับผมได้เนี่ยต้องความอร่อยนะครับ
6: น้อง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
6: น้อง
1: ไอ้แจ็คเพื่ออะไรเนี่ยฮะ
8: กูไปนั่งตรงอื่นดีกว่าจะมาตก
1: เพื่ออะไรเนี่ย
0: ฮะก็ความอร่อยครับท่าน
1: โอ้ยใครกินกินเหอะกูไม่กินหรอกเนี่ยสกปรกกับโสโครกเจอกันแล้วล่ะ
0: อ้าวเฮ้ยยังไม่ได้ครับ
7: รู้อยู่แล้ว
6: พี่โป้
7: ผมเมื่อกี้ผมดูเชฟแจ็คแล้ว
1: อันนี้ยาว
0: อย่างเงี้ยเก่งค่ะเก่งมาก
7: ไอ้แจ็คไอ้เวทเอาหัวเหนียว
0: เลยอะไรครับถูกต้องครับคนละฝั่งครับคนละ
7: ของแจ็คก่อน
1: เฮ้ยอันนี้เหรออ
8: ๋อดูดโอ้ยังไงดีฮะพร้อมกันแล้วครับ
0: เห็นไหม
6: เป็นไงบ้างพี่โป
8: ้งตาลอยใส่เมาซอสแน
7: ่มีเบอร์โทรบอกอร่อยครับอร่อยด้วยเหนียวด้วย
6: พี่วิทย์ยังดูคลิป AI อยู่อีกเหรอเรายิ้มอะไรอ่ะ
5: มีเด็กใหม่ชัว
6: ไหนขอดูรูปหน่อยดิโอ้หน้าตาดีเหมือนพระเอกซีรีส์จีเลยนะเนี่ย
12: ไม่หล่ออย่างเดียวนะคะรวยด้วยนะคะ
5: มึงรู้ได้ไง
12: อ
5: ่
12: ะว่าเขาลงรูปเขาไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเขาก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวด้วย
6: โอ้โปรไฟล์ดีนะเนี่ย
12: เมืองเขามีคอนโดหรูด้วยนะคะ
5: มึงเคยไปยัง
12: ยังเขาลงรูป
6: แล้วพี่ไปเจอเขาได้ไงอ่ะ
12: ใน TikTok ค่ะกูเลื่อนเจอค่ะ
6: ขอดูรูปหน่อยพี่วิทย์นี่มัน AI
5: AI อะไรเขาลงปกติเลยค่ะมันทำได้ทุกอย่างค่ะ AI อ่ะเนาะ
12: พวกมึงสองคนอิจฉากู
6: ฉาอะไรนี่หนูก็มีแฟนแล้วนะ
12: ก็มึงอิจฉากูไงแล้วก็มึงก็ใส่ไลน์น้องเขาด้วย
5: อันนี้เตือนด้วยความหวังดีค่ะสาว
12: มึงน้องเขานัดเจอกูอ่ะไปเพื่อนดิ
5: ไปคนเดียว
12: ไม่เอากูกลัวตื่นเต้นด้วย
6: ไปด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ตรงปกนี่อย่ามาร้องที่หลังนะจ๊ะ
12: ตรงอยู่แล้วค่ะ
5: มึงค่ะไม่ตรง
12: โอ้กูก็ตรงค่ะ
6: เออ
12: AI ทำไม่ได้หรอกทำอย่างเงี้ยแต่งไหมใช้แบบพูดแบบแก่เลย
1: โอ้ยอายุเยอะแล้วก่อนนอนต้องกินยาตื่นมากก็กินยา
12: อ
1: นอน
12: เอาเอาหมอนพระผมมาทำไมเนี่ย
10: มานอนเลยครับ
12: ที่จะนอนที่นี่ครับ
10: ก็ใช่สิครับ
1: เอาแล้วไม่ไปเช่าที่อื่นนอนนะฮะ
10: เช่าไปครับมันเสียตังค์
1: ที่นี่ก็ไม่ฟรี
10: ถ้าผมผ่านโปรเมื่อไหร่ผมจ่ายแน่เลยครับ
12: โอ้โหสองเดือนนะ
10: ผมไม่มีที่ไปจริงๆนะครับ
1: ผมพานอนเลยนั่นน่ะ
12: นอนเลย
10: ใช่ครับ

0: ตื่นแล้ว
1: โอ้ยกุ้งกุ้งร้อนไอ้สิง
0: ฟ้องฟ้องตื่นแล้ว
2: โอ้ยพรุ่งนี้เช้าเขาคุยแล้วปะ
0: ทุกคนตื่นเลยเนี่ยเกิดเรื่องไงโมเนี่ยกูไม่พูดไอ้โมก็ไม่ตื่นเลย
1: แหวนมีอะไรไอ้โมอ่ะ
0: เปล่า
2: อะไรเกิดอะไรขึ้น
0: แจ็คทะลึ่งเนี่ย
1: โอ้โหสปีดด้วยไอ้ลูกเซอร์สปีดเป็นผู้จัดการเดี๋ยวโอ้ย
2: ขยับมือเพื่อนหน่อย
1: รู้ว่ามันอยากเล่าวะ
0: โอ้อยากเล่าอาการพี่ใจมันหรอ

0: แจ็ค
1: อืม
0: แล้วแจ็
2: คเออค่ะสว่างแล้วเหรอครับ
1: ยัง
0: ยังเลย
2: อ้าวปลุกผมทำไมครับ
0: เมื่อกี้มึงทำอะไรฮะ
2: ผมนอน

0: นอนหน่อยบน
1: อี
0: ไปปะ
1: อีกูจะหลับอยู่แล้วเนี่ยเออ
0: ไม่พี่ก็ไม่รู้ทำอะไรไง
1: กินยาให้กูเลยฮะมันเร็วจังวะเ
0: ออเอาละต้องมันลวกเห็นไหมเนี่ย
2: ที่ปลุกเลย
1: มันเติมปลุกมันลอกเดี๋ยวมันลวกเสร็จมันก็หยุดอยู่แน
0: ่กลัวมันจะไม่ได้ลวกเส้นอีกรอบนี้ที่มันอื้อด้วย
1: เอ้ยแจ็คไอ้กะเพราไข่ดาว3จาน
3: ครับครับครับได้ครับได้ครับได้ครับเชิญนั่งครับเชิญเลยครับ
4: โอ้อะไรคะเนี่ยพี่แจ็ค
3: ประจานละจานเลยครับตักตามสบายครับอาหารบุฟเฟ่ไงครับกะเพราบุฟเฟ่
0: แจ็คเดี๋ยวพี่คือปกติร้านเราขายข้าวจานเดียวนะ
3: ก็บนเรือเนี่ยมันเป็นอาหารบุฟเฟ่ครับ
0: ลืมเรือสักแป๊บนึงนะได้ไหมขอละนี่มันบนบกเออแล้วใครเขาจะกินอ่ะพาบุฟเฟ
1: ่เก็บแล้วแป๊บแป๊บเก็บเก็บเก็บกันนะ
3: โถผมตั้งใจทำแล้วนะครับ
0: โอ้โหวันนี้ทำบุญเลี้ยงอาหารกันเหรอ
2: กำลังหิวพอดีเลยครับเนี่ย
0: เออว่ะไปไปไปลุย
3: กินเลยกินเลยจานเลยจานเลยครับตักเลยครับ
1: ได้ได้ได
3: ้ครับหยิบข้างหน้าเลยครับ
1: เอาช้อนลงได้เลย
3: กินหมดเลย
1: เดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ฟรีนะครับคิดเงินนะครับเอ้าของทำบุญทำไมไม่ฟรีอ่ะ
0: มันไม่ได้ทำบุญลุงหมายอันนี้เขาขายแบบบุฟเฟ
2: ่บ้าแล้วบุฟเฟ่อะไรมีอาหารแค่นี้พี่พร้อม
4: มันเป็นกะเพราบุฟเฟ่ค่ะพี่โป้มันมีแค่นี้แหละ
5: แล้วบุฟเฟ่นี่คือคิดยังไงหัวเท่าไหร่ครับ
0: หัว 2,000
1: โอ้แพงไม่คุ้มไม่คุ้ม
0: กินแล้วถูกนะลดได้ก็ได้หัว200แล้วมีโปรด้วย
5: มีโปรเลยเหรอครับพี่สิน
0: มา3ใจ4
2: ก็มีจะมา4จ่าย3
0: ก็ต้องมา4ถึงจะได้จ่าย3ไงแต่ถ้ามา3ก็ต้องจ่าย4เข้าใจไหมไปหาอีกคนมาดิจะได้4จ่าย3
2: พ่อหิวไงกินด้วยกันมา
1: ผมจะขายทําขาย
0: แล้วไอ้น้ํานั้นบุฟเฟ่ด้วยป่ะ
4: ไม่รวมไม่รวม
3: ผมมีน้ําบุฟเฟ่ครับ
0: น้ําอะไร
3: น้ําซุปบุฟเฟ่ครับ
0: น้ําซุปเออเอาจัดมาจัดมาเอา
3: เอาก่อนเอาก่อน
2: อันนี้บุฟเฟ่ใช่
3: โอ้ย3เลย
2: บุฟเฟ
0: ่ไอ้ป๋องมึงไปฟิตเนสป่ะเนี่ยมึงกินไข่ขนาดนี้เนี่ย
1: อะไรกินให้หมดนะครับไม่หมดมีตบนะครับผม
2: นี่มีขอเนี่ยเขามีจะปรับนี่มีตบเหรอ
1: ตบครับ
2: ปกติกิน8 9ใบ
3: ก็เหลืออีกใบก็เอาเลยครับ
2: เฮ้ยเขาไม่ใส่ถุงก้นถุงมือหรอ
0: ถุงมือสีเหมือนเนื้อ
5: เออครับตา
3: เขาใช้ได้ต่างกันครับ
1: ครับ
3: บนเรือสำราญใช้มือหยิบเลยนะ
4: อีก
3: แ
4: ล้วอ
0: าเชฟก็ตักเชฟเลยไม่ใช่ในรสชาติมันจะได้
2: วันนี้ขอตักแล้วกันเขาจะพอกิน
0: ไอ้ข้าวร้อนเลย
3: พี
2: ่ผมตักทีเดียวเลยกินทีเดียวเลยเขาจะพอกิน
3: นี่ถ้ากินไม่หมดเขาปรับเลยครับ
1: โอ้ยตบฮะตบ
3: แล้วที่นี่ตบ
2: ถ้าผมกินไม่หมดอ่ะผมไม่ตักขนาดนี้แล้วคร
3: ับ เอาข้าวไปด้วยครับ
2: เหมือนผมเห็นในTikTok
3: ขายข้าวอีกไหมครับ
2: โอ้ยังไม่เห็นเดี๋ยวนี่ขนาดร้อนๆครับ
0: ไม่กล้าเอาข้าวกลัวอีกอีสวยอีฟ้าใส่มานี่สิ
6: ทำไมของพี่เนี่ย
0: แอบไง
6: แอบทำไม
0: คุณนัดผู้ชายเอาไว้กูก็ต้องเช็คก่อนไหมว่าตรงปกหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ตรงปกจะได้หนีไง
6: เออแล้วไหนบอกว่าไม่ใช่ AI ไง
0: กูกันพลาดไว้ก่อน
7: คุณถามเขาแม้ว่าเขาแต่งตัวยังไงอ่ะ
0: นี่ไง
6: เสื้อเขียวกางเกงดำรองเท้าหนัง
7: เฮ้ยกูเจอละ
0: ไหน
7: เสื้อเขียวเลยอ่ะกางเกงดำรองเท้าหนังคนนั้นป่ะน่ะ
0: อีสวยยัน
7: กูยังไม่ได้ชี
0: ้ยันชี้จะชี้เดี๋ยวเขารู้ตัว
6: ไปทักเลยพี่วิทย์
0: ไม่เอาอย่าพึ่ง
7: แล้วมึงจะแอบอย่างนี้หรอ
0: ขอเห็นหน้าน้องเขาก่อนแล้วกูเขาแสดงตัว
2: สุภาพช่วยกูด้วย
7: หนีได้ไหมมึงจะหนีได้ไหม
0: ไม่ได้หนีมันก็รู้สิ
7: เอ้ามึงบอกเขาหรอมึงแต่งตัวไงอ่ะ
0: เออ
7: ควายเฮ้ย
0: ทำไงดีวะ
7: มึงแน่ใจหรอว่าเป็นคนเนี้ย
0: กูบอกไปแล้วให้ใส่แหวนในครบ5นิ้วเลย
6: นิ้วจริงด้วยอ่ะ
7: มันก็ตอบ

0: ใจมึงอยู่นะ
1: มึงว่าคนบ้าปะล่ะใส่แบบนั้นนิว
2: หนีเหอะ
1: หนีไม่ได้เขาจับกูได้แน่นอนถ้ากูหนีตอนเนี้ย
0: พี่วิทย์แต่พี่ไม่ตรงปกอ่ะเขาจำไม่ได้หรอก
1: ตรงค่ะกูส่งรูปนี้ไปเลย
0: มึงจะยืนแอบอย่างนี้นานไหม
1: ให้กูทำไงล่ะ
0: พี่วิทย์ซื้อชุดใหม่เปลี่ยนเลย
1: ไม่ได้มึงช่วยกูหน่อยเถอะ
3: มึงบอกให้เขาเปลี่ยนรองเท้าได้ไหม
1: ไม
3: ่คือว่ารองเท้าเขาด้วย
1: ให้มาถอดแหวนดีกว่ากูมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว
0: มึงไปเจอที่ไหนเนี่ยคนนี้
1: มาแล้วมาแล้วอีเดียนมาดิเร็ว
0: แค่นี้น้องก็จำมึงไม่ได้ละ
1: กูก็จำตัวเองไม่ได้ค่ะ
0: งั้นกลับเถอะพี่
1: เอ้าพี่วิทย์สวยมึงจะเรียกกูทำไมเนี่ย
0: กูไม่ได้เรียกค่ะ
1: แล้วใครเรียกกู
4: ผมเรียกครับพี่วิทย
1: ์เรารู้จักกันด้วยเหรอ
4: ผมบอมไงพี่ที่เรานัดเจอไง
1: อ๋อน้องบอมจำพี่ได้เหรอ
4: เออผมจำรองเท้าแตะพี่ได้ครับ
1: จำเก่งซะด้วย
4: เออพี่วิทย์เราไปกินไอติมกันเลยไหมครับ
1: วันหลังได้ไหมวันนี้พี่ไม่ค่อยสบายอ่ะ
4: หรอครับหรือว่าพี่ตกใจที่ผมไม่หล่อเหมือนในรูปเลยอ่ะ
1: เหมือนคนละคนเลย
0: เออในรูปนี่ใช้ AI เหรอคะ
4: ใช้นิดหน่อยครับเออแต่ผู้พี่ดูออกกันด้วยเหรอครับ
0: ทุกคนดูออกหมดมีบางคนที่ดูไม่ออก
4: ผมขอโทษที่ทำให้พี่วิทย์ผิดหวังนะครับ
0: พี่วิทย์ทำเขาเสียใจเลยเนี่ย
1: ขนาดนั้นเลยเหรอวะ
0: มึงไปเจอเขาจากไหนกูถามจริง
1: ๆกูก็เล่นทิกตอกไปเรื่อยของกู
0: แหละลบบัญชีในละทิกตอกอ่ะ
1: กูไม่น่าเปลี่ยนสภาพหรอกกูน่าจะเปลี่ยนแล้ว
0: ไปเร็ว
1: กูว่ามันเสียใจจริงปะเมื่อกี้
0: เขาร้องไห้เลย
5: กะเพราบุฟเฟ่กะเพราบุฟเฟ
1: ่ครับ
5: อย่าใช้คำย่อยยับเลยเนี่ยขาดทุนพินาศ
1: เออแล้วก็ถูกบ้านจนได้บ้านแล้วน่ะพอหมดปุ๊บให้ผัดเพิ่มอีก
6: แล้วทีนี้จะเอาเงินที่ไหนซื้อวัตถุดิบอ่ะ
1: แบบนี้ไม่ต้องหรอกพี่ว่าไล่เขาออกอ่ะง่ายจบกว่า
7: ผมขอร้องนะครับอย่าไล่ผมออกเลยครับผมไม่มีที่ไปจริงๆครับให้ผมอยู่ทำงานก่อนนะครับ
6: ลุงสงสารนะเอาไงดีอ่ะทีเนี้ย
5: คิดไม่ออกว่ะอู้นอนแล้ว
1: พี
6: ่โอ้ป่ะคุณผิว
1: เดี๋ยวคุณแจ๊คครับคุณยังนอนไม่ได
7: ้พอจะสั่งกะเพราเพิ่มเหรอครับ
1: เก็บของในร้านให้เรียบร้อยก่อนเราไปล้างมือให้สะอาดอันนี้เน้นเลยร้านเก็บไม่ครบไม่อะไรมือล้างให้สะอาดตั้ง8รอบนะแล้วแคะเครื่องเล็บอะไรเรียบร้อยด้วย
8: พี่คะพี่คะ
7: ครับกะเพรากะเพรา
8: หนูไม่ได้มากินกะเพราค่ะ
7: หนูต้องการอะไรครับ
8: หนูมาเอาของค่ะ
7: ของอะไรครับไม่มีใครสั่งเลยนะครับหมดแล้วนะครับเนี่ยไม่มีใครสั่งเลยครับคุณหนูเฮ้ยมาผิดที่ผิดร้านหรือเปล่าวันนี้

0: ข่งขันกินเร็ว
1: ครับผม
0: ผู้ชนะได้กินฟรี
1: เป็นไงครับไอเดียผมเองครับมันเป็นวิธีที่จะหาเงินเข้าร้านได้ดีที่สุดเลยครับ
0: กลัวจะขาดทุนกว่าเดิมเลย
2: ปากเสียแต่เช้าเลยพี่สินนะ
0: ดู
3: จ้าเอ๋วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าบุฟเฟ่อะไรเปล่าครับ
0: โอ้โหนี่พี่ยังไม่อิ่มกันอีกเหรอ
4: โอยย่อยย่อยหมดแล้วครับพี่พรอม
0: หิวแล้วเอ้าวันนี้มีแข่งกินด้วยเหรอ
1: ครับสนไหมฮะสนมา
0: สนอยู่แล้วไอ้เรื่องกินขอให้บอกเถอะ
5: ไม่ต้องพูดเยอะเอากระเพรามาแค
0: ่
5: น
0: ั้
5: นเอง
0: เออแค่น
1: ั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้แข่งขันกินกระเพราครับ
0: อ้าวแล้วแข่งกินอะไร
1: กินขนมปังครับกินขนมปังแค่1แผ่นเดียวครับให้หมดภายใน30วินาที
5: โอ้มันจะยากเย็นอะไรเนี่ยฮะ
4: ง่ายไปหรือเปล่าครับ
5: เออ
2: พี่ทองลองหน่อยมั้ยล่ะ
4: ได้ครับพี่โม
6: ค่าสมัครคนละ500ครับมา
4: โอ้พี่ถิ่นอะไรทั้ง5
5: เออไม่แพงเว้ยพี
6: ่แต่ถ้าชนะคุ้มมั้ยล่ะแล้วนี่อยู่บ้านเดียวกันด้วยเนี่ย
5: เอาด้วยลงด้วย
6: มาตรงไหน

0: ป่ะ
1: เฮ้ยเอาอยู่แล้วเรื่องกินอะมาเลย
2: แจ๊
1: ก
2: ได้ครับ
1: แจ๊กสมบัง
2: อยู่ไหนครับแค่แข่งตอนนี้ยังแข่งไม่ได้ครับพลเรือนสำราญเนี่ยเขามีการโชว์ก่อนครับ
1: คือโชว์เพื่ออะไรวะ
3: นี่ถามจริงเมื่อไหร่จะกลับเรือไปนี่อะก็เรืออะก็เรือไม่พี่แจ๊กแล้วจะโชว์อะไรเนี่ย
4: มันอยู่บนเรือหรืออยู่ใต้ท้องเรือ
2: เป็นมายากล
1: ใต้ท้องเรือ
2: กลืนดาบครับ
1: กลืนดาบ
2: ครับ
1: ยังไงวะ
5: เราเคยเห็นแต่ไม่เคยเนาะ
1: เออ
4: ไม่เคยนะ
2: นี่ไงครับ
1: โอ้ยไอ้แจ๊กมึงอันตรายมึงมาตายร้านกูนะ
2: มันพ่อเชื่อผมดิอาจารย์นี่คือนี่เลย
1: เฮ้ยไอ้บ้าน
2: ี่

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ

ระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shop
1: Original มีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือ Original เนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้
2: ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
2: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจละ

0: ก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
1: ค่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: เลยตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออ
1: ริ
0: ซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 หวังมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับนูทริเอนท์เดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเดียว

0: เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: อันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะในหนึ่งวันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
1: ย
0: กตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมู
1: เ
0: จียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกัน

0: เพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
1: ่
0: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ไม่สูงไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
0: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว คืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
0: ์
1: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
0: ค
1: ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
0: ค
1: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: มาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้แท้จริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไป

0: เพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นๆให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะ
1: ก่อนที่จะจบ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: จะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรต

0: เนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
1: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
1: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพ วชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้แล้วเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
0: กินหรือเปล่า
1: ผมไม่กิน
0: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
1: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได
0: ้อ่ะถูก
1: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
0: ่ค่ะ
1: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
0: เข้าใจถูก
1: ไหมถูกหมดแล้ว
0: เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
1: ครับ
0: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
1: ้
0: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าตามันเนี่ยมันจะเป็นกรดอะมิโนเนี่ย
1: มาต่อกันยาวๆ
0: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดูก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
1: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง เราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
1: ้
0: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
1: ้
0: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
1: มัน
0: ต้องแยกออกก่อน
1: ใช่ใช่
0: เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
1: ่
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได้คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
1: ม
0: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
1: ม
0: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดูบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยอะค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะมันก็จะแย่
1: คือขยะแบบหนึ่งในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสมอแต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ้ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมีสองส่วนคือหนึ่งเราจ้างมากับอันที่สองเราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้จะรู้ถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพลิดแตกตัว
1: แตกตัวเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได้กินอกไก่เยอะๆก็ได
0: ้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเ พราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
1: ู
0: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าเราเอากระดูกเอาหนังไปต้มอ่ะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ยู่ในน้ำซุปมันก็

0: แล้วร่างกายด้วยจะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: อ่ะผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: อ่ะก็เป็น75
1: 75กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหารสิบได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: เนื้อสัตว์ลงได้
0: ใช่ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่ โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังอะหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจน
1: อ
0: ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท้คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช่คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยเรากินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากข
0: ึ้
1: นซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จันดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: ใช้เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะข
0: ึ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิเดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างเลยก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือมีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ่ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ่ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ่ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอ
1: ่
0: ะในสัตว์ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้น
1: อ
0: ่ะเช่นคนไข้กระดูกเสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้

0: ในร่างกายมากไม่ได้
1: มันก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: นมันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยท่านไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนไข้มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบทำอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร
1: อ
0: ันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลยมากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์
0: มันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกาเรือนละแบบ1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอยู่มีปัญญาจ่ายอ่ะอยู่จะไปว่าอะไรถ้าอยู่บอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงอยู่จะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณม
0: ัน
1: ไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายๆก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอนะครับดรุณีวันวโรดมวิจิตนะฮะผ
0: ู้
1: ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ชนะม้อนยังค่อยถามขีทอดนาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นาคราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งมุ่นข้องหักของสองเจ้านั้นยังมันแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธาสันแล้ว

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่
2: โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะอาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจนี่คือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆณปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะและก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่2เป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้

โดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนค่ะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลังมหัศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่าแลควอร์มัสลูมนะคะเพราะมีลักษณะมันแลกเกอร์มัสลูมนะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วยแลกเกอร์ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลิ

จือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซี่ค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสงบนะคะแล้วก็ระงับไอแล้วก็แก้หอบหืดได้ค่ะแก้อาการหอบนะคะขนาดและวิธีใช้ก็คือต้มสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะและรับประทานนะคะ 6-12 กรัมต่อครั้งค่ะส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยด์นะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะ

างที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกลูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลิ่นจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกลูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลิ่นจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลิ่นจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลิ่นจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลิ่นจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลิ่นจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลิ่นจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลิ่นจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เห็ดหลิ่นจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลิ่นจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลิ่นจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลิ่นจือกาแฟเห็ดหลิ่นจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลิ่นจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟาลินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลิ่นจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลิ่นจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituentin the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ the inhibitory effect of cyclooctasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิ

0: และคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของจีลูซิดัมสารสกัดจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอริเนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนน่ะจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดเนี้ยค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: มล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะ
2: แต
1: ่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมาก มันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมมันมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ค่ะก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลสทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเขาจะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยดใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องศูนย์ภัยแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่าค่ะ
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยหรอคะ
1: ค่ะใช่เวลาตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยาก

0: ที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราได้ซ้ำ
1: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงานตรงน
0: ี้ใช่ผูกเปนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต มันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่า มันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขาย เราอาจจะเอาน้ำมันมารุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เรา อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: ค่ะคือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอเรากล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะ

0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายอย่างมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการที่ถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะ

0: ะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
1: ์
0: เพราะว่าหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
1: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
4: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
6: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
7: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
8: เพราะคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
9: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
10: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
11: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามรูไว.com มาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะ

0: ปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัยสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการ

0: ้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
5: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านและหญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
5: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
5: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
5: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: สาวใช่ชอบเลสซาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆ

0: ับผมมันจะออกมาเป็น
1: faster
0: เลย
2: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
2: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
3: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
4: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
3: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: เ ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดี

0: ือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมาก
2: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid C U R C U M I N O I Dคิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไว

0: เฟมาโทรีเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปปาบีคือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
1: ้
0: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
1: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
1: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
0: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกดจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรค ก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที

0: 30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีคลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ทา
3: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดทำไมรู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
2: เ
1: น
2: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะคะในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
3: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
3: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: ณช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าว

เช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถักเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถังเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
1: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถังเช่าถังเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้ว

เนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งแข็งนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7 วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลด

0: ไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเค้าก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษนั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูเอาว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพ

ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มปอกหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจน

0: จุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววัน

0: สมุนไพรน่ารู้มะรุมเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยมีประโยชน์มากมายทั้งด้านอาหารและยาเป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกง่ายโตเร็วใบรูปไข่มีรสหวานมันผลเป็นฝักยาวเปลือกสีเขียวมีเมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยมมะรุมเป็นสมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์สรรพคุณทางยาสามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดได้อย่างเชื้อราบนหนังศีรษะนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคภูมิแพ้มะรุมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่มไม่แห้งกร้านอีกด้วย
1: สั่งซื้อชามะรุมทั้ง5เพื่อสุขภาพของคุณได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมุติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกัน

กินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยา

0: ิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลแค่คนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: ลองพลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจะกระจายเลือดลมอย่ามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงอย่ามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปานตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปานของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนที่มีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ใช่แข็งแรงมาก
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมอง
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
5: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไป เขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกี๊ยวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกี๊ยวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานมีการการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
4: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึง

0: ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
1: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: คนอื่นก็ปล่อยให้สิทธิ์คนอื่นไปเลยที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่ามันกดรับค่อนข้างยากลำบากก็เลยลองดูแต่จริงๆแล้วเอาก็ขึ้นชมฮะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ไอ้ลักษณะประชานิยมแบบนี้เราไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากจะใช
2: ้ท่านผู้ชมถ้าคุณพ่อสุชาติไม่ใช้เงินจะคืนคลังเงินจะคืนคลังกระทรวงการคลังเนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้าครม.เกี่ยวกับบัตรคนจนที่จะมีการสแกนกันใหม่ท่านผู้ชมก็แปลว่าถ้าไม่ใช้คืนคลังคืนครั้งนักข่าวก็เลยถามเนี่ยมาซื้ออะไรเหรอไอ้จริงๆหัวหน้าพรรคประชาชนได้กดรับสิทธิ์ไหม
3: คุณแทง
2: คุณแทงน่ะ
3: ค่ะคุณพ่อบอกจะซื้อของเอาไปทำเมนูปลาเผามีผักกระเฉดแล้วก็มีส้มตำค่ะบอกคุณแทงกินมังสวิรัติดังนั้นคุณแทงก็ส่วนใหญ่เป็นเต้าหู้เป็นโปรตีนเกษตรค่ะ
2: ขณะที่คุณเอกนิติในเวลาต่อมาให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณประชาชนที่สนใจใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดวันแรกแล้วก็ดีใจมากกันที่ชาวบ้านได้สะท้อนว่าลดค่าครองชีพได้จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นยอดคงเหลือหลังลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านคนเพราะลงทะเบียนกันเนี่ย26ล้าน4หมื่นกว่าคนและน่าจะรวมถึงคนที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะไม่ใช้มันก็จะคืนนี่แหละ
3: ค่ะ
2: คุณเอกนิติบอกนะครับว่าจะเอางบประมาณไปช่วยโครงการอื่นต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นบางช่วงบางตอนก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมว่าหัวใจหลักสำคัญของโครงการนี
3: ้ก็คือการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน26ล้านกว่าคนที่เขาร่วมโครงการ
2: และร้านค้ามีประมาณ1ล้านกับ5หรือร้านค้าก็แม่ค้าพ่อค้ากับร้านค้าโครงการนี้ยังเปิดรับต่อเนื่องนะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเงินที่เหลือจะเอาไปใช้โครงการอื่นลดความเดือดร้อนต้องบอกว่าโครงการที่ทำทั้งหมดของรัฐบาลคือช่วยเหลือชาวบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ต้องแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนก่อน333บาทต่อวันคิดว่าพอหมายถึงประชาชนเนี่ย133รัฐ200นี่ต่อวันเนี่ยใช้ไม่เกิน200คือเงินส่วน 60% ของรัฐแปลว่าถ้าเราใช้เต็มแม็กเนี่ยเหมือนต้องไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะไปลองใช้เนี่ยก็หมายถึงจะใช้ได้สูงสุดของวันคือของมูลค่า333บาท
3: ใช่ค่ะ
2: รัฐจะช่วยจ่าย200
3: เราจ่าย133
2: นั่นแหละครับท่านผู้ชมลำเตียนิติบอกว่าเพียงพอในการใช้ชีวิตซื้อของที่จำเป็นของกินของใช้ในแต่ละวันขณะที่ประเด็นต่อมาเรื่องคนที่มีสมาร์ทโฟนหรือคนรายได้น้อยคนที่มีสมาร์ทโฟนและตกหล่นอันนี้มีจริงจริงคุณเอกนิติบอกจะใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ซึ่งมีอยู่ประมาณ 12-13 ล้านคนค่ะ
2: รัฐคาดว่ากลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้อยู
3: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นจะเข้าครม.วันนี้การประเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่โดยจะเปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ 13.2 ล้านคนท่านผู้ชมฮะกระทรวงมหาดไทยเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เป็นเวลา2เดือน
3: เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ
2: ใครที่คิดว่าตัวเองรายได้น้อยหรือว่าจนน่ะ
3: และไม่มีสมาร์ทโฟนให้ไปติดต่อแจ้งชื่อที่กระทรวงมหาดไทยได้เลยค่ะ
2: แต่จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนนะครับ
4: ก็ดีใจครับวันนี้มาเจอพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของเขาบอกว่าช่วยลดค่าของชีพเขาได้จริงๆเราถึงบอกว่า200บาทที่เขาสมทบเนี่ยที่เราสมทบให้60% เนี่ยนะครับเขาใช้ไปซื้อของได้เนี่ยรวมกันก็คือ333บาทต่อวันซึ่งเราเชื่อว่าเพียงพอในการใช้ชีวิตซื้อของที่จำเป็นนะครับของกินของใช้เพราะฉะนั้นเราถึงย้ำเน้นนะครับว่าอันนี้เราใช้ช่วยลดค่าของชีพของที่จำเป็นเขานะครับไม่เลยครับผมบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยและโครงการเงินกู้ที่เราใช้เนี่ยผมเน้นเรื่องความโปร่งใสเรื่อง transparency เพราะฉะนั้นเรายินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วต้องบอกว่าการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ที่ใช้เป๋าตังค์กับถุงเงินเนี่ยเม็ดเงินทุกอย่างลงถึงประชาชน 100% เพราะฉะนั้นยินดีครับก็เราเน้นความโปร่งใสต้องการให้ตรวจสอบได้ก็โครงการทั้งหมดเงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในโครงการอื่นที่มาช่วยเยียวยาประชาชนช่วยลดความเดือดร้อนวันนี้มันเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางซึ่งยังไม่จบนะครับของสินค้าก็อาจจะยังแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการลดค่าของชีพเขานี่คือหัวใจของ